0: แล้วลองถามความรู้สึกของเขาแล้วถามความคิดเห็นของเขาว่าเขาเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดได้อย่างไรและถ้าลูกของแม่เนี่ยเพื่อนคนนี้มันไม่ได้เป็นในข่าวหรอกแต่เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราได้มีโอกาสใช้3คำถามฮะ
1: ครับ
0: ดร.พีใช้3คำถามเนี่ยกับลูกตัวเองได้
1: ผมกำลังจะจำเลยนะฮะอันที่1
0: รู้สึกยังไง
1: รู้สึกยังไงกับเรื่องนี
0: ้กับเรื่องนี้อันสองคิดเห็นอย่างไร
1: คิดเห็นอย่างไร
0: อันที่3แล้วจะทำยังไง
1: แล้วจะทำยังไง
0: อันนี้คือรากฐานของคำถามก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่เวลาถามก็ประยุกต์มันบ้างก็ได้นะหมอยกตัวอย่างเช่นเห็นไซเบอร์บูลลี่มีการรังแกกันทางไซเบอร์ซึ่งอาจจะยังไม่เป็นเหตุการณ์เหตุเพศภัยนี้ยังไม่เกิดขึ้นกับลูกหรอกแต่มันเกิดขึ้นกับคนอื่นแล้วเราอยากที่จะเหลาความคิดลูกของเราเราพูดคุยกับสื่อกับพ่อเขาเรียกว่าเด็กได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องราวแบบนี้กับพ่อแม่เป็นประจำเราก็ถามเลยลูกเห็นข่าวเนี่ยที่เพื่อนถูกรังแกทางไซเบอร์ในลูกของแม่รู้สึกยังไงบ้างเขาจะบอกเลยว่าเขามีความรู้สึกเสียใจนะแม่มันไม่น่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยแล้วลูกคิดว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมเพื่อนถึงได้เกิดในลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นเราก็ถามความเห็นเขา คิดเห็นยังไงคือเราไม่ได้ถามแบบประเภทกอขอคองงอนะคือคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้อง
1: ผิดหรือถูก
0: อาจจะต้องเขาเรียกว่าปรับประยุกต์วิธีการพูดคุยกันนิดนึงนะ3คำถามของหมอรู้สึกยังไงคิดเห็นยังไงแล้วจะทำไงต่อเนี่ยเวลาเราสนทนากันเราก็จะออกมาในลักษณะให้มันไหลลื่นเราก็อาจจะต้องปรับคำถามนิดนึงให้มันเข้าที
1: ่
0: ว่าลูกของแม่คิดเห็นอย่างไรเนี่ยคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วคิดเห็นอย่างไรบ้างลูกคิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยคนนี้แทนที่จะเป็นคนอื่นซึ่งเราไม่รู้จักนะเราเพียงแต่หยิบยกขึ้นมาดูแต่วันนี้เรากลับกลายเป็นว่าเราลองถามดูแล้วว่าแล้วถ้าคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของลูกเลยเนี่ยลูกของแม่จะแก้ปัญหาอย่างไรเราจะเริ่มเห็นวิธีแก้ละ
1: ครับ
0: นี่เหตุเพศภัยยังไม่เกิดขึ้นกับลูกเลยนะถ้าเรายังมีเวลาเราอาจจะถามต่อเลยว่าลูกแล้วถ้าวันดีคืนดีสไตล์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับลูกของแม่เลยลูกจะรู้สึกยังไงบ้างลูกคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าเกิดเป็นลูกนี่ลูกจะแก้ปัญหายังไงที่หมอกำลังจะบอกอันนี้เนี่ยหมอกำลังจะบอกอยู่ว่าคนเป็นพ่อแม่เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงลูกปัจจุบันนี
1: ้
0: ใช้เป็นเทคนิคการเหลาความคิดแล้วต้องบอกดร.พีนะครับว่าการเหลาความคิดที่หมอใช้เนี่ยมันเป็นศัพท์ดูไม่ได้สูงส่งนะ
1: ครับ
0: ติดดินมากง่ายๆเลยใช้3คำถามเนี่ยรู้สึกยังไง
1: คิดเห็น
0: ยังไงแล้วจะแก้ปัญหาไหน
1: คำถาม3อันนี้ช่วงอายุเราควรจะต้องเริ่มถามเขาตอนไหนครับ
0: โทษทำได้ตั้งแต่อนุบาลตัวเล็กๆนะ 3-4 ขวบพูดเก่งแล้วนะ
1: ครับ
0: มาถึงเสร็จและเป็นอันนี้เป็นนิทานเห็นแล้วลูกเห็นอ่านนิทานเรื่องนี้รู้สึกไงบ้าง
1: เราก็ถามได้เลยนะ
0: ถามได้เลยฮะแล้วลูกคิดว่ายังไงอ่ะแล้วลูกถ้าลูกเป็นเจ้าช้างอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมติเป็นนิทานนะแล้วลูกจะแก้ปัญหาไงเราก็ฟังความคิดเขาได้นะ
1: ครับ
0: แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ที่จะต้องระมัดระวังตัวเองก็คืออย่าไปคิดแทนอย่าไปตัดสินแทนอย่าไปเพราะเรากำลังเหลาความคิดนะ
1: โอ้ตรงที่คุณหมอบอกก็อย่าไปคิดแทนอย่าไปนั่นแทนเนี่ยมันยากนิดนึงเพราะว่าเราหวังดีครับ
0: สมมุติว่าเขาคิดยังไม่ออก
1: ครับ
0: สมมุติว่ารอบนี้เขาคิดแล้วเรามีความรู้สึกมันตะขิดตะขวงใจมัน
1: เราอยากจะบอกโซลูชั่นฮะ
0: มันใช้ไม่ได
1: ้
0: วิธีการมีฮะ
1: ทำยังไง
0: หมอกำลังคิดอยู่ว่าอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ห้องเรียนพ่อแม่น่าเติมได้เนี่ยจะดีมากเลย
1: ครับ
0: ก็คือการเทคนิคการเหลาความคิดโดยใช้วิธีนี้สมมติว่าดร.พีเสนอความเห็นอย่างหนึ่งลูกเสนอความเห็นอย่างหนึ่งแล้วเรามีความรู้สึกใช้ไม่ได้เสนอมาได้ไงวะเนี่ย ความคิดในด้านเราอย่าเพิ่งไปสบประมาท
1: ครับ
0: เราอาจจะบอกอย่างนี้ตั้มสมัยแม่เป็นวัยรุ่นน่ะคิดเหมือนตั้มเลยแล้วแม่เคยลองทำด้วยเราเป็นกุศโลบายบางเรื่องเนี่ยคุณแม่ไม่ได้เจอหรอก
1: ครับ
0: เหตุการณ์นั้นน่ะแต่เป็นกุศโลบายที่แม่จะใช้พูดว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้ม
1: ครับ
0: แม่เคยลองใช้วิธีนี้แล้วแล้วแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ไอ้คำว่าเจอปัญหาอะไรก็คือสิ่งที่เราคิดอยู่แหละแกเสนอไม่ได้ยังไงวะเนี่ยมันใช้ไม่ได
1: ้
0: รู้ไหมถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบไอ้ที่แบบที่แกเสนออย่างเงี้ยมันจะเจอแบบนี้ได้แทนที่เราจะพูดแบบนี้ซึ่งกลายเป็นหาเรื่อง

0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วก็เปลี่ยนใหม่กลายเป็นว่าสมัยแม่เป็นวัยรุ่นคิดเหมือนตั้มเลย
1: เคยทำแล้วด้วย
0: และเคยทำแล้วด้วยจะเจอปัญหาเหมือนที่สมัยก่อนแม่เจอไหมลูกได้คิดละเฮ้ยเป็นไปได้ไหมวะที่จะเจอเอาถ้าเกิดเจอได้ลูกลองคิดวิธีอื่นบ้างดีไหม
1: กระตุกให้เขาคิดใหม
0: ่คือที่หมอกำลังจะบอกอยู่ก็คือว่าเราไม่ใช้วิธีครอบงำความคิดเราไม่ใช่วิธีการกำกับเพราะเรากำลังฝึกลูกเราให้คิดแบบบวกและลบคิดวิเคราะห
1: ์ครับ
0: แล้วเราใส่หยิบยื่นปัญหาเข้าไปว่าเฮ้ยแม่เคยเจอปัญหา1 2 3ลูกคิดว่าลูกจะเจอไหมอันนี้เขาต้องสังเคราะห์แล้วเป็นไปได้ไหมโอ้ยไม่มีหรอกแม่สมัยนี้มันสมัยไหนแล้วถ้าสมมติเขาคิดอย่างนั้นถ้างั้นลูกทดลองทำดูแล้วถ้าลูกทำแล้วแล้วเจอปัญหามาคุยกับแม่อีกที
1: โหนี่กลายเป็นว่าคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้เนี่ยต้องกลายเป็นเหมือนเป็นโมเดเลเตอร์บางส่วนเป็นฟาซิลิเทเตอร์หลายส่วนแล้วต้องกล้ารับฟังความคิดเห็นที่มันย้อนแย้งกับสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะคุณหมออ
0: ันนี้แหละครับที่หมอบอกว่ามันก็เป็นเรื่องท้าทายสำหรับพ่อแม่แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเข้าใจนะว่าลูกในยุคสมัยใหม่นี้เขาอยู่ในยุคดิจิทัลไง
1: ครับ
0: ถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช้วิธีนี้นะเขาจะไปเปิดกูครูเกิลฮะครูเกิลเขาได้ครูใหม่ฮะครูพันใหม่ฮะดูจาก Google เองฮะซึ่งเราไม่ได้ต้องการแบบนั้น
1: ครับ
0: แล้วเราก็ต้องการเหลาความคิดลูกในขณะเดียวกันเราก็อยากที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของลูกด้วยคือพูดง่ายสัมพัทธภาพก็ไม่เสียการที่สัมพัทธภาพไม่เสียแล้วลูกของเรากำลังก้าวเข้าสู่วัยรุ่นเราอยากให้ลูกเราเก่งขึ้นใช่ไหมถ้าเราแล้วเติบโตขึ้นมากลายเป็นพลเมืองที่คิดเต็มจัดการได
1: ้ครับ
0: วิธีการในการเหลาความคิดเท่านั้นที่จะได้ผลแต่ถ้าเกิดท่านไม่ทำแบบนั้นครอบงำความคิดต้องคิดแบบฉันถูกต้องเสมออย่างเดียวเนี่ยอย่างนี้ลูกไม่ได้เก่งขึ้นท่านเก่งขึ้นแต่ลูกไม่ได้เก่งขึ้นนะ
1: เรื่องนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะฝึกสมมติเราไม่ได้ดูแลเข้ามาตั้งแต่อายุยังน้อยสมมติ9ขวบ10ขวบยังทันไหมฮะคุณหมอ
0: ทันครับวัยขึ้นชื่อว่าเด็กทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่เด็กเลยแม้แต่พ่อแม่เองที่ไม่เคยฝึกตัวเองมาก่อนเนี่ยก็ทันเสมอครับมนุษย์มีพัฒนาการตลอดจนกว่าสิ้นชีวิตเพราะฉะนั้นทันเสมอแม้กระทั่งต่อให้เป็นผู้สูงวัยที่จะมันยากขึ้นมันง่ายยากมันอยู่ที่อัตราของตัว
1: อันนี้เรื่องจริงครับ
0: สมมุติว่าคนเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าฉันหน้าแหกไม่ได้ฉันจะต้องเก๊กหน้าของฉันไว้
1: ผิดไม่ได้นะ
0: ซึ่งอันนี้ช่วยสลายความคิดนี้เถอะ
1: ครับ
0: คนเป็นเอาถ้าพูดถึงเราพูดถึงในระบบการศึกษาคนเป็นครูเดินเข้าไปในห้องเรียนแล้วก็มีความรู้สึกว่าฉันจะต้องเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุดถ้าความคิดนี้บังเกิดเนี่ยนะห้องนี้จะไม่มีการเรียนรู้เกิดขึ้นเลย
1: ครับ
0: แต่ถ้าเปลี่ยนใหม่นะวันนี้ฉันจะมาอำนวยการเรียนรู้ให้มากที่สุดเรามีลูกๆตั้ง30คนแน่ใน30คนเนี้ยแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะให้งานเขากลับไปและคืนกลับมาดีไม่ดีเราได้เรียนรู้จากเขาเราได้เรียนรู้จากเขาตอนแม้กระทั่งหมอเองทุกวันนี้มาอยู่ที่ศูนย์คุณธรรมเองเนี่ยเวลาเราลงไปทำการกับชาวบ้านเนี่ยเราจะบอกให้ว่าโอ้ฉันจบหมอนะเป็นถึงรองศาสตราจารย์อะไรมาเยอะแยะไปหมดชาวบ้านจะมาสอนอะไรขอโทษผมไม่เคยทำแบบนั้นเลยนะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณทำแบบนั้นเนี่ยนะเท่ากับบล็อกกรอบความคิดตัวเองและชาตินี้หรือชีวิตนี้คุณจะไม่เกิดการเรียนรู้เลยแต่ถ้าเราเปิดการเรียนรู้ใหม่ว่าอย่างบนดอยตุงที่หมอไปดูแล้วหมอได้เรียนรู้จากชาวบ้านเป็นชาวเผ่าอาคาชาวเผ่าปากากยอ
1: ครับ
0: แต่เขามีวิธีการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราเห็นสไตล์บริบทแบบนั้นเราชื่นชมเรายกย่องเขา
1: ครับ
0: ถามว่าเขาก็คือตาสีตาสาเขาก็คือชาวบ้านใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ใจเราเปิดใช่ไหม
1: เราก็
0: ใจเราเปิดสมองก็เกิดการเรียนรู้ผู้ใหญ่และไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นด็อกเตอร์พีที่จะคุยกับลูกใจท่านต้องเปิดครับถ้าใจท่านปิดสมองไม่เกิดการเรียนรู้
1: การพัฒนาลูกเราให้เป็นจิตอาสาเนี่ยตั้งแต่วัยเยาว์เนี่ยมันจะช่วยป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลี่ไหมฮะ
0: มันจะมีพื้นที่ตัวตนเวลาที่เกิดไซเบอร์บูลลี่ขึ้นมาเนี่ยนะมันจะต้องมีธนาคารพลังใจในตัวเราเองนะธนาคารพลังใจนี่ไม่ได้ต้องไปเปิดแบงก์อะไรนะ
1: ต้องฝากไว้
0: เปิดแบงก์ในตัวเองฮะ
1: ครับ
0: หมายถึงว่าการสั่งสมความดีการสั่งสมตัวตนของเราเองการเห็นคุณค่าในตัวของเราเอง
1: ครับ
0: แล้วเวลาที่ธนาคารพลังความดีมันเกิดขึ้นสั่งสมเยอะๆนะเวลามันมีไซเบอร์บูลลี่เกิดขึ้นมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นไง

0: พอมันมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นปุ๊บเราจะถอนทุนจากความดีตรงนี้มาเยียวยาตัวเราเองโดยยังไม่ได้พึ่งหวังคนอื่นเลย
1: โอ้แล้วเราจะสอนเด็กยังไงครับให้รู้จักการมีจิตอาสาตั้งแต่อายุยังน้อยครับ
0: เรื่องของจิตอาสานี่เราสามารถทำได้เรามีดีอะไรเราก็เอาสิ่งนั้นไปให้เรามีดีในเรื่องศิลปะเรามีดีในเรื่องดนตรีเรามีดีในเรื่องแรงงานเรามีดีในเรื่องของเงินทองเรามีดีในเรื่องแล้วแต่ที่เราจะมีดีในเรื่องอะไรแล้วเราสนใจเราก็สามารถที่จะเอาสิ่งนั้นไปให้เขาได้อ
1: ันนี้แหละคือจุดเริ่มต้นที่มาจากครอบครัวจริงๆเลยซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากให้พวกเราดูนะครับว่าสถาบันครอบครัวสุดท้ายเนี่ยคือสถาบันที่พึ่งและที่ดีที่สุด
0: จะเป็นเบ้าหลอมหมอใช้คำว่าครอบครัวเนี่ยเป็นเบ้าหลอม
1: ครับ
0: ให้พลเมืองครอบครัวจึงมีนัยยะสำคัญต่อการสร้างชาติบ้านเมืองนะ
1: ครับ
0: ครอบครัวทุกครอบครัวประเทศไทยมี20กว่าล้านครอบครัวลองนึกสภาพดูว่าอย่างน้อยๆเกินครึ่งนะเอาแค่เกินครึ่งให้เป็นครอบครัวกลายเป็นครอบครัวที่เลี้ยงลูกอย่างมีคุณธรรมเป็นครอบครัวคุณธรรมขึ้นมาเนี่ยนะแล้วสามารถทำให้ลูกหลานของตนเองเติบโตขึ้นมากลายเป็นคุณภาพพลเมืองถ้าพ่อแม่ที่มีคุณภาพเลี้ยงลูกเติบโตอย่างมีคุณภาพเราจะมีประชากรอยู่ในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพเวลาเขาเติบโตขึ้นไปกลายเป็นผู้นำตรงนู้นตรงนี้ทั้งหลายเนี่ยก็จะกลายเป็นคนหนึ่งที่กระจายความเป็นคนดีมีคุณธรรมไปด้วยครับ
1: นี่แหละครับเรื่องราวดีๆอยากจะมีคุณธรรมอยากจะมีจิตอาสาอยากจะให้ลูกเรามีภูมิคุ้มกันชีวิตป้องกันไม่ว่าจะเป็นบูลลี่ในรูปแบบไหนก็แล้วแต่ภูมิคุ้มกันจากครอบครัวนี่แหละจะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้
0: วันนี้ท่านจะต้องเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของเด็ก
1: ครับ
0: วิธีที่จะนั่งอยู่ในหัวใจของเด็กได้เนี่ยก็คือความรักความผูกพันแล้วการเป็นนักฟังที่ดี
1: ครับ
0: อันนี้คือหัวใจสำคัญความรักความผูกพันถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์เสียคุยกับลูกไม่รู้เรื่องแต่ถ้าบ้านไหนก็ตามที่ปฏิสัมพันธ์ดีก็คุยกับลูกรู้เรื่องแต่รักของหมอมีนัยยะนะครับเป็นรักร่วมทุกข์ร่วมสุขไม่ใช่รักเสวยสุขไม่ใช่เลี้ยงลูกดร.พีเลี้ยงลูกแบบมีจะกินก็เลยเลี้ยงแบบสำลักความรักไปเลย
1: ครับ
0: ตรงนี้ศูนย์คุณธรรมก็เคยถอดบทเรียน9รูปแบบของครอบครัวที่เลี้ยงแบบสำลักความรักและผลลัพธ์เกิดอะไรขึ้นกับเด็กขึ้นมาเนี่ยเราก็ส่งสัญญาณพวกนี้แล้วด้วยเหมือนกันเพราะสัญญาณแรกคือรักอบอุ่นและไว้วางใจแต่ต้องรักร่วมทุกข์ร่วมสุขวันนี้ลองดูนะจิตอาสาแรกเริ่มในบ้านด้วยอะไรรู้ไหมฮะเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจาน
1: อันนี้ผมทำเป็นประจำเลยครับผมแต่ชวนลูกมาทำด้วย
0: เริ่มนะเราฝากผู้ชมไปเลยนะครับเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานทำให้ได้ซะก่อนอย่าเพิ่งมานั่งคิดปลูกป่าชายเลนปลูกโม่ไม่ต้องกลับมาเช็ดปัดกวาดถูบ้านซักผ้าล้างจานนะถ้าสมมติอันนี้ได้นะอันที่สองตามมาเลยครับเราจะกลับมาเป็นผู้ฟังที่ดีฟังลูกเราป้องกันเรื่องของไซเบอร์บูลลิ่งได้ติดอาวุธทางภูมิคุ้มกันไว้ก่อนไม่ต้องรอให้เหตุเพศภัยมาครับ
1: ครับก็วันนี้นะครับไปดูแลปัดกวาดถูบ้านกันก่อนนะฮะแล้วก็มารับฟังคนในครอบครัวให้มากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้เกียรติแชร์ประสบการณ์ดีๆแล้วก็วิธีการเลี้ยงลูกในยุคไซเบอร์ด้วยนะครับติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกกันได้นะครับในตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมีอะไรดีๆมาพูดคุยกันอีกติดตามในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พี่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่หรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วเรียบร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อีกข้อหนึ่งนะจ๊ะหลานๆองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร่
2: การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อมีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
0: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้งานออกมาแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
3: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสือไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและทำให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงของ

0: มาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: เอ๋นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินไม่วางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๋นั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: ฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
6: เฮ้ยเฮ้ยเฮ
5: ้ยแดนเยอะอะไรขนาดนี้เนี่ย
6: เฮ้ย
2: เฮ
6: ้
2: ย
6: เฮ้ย
2: โ
4: อ้ย
5: ยินดีต้อนรับสู่ปราสาทมึกหมึกของข้ายิ่งชอบยิ่งยึดยิ่ง

0: ชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
1: อุปาทาน
0: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
2: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
0: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคนเริ่มที่สองสาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นฮึม
2: ฮะเฮ้ย
0: นี่ไง
3: เว้ย
2: ชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
2: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
4: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าออกมา

0: คนบอกสังเกตเลยที่สีอะไรนะสีแดงเขาบอกว่าอะไรล่ะ
1: โก้เลี้ยงไก่ร้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัว
0: มีคำว่ากี่ตัวเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะก็คือโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวได้และส่วนที่โจทย์ถามลองมาดูต่อนะครับที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไม
1: โจทย์บอก
0: โจทย์บอกแล้วบอกอะไรบ้างล่ะ
1: โก้เล
0: ี้
1: ยงไก่7ต
0: ัวโก้เลี้ยงไก่7ตัวบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีก
1: เลี้ยงเป็ด8ตัว
0: เขาบอกมาทำไมครับว่าเลี้ยงสัตว์2ชนิดคือโก้เลี้ยงไก่7ตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวเอาละครับนั้นเขาเอามาเปรียบเทียบกันเพื่อทำไมครับหาส่วนต่างว่าเอ๊สัตว์ชนิดใดน้อยกว่าสัตว์ชนิดใดมากกว่านะครับแต่ที่เขาถามเลยในส่วนที่โจทย์ถามคือโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวก็ต้องไปทำไมครับไปหาว่าเอ๊ไก่เนี่ยน้อยกว่าเป็ดกี่ตัวใช่ไหมดังนั้นนะครับบางคนบอกว่าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจอาจจะต้องวาดภาพหรืออาจจะวาดทำไมครับแผนภาพบาร์โมเดลดังนั้นนะก็ใช้การวาดภาพแสดงจำนวนเลยเลี้ยงไก่กี่ตัวนะ
1: 7
0: ตัวเลี้ยงเป็ด
1: 18ตัว
0: แสดงว่าเลี้ยงเป็ด18ตัวแถบก็ต้องทำไมครับสั้นกว่าหรือยาวกว่าย
1: าวกว่า
0: ต้องยาวกว่าเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงไก่เพราะเลี้ยงไก่กี่ตัวละ
1: 7
0: ตัวอันนี้นะครับให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลเห็นไหมว่าอ๋อเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ18ตัวแถบสีชมพูก็ยาวกว่าแต่ที่ต้องการเขาต้องการว่าโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวส่วนที่เขาต้องการคือตรงนี้นะครับส่วนที่เขาต้องการคือตรงนี้นะว่าไก่น้อยกว่าเป็ดทำไมครับกี่ตัวคือส่วนตรงนี้ที่คุณแม็กชี้ให้เห็นชัดเจนนะว่าเอ๊ส่วนที่เลี้ยงไก่เนี่ยน้อยกว่าเลี้ยงเป็ดนะกี่ตัวก็คือเขาเรียกส่วนอะไรใครบอกได้ตรงนี
1: ้
0: ส่วน
1: ต่า
0: ส่วนต่างอยากได้ส่วนต่างทำไงเนี่ยเอามาทำไมกัน
1: เอามาลบก
0: ันก็เอา18ลบด้วย
1: 7
0: ผลลบที่เหลือก็ออกมาก็จะเป็นส่วนที่ทำไมครับไก่น้อยกว่าเป็ดหรือเป็ดมากกว่าไก่ก็คือส่วนต่างตรงนี้นั่นเองนะส่วนที่กว่าก็คืออยู่ด้านบนนั่นเองนะครับอ้าวเรามาดูต่อนะดังนั้นคาดเดาคำตอบนิดนึงคำตอบที่ออกมานะครับว่าเอ๊ะโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดเนี่ยกี่ตัวคิดว่าควรจะมากกว่าหรือน้อยกว่า18ตัวครับควรจะทำไมนะ
1: น้อยกว่า
0: เพราะเขาบอกอยู่แล้วว่าเลี้ยงไก่เป็นไงครับน้อยกว่าเลี้ยงเป็ดใช่ไหมแล้วก็ทำไมครับต้องน้อยกว่า18เพราะเป็ดเป็นไงครับมีเป็นไงกับไก่เนี่ย
1: มากกว
0: ่าไก่แล้วก็มีเป็ดอยู่ที่18ตัวพอเปรียบเทียบกันแล้วก็ต้องน้อยกว่าจำนวนของเป็ดอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องคำตอบต้องไม่ทำไมครับน้อยกว่า18ถึงจะสมเหตุสมผลนั่นเองนะอ้าวดูต่อเลยหาคำตอบได้อย่างไรเอามาทำไมนะใช้วิธีการลบนั่นเองนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบในเรื่องของการหาส่วนต่างนะประโยคสัญลักษณ์ขอเลยข้อนี
1: ้18 7เท่ากับ11
0: พอเปรียบเทียบครูแม็กบอกเสมอเลยเวลาทำไมครับหาส่วนต่างนำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที
1: ่น
0: ้อยกว่าก็คือนำ18ลบด้วยทำไมครับลบด้วย7ผลลบที่เหลือเท่ากับ
1: 11
0: เหลือเท่าไหร่นะนั้นนะครับเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูนะอาจจะใช้ส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหม
1: ได
0: ้ใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้นะครับนะแยกตามค่าประจำหลักเลย10กับ
1: 8
0: แล้วก็ลบเลยไอ้ตัวตั้งมากกว่าตัวลบหรือยังมากกว่าหรือยังตรงเนี้ยก็เอา8ลบด้วยอะไรครับเหลือ
1: เ
0: หลือเท่าไหร่นะแปดลบด้วย7เหลือ1นะเหลือ1ตรงนี้ก็เอาทำไมครับ10รวมกับอะไรล่ะเป็น
1: 11
0: 11คำตอบหรืออาจจะทำไมครับหาผลลบในแนวตั้งได้ไหม

0: 18ก็ตั้งเลย18ลบด้วย7ผลลบที่เหลือลบหลักไหนก่อน8ลบด้วย7เอ๊ะ8ลบด้วย7ได้มั้ยเอ่ย8ลบได้มั้ยเอ่ย8ลบด้วย7เพราะตัวตั้งมากกว่าตัวลบก็ลบได้เลย8ลบด้วย7 1อ่ะมาลบต่อที่หลัก10 1 10ลบ0 10เหลือ
1: 10
0: ตอบคำตอบเป็นไงครับเท่ากันไหมเอ่ย
1: เท่าก
0: ัน คำตอบก็เท่ากันนะครับก็ไม่ยากเลยเด็กๆก็ใช้วิธีการหลากหลายก็ได้ลบด้วย7นับถอยหลังได้ไหมนับถอยหลังได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ก็เอา18ไว้ในไหนครับไว้ในใจชูขึ้นมา7นับถอยหลัง18แล้ว17 16 15 14 13 12 11คำตอบก็เป็นไงครับเนี่ยเท่ากันเลยเห็นไหมใช้วิธีการได้หลากหลายเลยนะครับแต่วิธีการที่สะดวกรวดเร็วนะครับแล้วก็เห็นภาพที่ชัดเจนก็จะเป็นการหาผลลบในแนวตั้งเนาะที่คุณแม็กก็จะให้เด็กๆทำไมครับตั้งลบหลังเวลามีโจทย์ปัญหาก็จะเห็นว่าเด็กๆใช้วิธีการลบอย่างไรก็จะมีการตรวจสอบได้นั่นเองนะครับก็ตั้งให้ตรงหลักนะเมื่อสักครู่ลบให้ดูแล้วลบหลักหน่วยก่อนลบหลักหน่วยเสร็จก็ไปลบที่หลัก10นะครับคำตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร
1: ่
0: 11นะครับไม่ยากเลยเห็นไหมครับก็ได้คำตอบแล้วนะว่าโกเลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: 11ตัวก็มาจากทำไมครับนำจำนวนเป็ดลบด้วยทำไมครับจำนวนไก่ก็จะได้ส่วนต่างออกมาแล้วก็นำมาตอบว่าโก้เนี่ยเลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ด11ตัวนะครับก็ตอบได้เลยไม่ยากนะดังนี้นะครับพอได้คำตอบมาแล้วนะครับเด็กๆอย่าลืมขั้นตอนทำไมครับตรวจสอบความสมเหตุสมผลนิดนึงว่า11เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เพราะเหตุใดสมเหตุสมผลเพราะคาดเดาไว้แล้วว่าคำตอบต้องน้อยกว่า18ดังนั้น11เป็นไงครับน้อยกว่า18คำตอบก็สมเหตุสมผลตามที่เราคาดเดาไว้นั่นเองนะครับก็ไม่ยากเลยนะก็สรุปคำตอบได้เลยหรือบางคนบอกว่าอาจจะตรวจสอบคำตอบก็ได้นะตรวจสอบคำตอบก็ได้ก็นำทำไมครับจำนวนส่วนต่างตรงนี้นะไปรวมกับอะไรเอ่ยไปรวมกับจำนวนไก่นะจำนวนส่วนต่างตรงนี้นะที่ทำไมครับก็เลี้ยงไก่น้อยกว่าเป็ดเห็นไหมครับมีส่วนต่างก็คือ11ไปรวมกับจำนวนของไก่จะต้องเท่ากับจำนวนของ
1: เป
0: ็ดก็คือเท่าไหร่ล่ะ18นั้น11บวก7เท่ากับ
1: 18
0: เท่ากับ18เห็นไหมครับก็ตัวเลขก็สอดคล้องกันเลยตรงตามจำนวนของเป็ดนั่นเองนะครับคำตอบก็เป็นการตรวจคำตอบนะดังนั้นเดี๋ยวเด็กๆทำบ่อยๆนะครับได้เรียนรู้เพิ่มเติมตรวจคำตอบก็จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ้าวยากไหมเนี่ยข้อนี้ยากไหมไม่ยากนะอ้าวไปต่อนะครับไปต่อข้อต่อไปนะทีนี้นะครับก่อนที่ไปต่อก็ให้เด็กๆทำไมครับทวนนิดนึงดูภาพรวมหน่อยนะว่าโจทย์ปัญหาพอทำไมครับมีโจทย์ปัญหาแบบที่คุณแม็กพาทำเลยโก้เลี้ยงไก่7ตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเป็ดกี่ตัวเด็กๆก็ทำไมครับอย่าลืมขั้นตอนแรกต้องทำไมนะอ่านทำไมนะทำความเข้าใจก่อนอ่านทำความเข้าใจแล้วก็บอกให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรเด็กๆก็บอกให้ได้โจทย์บอกอะไรเห็นไหมครับพอบอกได้แล้วอ่านทำความเข้าใจปัญหาเรียบร้อยแล้วขั้นต่อไปวางอะไรนะ
1: วางแผน
0: ในการแก้ปัญหาก็อาจจะทำไมครับใช้แผนภาพวาดภาพหรือขั้นตอนสุดท้ายในการวางแผนต้องเขียนอะไรให้ได้ประโยคสัญลักษณ์ให้ได้ออกมานะครับว่าประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เราจะทำไมครับแก้ปัญหาอย่างไรให้ได้คำตอบออกมาหลังจากวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำไมครับดำเนินการต่อในส่วนของการ

0: แก้ปัญหาก็คือหาคำตอบรู้แล้ว18ต้องลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วย7เด็กๆก็ใช้วิธีการที่เด็กๆเรียนรู้มาว่าเอ๊จะหาผลลบข้อนี้หาอย่างไรจึงจะทำไมครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ง่ายที่สุดนั่นเองนะบางคนก็อาจจะใช้วิธีการหลากหลายเลยเห็นไหมครับคุณแม็กใช้ส่วนรวมส่วนย่อยก็ได้ใช้การนับถอยหลังก็ได้ใช้วิธีการหาผลลบในแนวตั้งก็ได้สุดท้ายได้คำตอบออกมาก็อย่าลืมนะตรวจสอบความสมเหตุสมผลแล้วก็ทำไมครับถึงนำมาตอบตอบตอบก็ตอบในส่วนที่โจทย์ถามเห็นไหมครับคำว่ากี่ก็หายไปแล้วก็เป็นคำตอบที่เราหามานั่นเองอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับในส่วนของการแก้โจทย์ปัญหา1ข้อนะมีโจทย์ปัญหาวิเคราะห์ก่อนอ่านทำความเข้าใจโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรวางแผนแล้วก็แก้ปัญหาแล้วก็อย่าลืมนะครับตรวจสอบความสมเหตุสมด้วยนะอ่ะคราวนี้ลองมาดูสถานการณ์นะครับหรือโจทย์ปัญหาข้อต่อมากันว่าเอ๊ข้อนี้เขาบอกอะไรแล้วบ้างอ้าวช่วยอ่านหน่อย1 2 3ในงานเลี้ยงมีลูกโป่งสีฟ้า53ลูกมีลูกโป่งสีขาว76ลูกมีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกเท่าไหร่นะเอาบางคนได้คำตอบเลยนะครับอ้าวครูแม็กอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเผื่อใครไม่ทันนะเผื่อปลายทางไม่ทันด้วยอ้าวตั้งใจฟังนะครับเขาบอกว่าในงานเลี้ยงมีลูกโป่งสีฟ้า53ลูกมีลูกโป่งสีขาว76ลูกแล้วเขาก็ถามว่ามีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูก
1: 23ล
0: ู
1: ก
0: เอาละแสดงว่าเขาเอามาทำไมกันเนี่ยเอามาเปรียบอะไรนะ
1: เปร
0: ีย
1: บเทียบ
0: เปรียบเทียบเห็นไหมครับได้อยากรู้ส่วนต่างอีกและก็คือส่วนที่น้อยกว่าเพราะอ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้วก็ต้องทำไมครับวิเคราะห์นิดนึงเอ๊ะโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรตรงไหนอ่ะส่วนที่โจทย์ถาม
1: มีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาว
0: มีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกอันนี้คือส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามนะพอได้ส่วนที่โจทย์ถามแล้วนะครับที่เหลือ ง่ายมากเลยเป็นส่วนที่โจทย
1: ์
0: เป็นส่วนที่โจทย์บอกเอ๊ะแล้วโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะครับอะตอม
1: ในงานเล
0: ี้
1: ยงม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: งส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: 53ลูกบอกแค่นี้หรือเปล่าม ี
1: ลูกโป่งสีขาว
0: บอกอะไรอี
1: ก
0: มีลูกโป่งสีขาว76ลูกเห็นไหมครับบอกมาเลยจำนวนลูกโป่งทั้ง2สีคือสีฟ้าและสีขาวเอาละครับนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาส่วนต่างเห็นไหมอยากจะได้ว่าเอ๊สีฟ้าเนี่ยน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกนั่นเองเอาละครับนั้นคาดเดาคำตอบเลยคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่า53ลูกล่ะเอคิดว่าคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่า53ลูกคิดว่าไงคิดว่าไง
1: น
0: ้
1: อยกว่า
0: หรือมากกว่าฮะควรที่จะน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ53ลูกเห็นไหมเอาละเพราะว่าทำไมครับมีลูกโป่งสีฟ้าเท่าไหร่ล่ะ53ลูกพอเปรียบเทียบกันแล้วส่วนต่างต้องทำไมครับน้อยกว่าอยู่แล้วเห็นไหมครับเนาะพอเปรียบเทียบยังไงก็ต้องน้อยกว่า53ลูกอยู่แล้วอ่ะดังนั้นนะครับพอทำไมครับคาดเดาคำตอบได้แล้วเด็กๆก็อาจจะทำไมครับวาดภาพประกอบว่าเอ๊ลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกนะลูกโป่งสีฟ้า53ลูกลูกโป่งสีขาว76ลูกคราวนี้นำมาเปรียบเทียบกันต้องการส่วนต่างเห็นไหมครับหลังจากส่วนที่เท่ากันเนี่ยต้องการส่วนต่างตรงนี้ว่าลูกโป่งสีฟ้าสีฟ้าคือด้านบนนะน้อยกว่า ลูกโป่งสีขาวกี่ลูกคือตรงนี้แต่ที่คุณแม็กทำไมครับเขียนตรงนี้ให้เด็กๆดูทำไมครับจะได้เห็นชัดเจนเดี๋ยวไปเขียนด้านบนเดี๋ยวจะทำไมครับไม่เห็นว่าเอ๊ะต้องการอะไรพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับเหมือนที่เคยสอนไปแล้วนะในส่วนของการทำไมครับเปรียบเทียบกันนะถ้าชี้ตรงนี้คือส่วนที่ทำไมครับน้อยกว่าพอชี้ตรงนี้ปุ๊บเป็นส่วนที่มากกว่าก็คือเราต้องการส่วนต่างนั่นเองก็นำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่านะครับนั้นไม่ยากเลยดูแผนภาพแล้วนะดังนั้นนะครับหาคำตอบอย่างไรใช้วิธีการ
1: ลบ
0: ใช้วิธีลบนั่นเองนะครับประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วคือ
1: 76
0: ลบด้วย53ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่
1: 23
0: เท่าไหร่ครับ
1: 23
0: มองจากตัวเลขแล้วเอ๊ตัวตั้งมากกว่าตัวลบนะถ้าใครหาผลลบโดยวิธีการทำไมครับตั้งลบก็จะชัดเจนแล้วอ๋อ76ลบด้วย53ตัวตั้งมากกว่าตัวลบลบได้เลย6ลบด้วย3
1: เหล
0: ือ3ไปที่หลัก10 70ลบด้วย50เหลือ
1: 20
0: 20หรือ20ตอบ
1: 23
0: โอ้โหเห็นไหมครับมีบางคนตอบได้เลยมองปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องเขียนเลยนะครับนั้นต้องฝึกฝนนะบางคนบอกว่าอยากหาผลลบหาผลบวกได้คล่องรวดเร็วนะครับต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาละนะครับพอได้คำตอบออกมาแล้วนะคำตอบเป็นเท่าไหร่ก็คือกี่ลูกนะ
1: 23
0: สีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวอยู่23ลูกก็หาได้จากทำไมครับนำจำนวนลูกโป่งสีขาวลบด้วยจำนวนลูกโป่งสีฟ้าก็จะได้ส่วนต่างออกมาแล้วก็นำมาตอบก็คือ23ลูกนั่นเองนะครับเอาละดังนั้นตรวจสอบนิดนึง23เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเพราะน้อยกว่าเท่าไหร่ครับที่เราคาดเดาไว้แล้วน้อยกว่า53นั่นเองนะครับพอได้คำตอบสมเหตุสมผลก็นำทำไมครับกลับลงไปตอบได้แล้วว่าลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกนะ23ลูกคำว่ากี่ก็หายไปแล้วก็ตอบได้เลยนะครับไม่ยากนะครับนั้นตอบตอบได้แล้วว่าลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาว23ลูกตอบตอบก็ตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะไม่ยากไม่ยากนะครับดังนั้นนะครับดูทำไมครับภาพรวมอีกครั้งหนึ่งมีโจทย์ปัญหาในการเลี้ยงมีลูกโป่งใช่ไหมครับที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้มีลูกโป่งสีฟ้ามีลูกโป่งสีขาวแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันในส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆก็ต้องวิเคราะห์และโจทย์ถามอะไรก็คือลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกอันนี้แหละสำคัญเลยเห็นไหมครับก็จะได้ส่วนที่โจทย์ถามและถ้าได้ส่วนที่โจทย์ถามที่เหลือ
1: ส่วนที่โจทย์บอก
0: เป็นส่วนที่โจทย์บอกอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการอ่านทำความเข้าใจนะครับพออ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้วต้องทำไมต่อนะวางอะไรนะ
1: วางแผน
0: ต้องวางแผนต่อแล้วนะครับอาจจะใช้การวาดภาพก็ได้นะหรือทำไมครับขั้นตอนสุดท้ายในส่วนการวางแผนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับแล้วเราก็ดำเนินการแก้ปัญหานะพอรู้แล้วว่าอยากได้ส่วนต่างนำมาลบกันนะนำมาลบกันนะครับก็ได้คำตอบออกมาพอได้คำตอบตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถึงจะนำมาตอบตอบนั่นเองนะครับตอบเลยในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนั้นลักษณะนะของโจทย์ปัญหาให้เด็กๆดูภาพรวมนะครับนั้นอาจจะไม่ครบทุกขั้นตอนทุกข้อที่เราดำเนินการไปนะครับแต่ขั้นตอนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันในลักษณะประมาณนี้นะแต่ในวิการวิเคราะห์ต่างๆอาจจะลงลึกไม่เท่ากันเห็นไหมครับมีการคาดเดาคำตอบแต่บางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องทำไมครับเขียนลงไปนะก็อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนก็มีหลากหลายสเต็ปหลายขั้นตอนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับลองมาดูอีก1ข้อนะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะครับอ้าวช่วยหน่อยเขาชื่ออะไรเนี่ยคนเนี้ยกอเองงอเกงไหมเอก
1: เก
0: ่งนะครับเก่งเป็นชื่อคนนะเก่งเขาทำอะไรเอ่ย
1: เ
0: เก่งเขาทำอะไรครับ

0: ออมอะไรเนี่ย
1: ออม
0: เงินดังนั้นนะครับเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของการออมเงินนะถ้าเรานำเงินมาโรงเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะครับถ้าใช้ไม่หมดก็นำกลับไปหยอดอะไรครับหยอดกระปุกออมสินก็เป็นการออมเงินนะครับแล้วก็ในวันต่างๆนะอาจจะรวบรวมแล้วก็นำไปฝากที่ธนาคารก็ได้นะครับนั้นนิสัยการออมต้องฝึกฝนนะค่อยๆหยอดอาจจะหยอดวันละเล็กวันละน้อยนะครับนั้นค่อยๆเก็บสะสมเดี๋ยวเราก็จะมีมากนั่นเองอ้าวเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันนะ1 2 3เก่งออมเงินสัปดาห์แรก59บาทสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2 34บาทเก่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได้กี่บาทเอาละครับเอาละงงไหมงงไหมเท่าไหร่นะ
2: 53บาท
0: รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงทำไมถึงเป็นบวกล่ะมีคำว่าน้อยกว่านะเอาละเอาละบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นน้อยกว่าต้องเป็นลบเสมอไหม
2: ไม
0: ่ไม่ได้จำเป็นต้องเป็นลบเสมอไปดังนั้นขึ้นอยู่กับบริบทเห็นไหมครับถ้าครูแม็กวาดภาพให้ดูเลยข้อนี้นะนั้นบางคนพออ่านโจทย์เสร็จแล้วอาจจะทำไมครับวิเคราะห์ได้เลยนะสัปดาห์แรกวาดสัปดาห์แรกก่อนสัปดาห์แรกออมเงินได้เท่าไหร่นะ
2: 59
0: บาทเอาแล้วนะสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2เขาบอกว่าสัปดาห์ที่2ออมเงินได้เป็นไงนะ
2: น้อยกว่า
0: เขาไม่ได้บอกว่าสัปดาห์ที่2เป็นไงแต่เขาบอกว่าสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2คือเขาบอกส่วนอะไรมาเขาบอกส่วนอะไรมาเขาบอกส่วนต่างตรงนี้ว่าสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2เท่าไหร่นะ34เท่าไหร่ครับ34บาทแสดงว่าสัปดาห์ที่2เห็นไหมเห็นไหมออมเงินได้กี่บาทเนี่ยก็นํา59ไปรวมกับอะไรครับไปรวมกับ34เห็นไหมเขาบอกส่วนต่างตรงนี้มานะครับนั้นเด็กๆก็ต้องทําไมใช้การวิเคราะห์แล้วงั้นบางคนมองปุ๊บอาจจะทําไมครับได้คําตอบเลยตอบเท่าไหร่นะ90เท่าไหร่นะ90เท่าไหร่เมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วอะ
2: 93
0: บาทลองมาดูนะครับใจเย็นๆนะบางคนอาจจะยังตอบไม่ได้ใจเย็นก่อนเรายังไงครับยังไม่ได้วิเคราะห์นะนั้นแต่ละคนบางคนอาจจะอ่านปุ๊บทำไมครับตอบปั๊บได้เลยนั่นเองนะครับก่อนอื่นดูก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรถามอะไรตรงไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถาม
2: เก
0: ่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได
2: ้
0: ตรงนี้แหละเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือง่ายมากที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกเขาได้ส่วนที่โจทย์ถามและที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมครับเขาก็บอกว่าเก่งออมเงินสัปดาห์แรก59บาทสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2 34บาทนะเอาล่ะเรามาดูนะครับที่ทำไมครับที่ภาพประกอบก็ได้สัปดาห์แรกออมเงินเท่าไหร่ครับ59บาทสัปดาห์ที่2ได้เท่าไหร่เอ่ยรู้หรือยังยังไม่รู้แต่เขาบอกว่าสัปดาห์แรกตรงเนี้ยน้อยกว่าสัปดาห์ที่2อยู่เท่าไหร่นะ34บาทเขาบอกส่วนต่างมาดังนั้นอยากได้จำนวนเงินในสัปดาห์ที่2ที่เก่งออมเงินก็ต้องนำทำไมครับส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างก็จะได้ทำไมครับเป็นจำนวนเงินของสัปดาห์ที่2ที่ออมเงินมานั่นเองนะดังนั้นง่ายมากข้อนี้หาคำตอบด้วยวิธี
2: ว
0: ิธี
2: บ
0: วกนั่นเองนะครับก็นำส่วนที่เท่ากันมารวมกับอะไรครับส ส่วนต่างเอาอะไรบวกอะไร
2: 59
0: บวก34เท่ากับบางคนตอบมาแล้วบางคนอาจจะได้คำตอบบางคนอาจจะยังไม่ได้คำตอบคนที่ยังไม่ได้คำตอบไม่ต้องตกใจค่อยๆนะอาจจะหาผลบวกในแนวไหนครับแนวตั้งก่อนก็ได้นะนั้นเวลาบวกบวกหลักไหนก่อน
2: หล
0: ักหน่วยกี่หน่วย9หน่วยบวก
2: 4
0: หน่วย TikTok TikTok 10เท่าไหร่นะ13รวมกันครบ10อย่าลืมที่ไม่ครบ10ก็ใส่ในหลักหน่วยคือใส่3ในหลักหน่วยแล้วก็ทด10ไว้ที่หลัก10แล้วก็มาบวกต่อที่หลักอะไรครับหลัก10 50บวก30 80ทดอีก10
2: 90
0: ตอบ93นะครับได้คำตอบออกมาแล้วนะว่าทำไมครับเก่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได
2: ้
0: 93บาทก็นำ519รวมกับอะไรครับ34เท่ากับ93นะไม่ยากเลยนะครับนั้น93เห็นไหมครับก็เป็นคำตอบที่เป็นไงเอ่ยสมเหตุสมผลนะนะครับเอาล่ะก็จากการคาดเดาของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะไม่ยากเลยก็สรุปคำตอบเลยว่าเก่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได
2: ้
0: 93บาทก็เวลาตรวจคำตอบนะก็อาจจะนำทำไมครับจำนวนเงินในสัปดาห์ที่2ลบด้วยลบด้วยลบด้วยทำไมครับจำนวนเงินในสัปดาห์แรกและเท่ากับทำไมครับส่วนต่างหรือไม่เนาะก็ลองมาลบกันก็จะได้คำตอบเป็นไงครับเท่ากันนั่นเองนะในส่วนของการตรวจคำตอบนะครับเดี๋ยวเราก็ฝึกฝนเพิ่มเติมกันนะเอาละครับก็ไม่ยากเลยลองมาดูภาพรวมนะมีโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์นิดนึงอ่านทำความเข้าใจนะดูซิโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับหลังจากนั้นพออ่านทำความเข้าใจขั้นต่อไปวางอะไรนะ
2: ว
0: างแผนแก้ปัญหานะครับก็อาจจะวาดภาพหรือขั้นตอนสุดท้ายทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นก็ทำไมครับหาคำตอบพอได้คำตอบก็ทำไมครับนำกลับลงไปตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับก็ได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่านแบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.28 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปแบบฝึกหัดที่ 2.28 อ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังเอาแล้วครับอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงง่ายเลยคำชี้แจงเหมือนเดิมเลยอ้าวช่วยอ่านหน่อยพร้อมกัน1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบอ้าวขออีกครั้งหนึ่ง1 2 3เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบดังนั้นนะครับเหมือนเดิมมีโจทย์ปัญหามาให้เด็กๆทำไมครับอ่านทำความเข้าใจเขาอาจจะใบ้มาให้แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรมีวาดภาพให้ด้วยแต่ให้เขียนประโยคสัญลักษณ์เองแล้วก็ทำไมครับหาคำตอบมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีลงมือทำได้เลยลงมือทำได้เลยข้อแรกชื่ออะไรนะตัวละครชื่ออะไรข้อที่1เนี่ยโอกับโอกับเอโอมีเงินเท่าไหร่นะโอมีเงิน75บาท เอมีเงิน53บาทแล้วเขาถามว่าอะไรเอ่ยเอมีเงินน้อยกว่าโอกี่บาทหาคำตอบยังไงเนี่ยข้อนี้ใช้วิธีการ
2: ล
0: บลบนะอ้าววิธีการลบลบลบลบนะข้อนี้ข้อนี้ใช้การลบเอาอะไรลบอะไรลูกเอาอะไรลบอะไร75ลบลบด้วย53ผลลบที่เหลือเท่ากับ
2: 22
0: เท่าไหร่นะ
2: 22
0: อ่ะใครที่ไม่ได้ใจเย็นใจเย็นตั้งด้านข้างเลย75ลบด้วย50เท่าไหร่นะอ้าวลบด้านข้างได้เลยเหลือเท่าไหร่นะ
2: 12
0: อ้าว5ลบด้วย3เหลือ2 70ลบ50เหลือ20ตอบ20เท่าไหร่นะ
2: 22
0: อ้าวตอบอบตอบตอบเป็นเลขอะไรตอบเป็นเลขไทยหรือใครอาจจะทำไมครับในประโยคสัญลักษณ์ก็เติมได้นะ22ข้อที่2ข้อที่2แก้ไขให้ครูแม็กนิดนึงนะในทำไมครับแถบข้อความเขาบอกว่าไก่99อะไรนะ
2: 99บาท
0: เออเขาเขียนไก่99บาทต้องเป็นอะไรเอ่ยต้องเป็นตัวอ้าวแก้ในแบบฝึกหัดให้ด้วยนะอ้าวไก่นะครับแก้ตรงนี้นะตออัวอะไรครับตออัวตัวไก่ก็ลุงดินลุงดินไม่ใช่ลุงปั้นดินนะลุงดินลุงดินเลี้ยงไก่กี่ตัวนะ99ตัวแล้วเขาบอกว่าลุงดินเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าไก่กี่ตัวนะ34ตัวลุงดินเลี้ยงเป็ดกี่ตัวบวกหรือลบข้อนี้บวกหรือลบใช้การอะไรครับการลบการลบการลบอะไรลบอะไรเอ่ยอะไรลบอะไร99ลบด้วยเท่าไหร่นะ60เท่าไหร่นะไม่เชื่อไม่เชื่อฮะเชื่อเธอเหรอไม่เชื่อไม่เชื่อฮะข้อนี้ต้องเชื่อไหมเนี่ยต้องเชื่อเหรออ้าว9ช่วยหน่อยช่วยหน่อย9ลบด้วย4 9ลบด้วย4 5 90ลบด้วย306อะไรเอ่ย60ตอบ65มี7ข้อข้อ1ข้อ2นะเฉลยแล้วนะอย่าลืมแก้ให้ด้วยนะครับตออัวตัวนะ

เอ๊ข้อที่3ข้อที่3บวกหรือลบดูข้อที่3ดูดีๆเขาบอกว่าแม่ค้าขายมะม่วงได้59กิโลกรัมกิโลกรัมเป็นหน่วยในการทำไมครับวัดน้ำหนักนะเดี๋ยวเราก็เรียนรู้กันนะครับอ้าวดูต่อเขาบอกว่าแม่ค้าขายมะม่วงได้น้อยกว่าฝรั่ง34กิโลกรัมแม่ค้าขายฝรั่งได้กี่กิโลกรัมบวกหรือลบบวกหรือลบดูดีๆมะม่วงเขาบอกน้ำหนักมะม่วงมาใช่ไหมที่แม่ค้าขายได้บอกส่วนต่างนี่นี่นี่ดูดีๆตรงนี้เขาบอกส่วนต่างมาอีกอยากได้จำนวนฝรั่งตรงนี้ต้องเอามาทำไมกันต้องเอามาต้องเอามาข้อนี้ต้องเอามาบวกกันอันนี้บวกนะแก้ไขนะใครไม่ถูกต้องระวังโดนหลอกระวังโดนหลอกนะฮะไหนข้อ4ข้อ4ใครทำแล้วข้อ4บวกหรือลบข้อที่4ก็ทำไมข้อที่4ก็บวกเอานะข้อ3บวกข้อที่4ก็บวกนะใบวิธีให้แล้วนะข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0หมดเวลา2ตาดู2หูฟังนะครับข้อที่5ข้อที่6นะครับและข้อที่7ฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านข้อนี้ไม่มีแผนภาพให้ดูวาดเองนะครับหรืออาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวิเคราะห์ก็ได้นะสำหรับใครที่อาจจะทำไมครับยังไม่คล่องหรือก่อนกลับบ้านนะสามารถถามคุณครูได้นะเอาละครับเด็กๆครับ2ตาดู2หูฟังนะครับขอสรุปบทเรียนนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้กันวันนี้คือในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับกัปตันนะขั้นตอนแรกนะในการแก้โจทย์ปัญหาใจเย็นก่อนทวนนิดนึงการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกต้องอ่านทำไมนะอ่านทำความเข้าใจก่อนให้รู้ว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นพออ่านทำความเข้าใจปัญหาแล้ววางแผนในการแก้ปัญหาขั้นตอนสุดท้ายในการวางแผนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็หาคำตอบและตรวจสอบคำตอบดูข้อตัวอย่างโก้เลี้ยงไก่7ตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ด
กี่ตัวเห็นไหมครับพอได้โจทย์ปัญหาแล้วก็ต้องหาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรวางแผนอาจจะทำไมครับใช้แผนภาพบาร์โมเดลเข้ามาช่วยนะครับหลังจากนั้นก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบพอได้คำตอบมาแล้วเด็กๆครับวิธีการหาคำตอบก็ต้องกลับไปทบทวนนะไม่ว่าจะเป็นการหาผลลบหาผลบวกมีหลากหลายวิธีที่ครูแม็กสอนไปนะครับก็เลือกวิธีที่เหมาะสมแล้วก็ทำไมครับง่ายต่อการที่ทำไมครับหาคำตอบนั่นเองนะฝากกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็ตอบตอบอตอบตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะเอาละครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าในชั่วโมงที่เท่าไหร่ในชั่วโมงที่1นั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะในเรื่องของการหาค่าตัวไม่ทราบค่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาทำไมครับเรียนรู้นั่นเองสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ที่ประสานความคิดฝีมือเข้ากับคตินิยมความเชื่อในสังคมวัฒนธรรมจนเกิดเป็นแบบแผนเฉพาะของงานช่างนอกจากนี้พระมหากษัตริย์ทุกรัชกาลยังทรงอุปถัมภ์บำรุงช่างและงานของช่างจนเกิดงานศิลปกรรมชั้นเยี่ยมสุโขทัยเป็นอาณาจักรแรกของไทยที่ยิ่งใหญ่รุ่งเรืองสมกับที่เป็นอู่อารยธรรมการที่พุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ได้เข้ามาเผยแผ่นับจากสมัยพระมหาธรรมราชาที่1จึงก่อเกิดงานศิลปกรรมเนื่องในพุทธศาสนาช่างสุโขทัยได้สร้างสรรค์ประติมากรรมแบบอุดมคติที่งามที่สุดของศิลปะไทยอาทิพระพุทธรูปลีลาพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะสุโขทัยด้วยพุทธลักษณะงดงามอ่อนช้อยครั้นถึงสมัยอยุธยามีการผสมผสานศิลปะอู่ทองกับศิลปะสุโขทัยกลายเป็นศิลปะสกุลช่างอยุธยาอู่ทองดังปรากฏในงานปั้นหล่อพระพุทธรูปซึ่งช่วงปลายสมัยนิยมสร้างพระพุทธรูปทรงเครื่องอันหนึ่งรูปแบบของงานจิตรกรรมสมัยอยุธยาระยะแรกได้รับอิทธิพลจากศิลปะลพบุรีสุโขทัยและลังกากล่าวคือมักใช้สีดำขาวและแดงภายหลังจึงได้พัฒนางานเป็นแบบอยุธยาอย่างสมบูรณ์นอกจากนี้งานประณีตศิลป์เช่นเครื่องไม้จำหลักลายรถน้ำลายปูนปั้นเครื่องทองยังเจริญถึงขีดสุดในสมัยรัตนโกสินทร์พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ต่างรับพระราชภาระในการทนุบำรุงงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่องพร้อมพระราชทานแนวพระราชดำริในการสร้างงานอันเป็นที่มาของงานช่างศิลปะพระราชนิยมดังที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงฟื้นฟูงานช่างศิลปกรรมครั้งกรุงเก่าที่เรียกว่าศิลปะแบบไทยประเพณีให้เจริญรุ่งเรืองเหมือนครั้งบ้านเมืองอย่างดีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยนับเป็นยุคทองของงานศิลปกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสานต่อและทรงงานศิลปะแบบไทยประเพณีทุกประเภทอาทิบานประตูไม้แกะสลักพระวิหารวัดสุทัศน์เทพวรารามทรงปั้นหุ่นพระพักพระพุทธธรรมมิสราชโลกธาตุดิลกทั้งยังส่งเสริมงานศิลปะการดนตรีและนาฏกรรมให้รุ่งเรืองศิลปะในรัชกาลต่อๆมามีวิวัฒนาการไปตามสภาพการของบ้านเมืองและสังคมในยุคนั้นๆเนื่องจากมีการติดต่อกับนานาประเทศมากขึ้นจึงเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมทั้งนี้พระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานศิลปกรรมแบบไทยทรงกระตุ้นให้ช่างสร้างสรรค์งานที่ผสมผสานศิลปกรรมแบบไทยจีนและตะวันตกครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงศึกษาสร้างสรรค์งานศิลปกรรมทั้งจิตรกรรมประติมากรรมภาพถ่ายและดนตรีทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ศิลปินทุกหมู่เหล่าทรงผลให้งานศิลปกรรมเจริญก้าวหน้าด้วยพระอัจฉริยภาพด้านศิลปะประสบนิกรชาวไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินและพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทยนั้นมีเป็นอเนกปริยายทรงเป็นดวงแก้วสองทางให้อนาประชาราษฎร์ได้ชื่นชมงานศิลปกรรมแขนงต่างๆด้วยพระราชภารกิจในการอุปถัมภ์ศิลปินช่างฝีมือจึงถือเป็นต้นน้ำสายธารแห่งการสร้างสรรค์ศิลปกรรม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจ

จกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLT 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็เด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะรวมไปถึงเด็กๆต้นทางที่น่ารักของคุณครูด้วยนะคะชั่วโมงนี้นะคะพบกับคุณครูชนันรัตน์บุญคงหรือว่าครูปอนะคะในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เช่นเคยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเรายังอยู่กันในเรื่องของรู้จักคำคล้องจองใครจำได้บ้างว่าคำคล้องจองเป็นอย่างไรนี่ยกมือเลยใครจำได้คำคล้องจองเป็นอย่างไรจำได้ใช่ไหมคะอ้าวนายคำคล้องจองเป็นยังไงไหนลองบอกคุณครูสิลูกมีสระเสียงเดียวกันแล้วยังไงอีกถ้ามีตัวสะกดเป็นตัวสะกดในมาตราเดียวกันนะใช่ไหมคะแล้วอะไรอีกมีวรรณยุกต์หรือไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้ใช่ไหมคะแบบนี้เป็นต้นนะคะเอาละค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนของเราครูปอจะมาทบทวนเด็กๆนะคะเด็กๆยังจำบัตรภาพบัตรคำเหล่านี้ได้หรือเปล่าเอ่ยจำได้ไหมคะจำได้ไหมยังจำ

0: ได้อยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวครูปอจะมาทบทวนเด็กๆซิว่าเอ๊ะเด็กๆจำได้จริงหรือเปล่าว่าคำคล้องจองนั้นคืออะไรนะคะโดยที่เดี๋ยวให้เด็กๆนำบอกครูปอว่าบัตรภาพนะคะคำไหนนะคะที่คล้องจองกันนะคะบัตรคำบัตรภาพไหนที่ออกเสียงคล้องจองกันเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่ดูจากภาพดูจากภาพคำว่าอะไรกับอะไรน่าจะคล้องจองกันเอ่ยอะไรอะไร
1: ป
0: ู
1: ก
0: ับ
1: หญ
0: ้
1: า
0: ปูกับหญ้ายังไม่ถูก
1: ป
0: ู
1: ก
0: ับ
1: ห
0: ูปูกับหูเป็นคำตอบที่ถูกต้องนี่เลยปูใช่ไหมคะนี่เลยคุณปูนะนี่นะปูคล้องจองกับคำว่าหูลองบอกครูปอสิว่าปูกับหูคล้องจองกันอย่างไรมีสระอะไรเหมือนกันคะ
1: สระอ
0: ูเหมือนกันเก่งมากเอาละค่ะต่อไปต่อไปต่อไปคำว่าอะไรคะ
1: ก
0: ุ้
1: งก
0: ับ ถุงกุ้งกับถุงนี่เลยกุ้งนี่เด็กๆบอกว่าคำว่ากุ้งค่ะคุณครูขาปิดไว้เลยนี่เอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะกุ้งกับถุงทำไมถึงบอกว่ามันคล้องจองกันเพราะว่าอะไรคะใช้สระอะไรเหมือนกันคะใช้สระอูเหมือนกันนะแล้วมีตัวสะกดไหม
1: เหม
0: ือ
1: นกัน
0: มีตัวสะกดอยู่ในมาตรา
1: เด
0: ียวกันคือมาตราอะไรมาตราอะไรงองูเนี่ยงองูมาตราโกงเก่งมากเป็นคำตอบที่ถูกต้องต่อไปคำว่าอะไรอีกที่คล้องจองกันแฟ้มกับแก้มแฟ้มกับแก้มนี่เลยนะคะเด็กๆก็สังเกตจากภาพด้วยแล้วก็สังเกตจากคำด้วยใช่ไหมลูกนะคะนี่เลยแฟ้มกับแก้มทำไมถึงคล้องจองกันเพราะว่าอะไรคะ
1: ม
0: ีสระแอเหมือนกันอะไรอีกมีมอม้าเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราม
1: าตราก
0: ลมมาตรากลมเก่งมากถูกต้องนะคะอีกหนึ่งข้อสุดท้ายเด็กๆปลายทางจ๋าตอบได้เหมือนกันไหมจ๋าว่าอะไรคล้องจองกัน
1: หญ
0: ้ากับก้าเป๊ะเก่งมากเลยนะคะนี่เลยหญ้านะคะกับกานี่นะคะหญ้ากับกาไหนใครบอกครูปอได้บ้างว่าทำไมมันถึงคล้องจองกันคะ
1: ม
0: ีสระอาเหมือนกันแต่ว่าคำว่าหญ้ามีไหมเอกนะกาไม่มีไหมเอกนะ
1: เป
0: ็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรนะคะไม่เป็นอะไรเลยสามารถที่จะถือว่าเป็นคำคล้องจองนะคะฉะนั้นเก่งมากทั้งต้นทางและปลายทางประมือค่ะเอาละค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะฉะนั้นวันนี้เราได้ทบทวนเรื่องของการรู้จักคำคล้องจองกันไปแล้วนะคะฉะนั้นในวันนี้นะคะเด็กๆนะคะจะต้องบอกลักษณะของคำคล้องจองได้ถูกต้องนะคะอ่านคำคล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ถูกต้องนะคะเขียนจับคู่คำที่คล้องจองหนึ่งพยางค์ได้ถูกต้องและมีมารยาทในการอ่านและเขียนนั่นเองนะคะโอ้โหนะคะวันนี้นี่ห้องเรียนของเราเต็มไปด้วยบัตรคำคล้องจองนะคะสื่อการเรียนรู้มากมายเลยนะคะหวังว่าเด็กๆปลายทางก็จะได้รับสื่อการเรียนรู้นะคะแล้วก็มีเรียงไปพร้อมๆกันนั่นเองนะคะเอาละค่ะมาสู่กิจกรรมต่อไปเราจะครูปอขนกิจกรรมมาฝากเด็กๆแบบจุกๆเลยชอบไหมชอบไหมชอบไหนใครชอบทำกิจกรรมกับคุณครูบ้างยกมืออําลงเก่งมากเลยนะคะกิจกรรมต่อไปชื่อกิจกรรมอะไรอ่านพร้อมกันดูภาพรู้คำเดี๋ยวครูปอจะมีภาพมาให้แล้วให้เด็กๆนะคะแต่ละกลุ่มนะช่วยกันเขียนว่าเป็นคำศัพท์คำว่าอะไรเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วตัวแทนออกมารับกระดานเด็กๆปลายทางอาจจะเขียนใส่กระดาษหรือแข่งกันเขียนหรือบอกคำก็ได้นะคะคุณครูปลายทางช่วยจัดการด้วยนะจ๊ะมาเลยกลุ่มที่หนึ่งเราใช้กระดานกันคุ้มมากนะคะให้เวลาเขียนให้เด็กๆเวียนกันเขียนนะลูกนะวนๆกันไปนะคะลูกเอาไปเอาละค่ะพร้อมที่จะดูภาพหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วทั้งหมดหลับตาหลับตาทั้งต้นทางและปลายทางนะทั้งต้นทางและปลายทางนะคะภาพแรกนะคะที่คุณครูนะคะจะนำมานะคะ

ขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยเขียนเลยภาพแรกนะคะนี่นะภาพแรกนะคะเขียนเลยค่ะเขียนเลย

0: ชูคำขึ้นมาค่ะชูกระดานขึ้นมาค่ะชูกระดานขึ้นมาคำแรกเป็นคำว่าชูค่ะชูค่ะเป็นคำว่าลาค่ะกลุ่มที่หนึ่งบอกว่าเป็นม้านะคะฉันสังเกตให้ดีๆนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อไปภาพต่อไปหลับตาหลับตาภาพต่อไปหลับตาหลับตาหนึ่งสองสามเขียนค่ะห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมือค่ะยกมือยกมือยกมือชูขึ้นมาค่ะชูกระดานตั้งเลยค่ะชูกระดานตั้งขึ้นมาเลยชูขึ้นมาเลยนะคะหันหน้ามาชูกระดานขึ้นมาค่ะลูกกลุ่มที่หนึ่งสองสามสี่ห้าทุกกลุ่มตอบเหมือนกันหมดเลยยกเว้นกลุ่มที่สี่เขียนไม่ทันเขียนคำว่าสออุนอเป็นคำว่าสุนจะเขียนคำว่าอะไร
1: ส
0: ุนักแต่ยังไงก็ไม่ถูกกลุ่มที่ตอบว่าหมาเป็นกลุ่มที่ถูกต้องค่ะเอาละค่ะเอาละค่ะต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปเป็นภาพหลับตาหนึ่งหลับตาหรือยังเอ่ยสองสามนี่ห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมือค่ะยกมือแล้วชูกระดานค่ะชูกระดานค่ะชูกระดานขึ้นมาเลยชูกระดานขึ้นมาเลยนะคะได้ปลายทางนะคะเขียนถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยนะคะเรามาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันเลยนะคะปลาปลาปลาปลาและปลามีทั้งหมดปลา5ตัวเลยนะคะถูกต้องค่ะเอาละค่ะต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปถ้าพร้อมแล้วหลับตาค่ะ1 2 ดูค่ะ5 4 3 2หนึ่งยกมือค่ะหมดเวลาชูกระดานขึ้นมาค่ะลูกชูกระดานขึ้นมาเลยชูกระดานขึ้นมาเลยมาดูกันม้าม้าม้าม้าและม้าก็ถูกต้องไปเลยค่ะเขียนถูกต้องด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยภาพสุดท้ายค่ะเป็นหลับตาหนึ่งสองสามสี่ค่ะเขียนลงไปเลยห้าสี่สามสองหนึ่งหมดเวลายกมือค่ะยกมือยกมือยกมือนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยนะคะไหนขอดูหน่อยเป็นกากากากาและกาเก่งมากประมือกับทุกกลุ่มเลยค่ะเยี่ยมมากเอาละค่ะทีนี้เด็กๆวางกระดานลงวางกระดานลงช่วงนี้จะเป็นช่วงตอบคำถามเพื่อชิงรางวัลค่ะเอาละค่ะคำถามมีอยู่ว่าล่อตาล่อใจไว้ก่อนจากภาพทั้งหมดนี้ใช้สระอะไรน้องหันสากลุ่มที่5ค่ะน้องหันสายืนขึ้นจากภาพทั้งหมดนี้จากคำที่เราเขียนมาทั้งหมดใช้สระอะไรคะ
2: สระอา
0: น้องมาริขาชูกระดานให้ดูหน่อยชูกระดานไว้ให้ดูหน่อยใช้สระ
2: อา

0: หมดเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ถือว่าเป็นคำคล้องจองกันไหมคะ
1: ถือ
0: เป็นแล้วครูปอถามว่ามีตัวสะกดหรือไม่
2: ไม
0: ่น้องเนยค่ะน้องเนยน้องเนยน้องเนยมีตัวสะกดหรือไม่คะ
1: ไม่มี
0: ไม่มีต่อไปแล้วการที่คำแต่ละคำนั้นมีทั้งวรรณยุกต์และไม่มีวรรณยุกต์ผิดหรือไม่นาว่าผิดหรือไม่คะ
3: ไม่ครับ
0: ไม่ผิดเพราะว่าอะไรขึ้นมาข้างหน้าขึ้นมาข้างหน้าตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยไม่ผิดเพราะว่าอะไรคะคำคล้องจองเป็นยังไงสามารถที่จะมีหรือ
3: ไม่มีก็ได้
0: ไม่มีวรรณยุกต์ก็ได้ขอเชิญ3คนมารับรางวัลค่ะ3คนนี้ต้องสามัคคีเลือก1แผ่น3คนต่อ1แผ่นปรึกษากันว่าจะเอาแผ่นไหนดูก่อนปรึกษากันก่อนไม่ได้1แผ่นเอาไปแบ่งกันเดี๋ยวมีรางวัลแจกอีกเอาอันไหนดีกลางกลางกลางกลางเอาไหนอันนี้ไหมแบ่งกันได้นี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ดึงไป1แผ่นเลยระวังแม็กนะลูกระวังนะคะระวังนะระวังลูกแม็กนะลูกนะคะเก่งมากประมือให้กับเพื่อนค่ะเดี๋ยวไปแบ่งกันนะคะ3คนนะยังไม่ต้องน้อยใจมีแจกอีกนะคะอ้าวแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนั่งที่นั่งลงนั่งลงนั่งลงนั่งลงนะคะอันนี้เป็นการทบทวนเรื่องของคำคล้องจองให้กับเด็กๆนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบว่าคำคล้องจองนั้นคืออะไรเด็กๆปลายทางนะคะทบทวนไปพร้อมกันเลยนะคะคำคล้องจองนะคะเราบอกแล้วว่าต้องเป็นคำที่ใช้สระเหมือน
2: ก
0: ันหรือสระที่ออกเสียงเหมือนกันแต่อาจจะเขียนต่างกันแต่ออกเสียงสระเหมือนกันเช่นสระไอกับสระไอสระไอไม้มลายกับสระไอไม้หมวนถามว่าออกเสียงเหมือนกันไหมคะนี่ก็ไอนี่ก็ไอนี่ก็ไม่ใช่นะคะเก่งมากนะคะแบบนี้ต่อไปถ้ามีตัวสะกดล่ะถ้ามีตัวสะกดจะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันเอ้ยไม่ใช่ครูปอพูดผิดถ้าไม่มีตัวสะกดถ้าไม่มีตัวสะกดจะอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันเหมือนกับที่เราเนี่ยคำศัพท์ที่เราดูมาเนี่ยใช่ไหมคะนะเนี่ยเหมือนกับคำนี้อยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันเลยปูกับหูเนี่ยไม่มีตัวสะกดอยู่ในมาตรากอกาเหมือนกันใช่ไหมคะอันนี้ถูกต้องนะคะต่อไปถ้ามีตัวสะกดจะอยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันเช่นคำว่าอะไรเช่นคำว่าอะไรกุ้งกับถุงนี่ไงอยู่มีงองูกับงองูเหมือนกันแก้มแฟ้มกับแก้มมีมอม้ากับมอม้าเหมือนกันใช่ไหมคะหรือคำที่เด็กๆยกตัวอย่างมาเช่นคำว่าเมื่อวานนี้เด็กๆยกตัวอย่างคำว่าอ้อนครูปอเขียนตรงนี้ดีกว่าจะได้อยู่ในข้อเดียวกันครูปอเขียนออนออนไม่โทรอ้อนใช่ไหมคะแล้วเพื่อนก็ยกตัวอย่างคำว่าพรออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันเลยใช้สระเดียวกันเลยฉะนั้นคำนี้ถือว่าเป็นคำคล้องจองถึงแม้ตัวสะกดจะต่างกันแต่อยู่ในมาตราตัวสะกดเดียวกันอย่างนี้ถือว่าเป็นคำคล้องจองได้เลยเข้าใจไหมคะลูกนะคะแบบนี้เป็นต้นนะจ๊ะเด็กค่อนข้างที่จะเข้าใจแล้วนะคะจากการที่ครูปอประเมินนะคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรรบกวนคุณครูปลายทางช่วยประเมินให้ครูปอด้วยนะคะมาดูตัวอย่างการทบทวนกันนะคะคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนะคะมีคำว่าอะไรบ้างอ่านพร้อมกัน
2: ตา
0: ย่าแบบนี้เรียกว่าคำคล้องจองมีวรรณยุกต์หรือไม่มีก็ได้นะคะไม่เป็นไรเลยต่อไปค่ะคำว่าแท้คำว่าอีกครั้งหนึ่งแท้กับแม่อันนี้ไม่โทอันนี้ไม่เอกเป็นอะไรไหม
2: ไม
0: ่เป็นอะไรเพราะว่ามีอะไรเหมือนกันสระแอเหมือนกันเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปปู
2: หน
0: ูเป็นคำคล้องจองไหมเป็นเพราะว่าอะไรมีสระอูเหมือนกันแต่อันนี้มีพยัญชนะต้น1ตัวนะอันนี้พยัญชนะต้น2ตัวนะเป็นอะไรไหม
2: ไม
0: ่เป็นอะไรนะคะฉะนั้นถือว่าเก่งมากนะคะใช้ได้นะคะต่อไปค่ะคำว่าง
2: าน
0: คำว่า
2: บ
0: ้านนะคะเป็นคำคล้องจองไหม
2: เป
0: ็นใช้อะไรเหมือนกัน
2: สระอ
0: าใช้อะไรเหมือนกันอีกนอหนูเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตรากลมาตรากลหรือแม่กลนะคะนั่นเองนะคะลูกเก่งมากต่อไปค่ะ ้วกับ
2: แก
0: ้วนะคะก็เป็นคำคล้องจองนะคะเอาละค่ะเก่งมากๆต่อไป
2: โ
0: บกกับโชคอันนี้ตัวสะกดตัวอะไรอันนี้ตัวสะกดตัวอะไรเขียนไม่เหมือนกันนะเป็นอะไรไหม
2: ไม
0: ่เป็นไรเพราะว่าอยู่ในมาตรากกเหมือนกันนะคะใช้ได้นะคะเก่งมากๆเลยเอาล่ะทีนี้เมื่อวานนี้เมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาไม่ทราบว่าวันไหนนะชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้ยกตัวอย่างคำคล้องจองกันไปวันนี้ครูปอเปลี่ยนคำมาให้เปลี่ยนคำมาให้นะคะมีคำว่าอะไรบ้างเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาใครกลุ่มไหนเป็นคนเคาะกลุ่มหนึ่งฉะนั้นวันนี้ให้กลุ่มสองส่งให้กลุ่มสองหน่อยค่ะลูกส่งต่อให้กลุ่มที่สองเลยนะคะเอาละค่ะตอนแรกยังไม่เคาะแล้วพอครูปอบอกว่าให้เคาะก็ค่อยเคาะนะลูกนะมาดูคำกันบ้างมีคำว่าอะไรเด็กๆปลายทางอ่านตามครูปอด้วยนะคะสีผี
2: ต
0: ี
2: จ
0: ี
2: ้
0: นี
2: ่
0: ไปนะปรบมือด้วยนะคะสีผีตีจี้นี่ต่อคำคล้องจองให้ครูปอหน่อยคำว่าอะไรดีว่าม ีได้เลยเก่งมากเลยนะคะคำว่ามีมอีมีนะคะคำว่าอะไรอีกฮะพี่เก่งมากค่ะต่างๆคำว่าพี่นะพออีพีไม่เอกพี่คำว่าอะไรอีกขี่ขี่ม้านะคะขี่ม้าได้เลยขี่นะต่อไป
2: หน
0: ีใช่ไหมคะวิ่งหนีได้เอ้ยหนีอันนี้หนีได้เลยเปลี่ยนมีวรรณยุกต์กับไม่มีวรรณยุกต์นะคะใช้ได้หนี
2: หน
0: ีฮะ
2: หนี
0: เอาคำเอาพยางค์เดียวลิ้นจี่มันสองพยางค์
2: หน
0: ีไปแล้วอ่ะ
2: ห
0: มีล่ะคะหมีหอมออีหมีได้เลยนะคะหมีนะคะอันนี้ถือว่าเป็นคำคล้องจองกันทุกพยางค์เลยประมือกับทุกกลุ่มค่ะมือเคาะดีมากมือเคาะมีไหวพริบดีมากเก่งมากเลยนะคะมาอ่านไปพร้อมๆกัน1 2 3มีพี่ขี่หนีหมีอีก1ครั้งค่ะมีพี่ขี่หนีหมีเก่งมากๆเลยนะคะเอาล่ะต่อไปหายใจเข้าหายใจออกเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยสิครูปอนเนี่ยเหนื่อยนะมาดูกันต่อคำต่อไปคำคล้องจองคำต่อไปสระต่อไปตัวสะกดต่อไปขัน
2: ส
0: ั้
2: น
0: หั่น
2: ป
0: ั้
2: น
0: กั้
2: น
0: อ่านพร้อมกันปรบมือขันสั้นหั่นปั้นกั้นออกเสียงให้ถูกเอาใหม่1 2 3ขันสั้นหั่นปั้นกั้นเอาล่ะขอคำคล้องจองให้ครูปอ1พยางค์ขอมาหน่อยที่คล้องจองกับคำเหล่านี้น้องคำว่ากั้นคำว่ากั้นน้องปันปันบอกว่าคำว่ากับไม่ได้นะเดี๋ยวครูปอให้ดูก่อนน้องบอกว่าคำว่ากับกออะบอกับสระได้ไหมได้แต่ตัวสะกดได้ไหมคะไม่ได้ฉะนั้นยังไม่ถูกต้องนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งรอครูปอสักครู่หนึ่งอย่าพึ่งพูดคำว่ากันใช่ไหมได้คำว่ากันจันถูกต้องวันจันนะคะได้เลยนะโอ้วันจันนะคะแบบนี้เลยเขียนแบบนี้นะคะเด็กๆเขียนคำว่าวันจันถูกต้องเนาะนะคะเขียนทุกวันนะคะอะไรนะคะ
2: ล
0: ั่นมือลั่นมือลั่นมือมันลั่นนะคะแบบนี้เป็นต้นได้ลั่น
2: ป
0: ั่นปั่นหันใช่ไหมหันซ้ายหันขวาปั่นเนาะปออะนอปั่นไม้เอกปั่นแล้วก็หันใช่ไหมคะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะนะแล้วก็คล้องจองกันทุกคำเลยขอเสียงประมือกับทุกคนค่ะเยี่ยมมากนะคะพอยเขาปรบมือกันไปแล้วเคาะด้วยนะคะเก่งมากต่อไปมาดูกันต่อเลยนะคะมีคำมาอีกค่ะอ่านคำพร้อมกัน1 2 3ช่วย
2: ด
0: ้
2: วย

0: วย
1: สวย
0: กล้วย
1: พ
0: ร้อมกันช่วยด้วยรวยสวยกล้วยอีกหนึ่งครั้งช่วยด้วยรวยสวยกล้วยช่วยครูปอคิดคำหน่อยค่ะถ้วยค่ะเก่งมากถ้วยชามใช่ไหมคะถออัวยอถวยนะคะไม้โถถ้วยอะไรอีก
1: ถ้วย
0: ฮะกรวยใช่ไหมคะกรวยที่เอาไว้ดื่มน้ำเอาไว้กรองสิ่งต่างๆใช่ไหมคะกรออัวยอกรวยมวยนักมวยได้เลยนะคะมวยหรือมวยที่แปลว่ามวยผมก็ได้นะคะอะไรอีกคะลูก
1: หวย
0: หวยหวยมันเป็นภาษาปากเนาะนะหวยไม่ดีไม่ดีผิดกฎหมายไม่เอานะคะต่อไปอะไรคะอะไรอีกนึกถึงคำที่มีสระอัวเปลี่ยนพยัญชนะต้นฮะอะไรนะป่วยเก่งมากค่ะอันนาปออัวยอป่วยไหมเอกป่วยอะไรอีกบวยเก่งมากค่ะน้องน้องอะไรนะถ้วยฟูถ้วยฟูคิดคำเก่งมากเลยนะคะบออัวยอบวยไม้ตรีบวยเก่งมากค่ะเอาละค่ะปรบมือให้กับทุกคนเลยเอาละไอ้มือเคาะเรามันไม่เคาะอีกแล้วปรบมือให้กับทุกคนเลยเอาละค่ะเก่งมากนะยังไม่หมดจ้ามีคำต่อไปอีกนะจ้ามีคำต่อไปอีกบิดปิด
1: ค
0: ิ
1: ด
0: ชิด
1: จ
0: ิ
1: ต
0: พร้อมกันบิดปิดคิดชิดจิตช่วยคิดคำหน่อยจ้าคำว่าติดติดตออีดอติดนี่นะคะโอ้ช่วยฟูเก่งมากเลยนะคะใครอีกคำว่าม ิตรใช่ไหมคะมิตรที่แปลว่าอะไรฮะรวมมิตรรวมมิตรใช่ไหมคะรวมมิตรหรือว่าคำว่ามิตรภาพนะเขียนแบบนี้นี่รวมมิตรนะคะอะไรอีกฮะลิตรใช่ไหมคะเพิ่งเรียนวิชาคณิตศาสตร์มาเลยใช่ไหมคะลิตรแบบนี้ใช่ไหมคะหน่วยเป็นลิตรอะไรอีกลูกฮะจิตไปแล้วค่ะลูกนี่ฮะปิดไปแล้วพิษพิษที่หมายถึงพิษอันตรายใช่ไหมนะคะพิษได้เลยยาพิษแบบนี้หรือพิษจากแมลงต่างๆใช่ไหมคะอะไรอีกฮะคิดไปแล้วค่ะลูกฮะซิปไม่ได้มันอยู่บอใบไม้ซิปไม่ได้ฮะทิศทางเก่งมากค่ะลูกเก่งมากเลยทออีสอทิศนี่ทิศเขียนแบบนี้นะทิศทางแบบนี้นะคะทุกคำที่เด็กๆคิดมานั้นเป็นคำของจองหมดเลยขอเสียงปรบมือกับเด็กๆด้วยค่ะมาอ่านกันก่อนนะคะติด
1: ม
0: ิ
1: ต
0: รลิตรพิษทิศอ่านพร้อมกันติดมิตรลิตรพิษทิศเก่งมากเลยนะคะเอาละค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะเอาละทีนี้มาทบทวนเรื่องของข้อสังเกตกันหน่อยนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่คิดมาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะไม่ผิดเลยนะอย่าลืมว่าคำคล้องจองเราจะไม่ใช้คำที่มันซ้ำกันเช่นแม่ไปแล้วคำต่อไปเป็นแม่ได้ไหมไม่ได้แยมไปแล้วคำต่อไปเป็นแยมได้ไหมไม่ได้นั่นเองนะคะได้ๆเอาวางก่อนค่ะเอาวางก่อนเลยองเอาวางก่อนมาดูต่อเลยนะคะต่อไปคำว่าค่าค่านี้ออกเสียงเหมือนกันไหมคะเหมือนกันแต่เราไม่เอาคำที่มีเสียงซ้ำกันย่ากับย่านี้ก็ทำไมคะไม่เอาออกเสียงเหมือนกันเป๊ะเลยไม่เอาไม่ถือว่าเป็นคำคล้องจองนะคะนะเอาละค่ะต่อไปอะไรพึ่งกับพึ่งนี้ก็ไม่เอาฐานกับฐานอันนี้ก็ไม่เอานะคะไม่ได้เลยนะคะเอาละค่ะมาสู่กิจกรรมต่อไปซึ่งกิจกรรมนี้เรามีของรางวัลแจกค่ะเดี๋ยวครูปอนะคะจะให้แต่ละกลุ่มนั้น

0: ออกมารับบัตรนี่กระดาษแบบนี้ฟังก่อนนะฟังกติกาของเราก่อนนะคะฟังกติกาของเราก่อนนะซึ่งในบัตรคำนี้นะคะครูปอจะเขียนคำเริ่มต้นไว้ให้ทุกกลุ่มเลยในแถวบนจะเป็นคำที่ไม่มีตัวสะกดแต่แถวล่างจะเป็นคำที่มีตัวสะกดให้เด็กๆคิดคำคล้องจองอีก5คำแถวละ5คำอีก5ได้5เลยต่อมาอีก5คำ1 2 3 4 5ได้5คำกลุ่มไหนเสร็จก่อนมารับสติกเกอร์รางวัลของเราไปเลยและต้องถูกต้องด้วยนะกลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะให้ตัวแทนเอามาให้คุณครูตรวจสอบได้เลยวิ่งมาให้ตรวจสอบได้เลยเข้าใจไหมคะเอาละค่ะถ้าเข้าใจแล้วนะคะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มมาหยิบกระดาษนะคะกลุ่ม1อยู่นู่นเลยค่ะกลุ่ม1กลุ่ม2 3 4 5เรียงมานี่เลยนะคะอันนี้กลุ่ม3นะไปหยิบมาเลยกลุ่ม1กลุ่ม2อยู่ฝั่งนู้นค่ะอันนี้กลุ่ม3ค่ะกลุ่ม4ค่ะและกลุ่มที่5เด็กๆปลายทางนะคะทำกิจกรรมไปพร้อมกันคุณครูปลายทางอาจจะเริ่มต้นคำให้แล้วให้เด็กๆช่วยกันคิดคำต่อนะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วครูปอให้เวลา5นาทีในการคิดและเขียนถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะถูกต้องเขียนเร็วๆนะเขียนเร็วๆนะคะลูกเขียนเร็วๆนะจ๊ะฮะไม่ได้ต้องเว้นวรรคไปดูว่าใช้สระอะไรมีตัวสะกดหรือเปล่าถ้ามีตัวสะกดตัวสะกดอยู่ในมาตราอะไรแล้วจึงเขียนเข้าไปกลุ่มไหนเสร็จก่อนมีสิทธิ์เลือกก่อนนะคะสี่แล้ววรรณยุกต์จำเป็นต้องเป็นไม้เอกไหมไม่จำเป็นแต่ไม่ผิดอันนี้ถูกต้องได้อาจจะมีหรือไม่มีไม่ก็ไดแค่พยัญชนะต้นเนี่ยมันก็จะได้แล้วเปลี่ยนพยัญชนะต้นอันนี้สระอะไรคะสระเอาะใช่ไหมเจาะจอเอาะเจาะคอเอาะเคาะงอเอาะเงาะเปลี่ยนแค่พยัญชนะต้นเอาพยัญชนะต้นตัวอื่นใส่เข้าไปให้มีความหมายคำว่าอะไร
1: นู่นน่ะดูเลยแบบคำนู่นน่ะ
0: ถ้าเอาตัวอื่นเข้าไปพยัญชนะอะไรเข้าไปดีให้มีความหมายด้วยนะ
1: นู่นแบบคำสีฟ้า
0: ถ้าเอากอไก่เข้าไปเป็นคำว่าอะไรได้ปะเนี่ยต้องช่วยกันคิดผ่านไป3นาทีแล้วค่ะขอตรวจสอบค่ะเอามาให้คุณครูตรวจสอบมามามามามามามามามาสองคำนี้มันไม่มีความหมายใส่วรรณยุกต์เข้าไปได้ไหม
1: ได
0: ้ใส่คำว่าอะไรดีใส่วรรณยุกต์เป็นอะไร
1: แข็ง
0: ฮะ
1: แข็ง
0: แข็งไม่ได้แข็งเป็นสระแอะถ้าใส่วรรณยุกต์สองคำนี้เธอใส่วรรณยุกต์เข้าไปแล้วจะมีความหมายถ้าใส่ไม้เอกหรือไม้โทก็ไม่รู้แหละเธอลองดูซิว่ามันจะได้ไหมอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อันนี้ได้ถ้าใส่วรรณยุกต์อะไรเข้าไปจะเป็นคำว่าอะไร
1: ขออาหารได้ไหม
0: ฮะ
1: แห้ง
0: ได้แห้งอันแรกอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนยังไม่มีผู้ที่ถูกต้องนะยังนะยังมีโอกาสนะคะยังมีโอกาสนะใครเสร็จแล้วบอกเลยนะ สมาชิกในกลุ่มได้1แผ่นเท่านั้นนะคะเอาไปแบ่งกันอย่าเพิ่งดึงต้องถามก่อนว่าจะเอาอันไหนเร็วๆค่ะเร็วๆเลยอันนี้เนาะเป็นสัตว์จะได้กลางๆเนาะได้ใช้ได้ทุกคนเดี๋ยวค่อยไปแบ่งกันนะคะตอนกลางวันนะระวังลูกแม็กนะคะลูกไปแบ่งกันว่าได้คนละกี่ตัวนะคะมาค่ะมาให้ครูปอตรวจสอบกลุ่ม3เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหลือเวลาอีก1นาทีค่ะเอามาให้ตรวจสอบค่ะกลุ่มนี้2ตอนนี้กลุ่มนี้2นะคะถูกต้องเลือกสติกเกอร์เลยค่ะเดี๋ยวๆไม่ใช่ค่ะได้แค่1แผ่นกลุ่มเราได้1แผ่นฟังคุณครูค่ะเธอต้องปรึกษากะเธอจะเอาแผ่นไหนได้แผ่นเดียว
1: เอาวันนี้ดีกว่า
0: เธอทั้งกลุ่มได้แค่แผ่นเดียวไม่ใช่คนละแผ่นอันไหนอาสัตว์ง่ายๆเนี่ยอาสัตว์ให้สัตว์ไปมีจำนวนผู้ชายด้วยไปแบ่งกันค่ะป้ายต่อไปกลุ่มที่อะไรคะตอนนี้กลุ่มที่ห้านะคะได้มาส่งแล้วขอดูก่อนได้เลยค่ะเลือกได้เลยเอาไหนสัตว์นี้ไปใช่ไหมหยิบไปเลยดึงไปเลยค่ะดึงเลยค่ะไปเลยมาค่ะอย่าพึ่งค่ะเข้าแถวค่ะเด็กๆเข้าแถวค่ะกลุ่มนี้เด็กๆปลายทางนะคะกิจกรรมเสร็จหรือยังเอ่ยพ่อก่อนจอรอลิ้นอะไรคือลิ้นไปแก้มาไม่มีความหมายไปแก้คำนี้มายังไม่ถูกมาค่ะอย่าเพิ่งดึงค่ะอันนี้ใช้สอเสือหมดเลย
1: ผิดแน่นอน
0: ไปแก้ไขมาตอนนี้เหลือกลุ่มที่4กับกลุ่มที่1นะคะครูปอต่อเวลาให้อีกหน่อยนะต่อเวลาให้อีกหน่อยนึงนะคะเปลี่ยนพยัญชนะต้นจากสอเสือจากคำว่าเสือเป็นคำว่าอะไรดี
1: เนื้อ
0: เออถูกต้องหนูก็สะกดไปนอเอือเนื้อไม่โทเนื้ออันนี้เปลี่ยนเป็นนอหนู
1: นอหนู
0: กลุ่มนี้4สู้เร็วค่ะถูกต้องค่ะเลือกได้เลยเอาอะไรอันนี้มีเครื่องดนตรีใช่ไหมไปแบ่งกันนะลูกนะกลุ่มเธอเนี่ยเป็นเจ้าหญิงหมดเลยทำไมไม่เอาเจ้าหญิงไปเหลือกลุ่มหนึ่งอีกหนึ่งกลุ่มนะคะเดี๋ยวตัวแทนส่งตัวแทนออกมากลุ่มละ1คนมาถือบัตรคำแล้วเราก็จะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะเตรียมเลือกตัวแทนออกมานะเดี๋ยวรอกลุ่มที่1สักครู่นึงนะคะเสื้ออะไรอีกที่เอาไว้นั่งบนลำน้ำบนน้ำรอเอือเรือเขียนไปเลยรอเอือเรือครบหรือยังครบ5คำยังคะอีกหนึ่งคำคำว่าอะไรดี

0: โหแบบวันนี้แบบนั่งทั้งวันเลยอ่ะแบบไม่ได้ทำอะไรเลยรู้สึกอะไรไม่ใช่เหนื่อยแบบว่าเซ็งๆอ่ะเซ็งๆอ่ะ
1: เบื่อ
0: ถูกต้องเบาเอือเบื่อไหมเอกเบื่ออ่านี่เก่งมากช่วยกันดีมากเลยกลุ่มที่หนึ่งจะเสร็จแล้วค่ะทุกคนนั่งทีเก็บสติกเกอร์ใส่ใต้โต๊ะค่ะเดี๋ยวค่อยเอาไปเลือกกันนะลูกนะเก็บใต้โต๊ะเลยนะคะเก็บใต้โต๊ะเลยมาเอามาให้คุณครูดูค่ะกลุ่มที่หนึ่งแต่ละกลุ่มเตรียมตัวส่งตัวแทนออกมานะคะอย่าพึ่งนะ1 2 3 4อีก1คำล่ะคำว่าอะไรคำว่าอะไรกลุ่มนี้1เร็วหางจางปางต่างอาหารอะไรอาหารอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะเปล่าๆอาหารอะไร
2: ว่าง
0: ว่างได้เลยคำว่าอะไรคำว่าข้างก็ได้ข้างๆคำว่าข้างก็ได้ไม้เอกว่างคำแรกครูปอคำว่าวางแล้วไงมันจะซ้ำไงเอามาค่ะมาเลือกได้เลยเอาอันไหนดีต้องถามเพื่อนก่อนถามสมาชิกเพื่อนก่อนถามสมาชิกเพื่อนก่อนเอารถไหมล่ะแต่ถ้าเป็นรถต้องให้ผู้หญิงเลือกก่อนนะโอเคไหมให้ผู้หญิงให้ไปผู้เลือกก่อนไหม
3: อันนี้ไหม
0: หรือเอาเครื่องบิน
3: เอาเครื่องบินไหม
4: เอาอันนี้เอาเครื่องบินนั่นแหละ
0: เอาเครื่องบินเอาเครื่องบินนะคะไปแบ่งการไปนั่งลงเอาละค่ะหมดเวลาแล้วค่ะแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนมาเลยค่ะรวดเร็วค่ะกลุ่ม1 2 3 4 5ค่ะยืนเรียงเลยค่ะกลุ่มที่1มาหาครูปอค่ะคนเดียวนะกลุ่มที่2ค่ะกลุ่มที่2ยกมือค่ะ3ค่ะลูก4ค่ะและ4กับ5ไปเลยนะคะเดี๋ยวครูปอจะให้ชูไว้แล้วเด็กๆอ่านตามครูปอนะเด็กๆอ่านตามครูปอนะคะถือให้สม่ำเสมอกันเลยนะคะถือให้สม่ำเสมอกันเลยนะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วมาดูกันนะคะเอาไว้ที่ลงนิดนึงนะคะโอเคมาดูกลุ่มที่1เด็กๆอ่านตามครูปอนะลูกนะ
5: เสือ
0: เนื้อ
5: เพื่อ
0: เรือเบื่อ
5: เบ
0: ื่อต่อไปค่ะ
5: วาง
0: หาง
5: จาง
0: ปาง
5: ต่าง
0: ว่าง
5: ป
0: รบมือกับกลุ่มนี้หนึ่งค่ะเคาะกระดิ่งให้ครูปอด้วยต่อไปกลุ่มที่2ค่ะยืนนิ่งๆค่ะลูกยืนนิ่งๆนะคะเผา
5: เอา
0: เหา
5: เจ้า
0: เขา
5: เรา
0: ต่อไปค่ะแกง
5: แข่ง
0: แรง
5: แยง
0: แห้ง
5: แข้ง
0: ปรบมือให้กับกลุ่มนี้2ค่ะต่อไปค่ะกลุ่มที่3
5: ใส่
0: ไม่
5: ใจ
0: ใช้
5: ไร
0: ใ
5: ห
0: ญ
5: ่
0: ต่อไปนะคะ
5: มัด
0: ชัด
5: ร
0: ั
5: ด
0: นัด
5: ย
0: ั
5: ด
0: ตัดเก่งมากปรบมือกับกลุ่มที่3ค่ะเด็กๆฝึกอ่านตามครูปอนะลูกนะเก่งมากเลยใครอ่านตามครูปอนะคะดีมากต่อไปกลุ่มที่4นะคะต
5: ่อ
0: พ
5: ่อ
0: ก่
5: อ
0: น
5: อ
0: จ
5: อ
0: ร
5: อ
0: ดิ้น
5: ล
0: ิ้
5: น
0: ปิ่
5: น
0: จิน กิน
5: ห
0: ิน ประมือกับกลุ่มที่4ค่ะและกลุ่มสุดท้ายค่ะลูกยืนตรงๆ
5: เจาะ
0: เคาะ
5: เ
0: งาะ
5: เกาะ
0: เพราะ
5: เ
0: หมาะ
5: พบ
0: จบ
5: ตบ
0: ปรบ
5: ทบ
0: ลบประมือกับกลุ่มที่5ค่ะโอ้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะทุกกลุ่มสามารถคิดคำได้เยี่ยมมากๆเลยถูกต้องด้วยนะคะบางกลุ่มอาจจะต้องมีการแนะนำนะคะเสริมไปนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะคะได้เท่านี้ครูปอก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะคะกลับเข้าที่ได้เลยนะคะใบงานมาให้ครูอันนี้มาให้คุณครูเก็บไว้เป็นผลงานนะเอาละค่ะเก่งมากเลย เรียบร้อยโอ้โหวันนี้กิจกรรมของเราสนุกสนานมากๆเลยนะคะทีนี้มาสู่กิจกรรมต่อไปของเรานะคะนี่เลยกิจกรรมนี้เดี๋ยวให้เด็กๆนะคะช่วยกันคิดคำให้ครูปอหน่อยนะคะว่าเราจะต่อคำคล้องจองนะคะเป็นอะไรได้อีกเป็นการฝึกทบทวนแล้วทบทวนอีกเนาะมาดูคำ B C D อะไรดิอะไรนะอีถูกต้องอ่ะอีอะไรได้อีกนอกจากอีปีจีมีเก่งมากเลยนะคะเก่งมากถูกต้องถูกต้องนะคะต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปต่อไปย่า
5: ป
0: ้
5: า
0: น้
5: า
0: ได้อะไรอีกใครจะตอบต้องยกมือแล้วพอครูปอเชิญให้ใครตอบคนนั้นก็พูดเลยไม่ต้องใช้ไมค์เดี๋ยวครูปอพูดเองหญ้าหญ้าที่หมายถึงอะไรคะหญ้าเขียวๆวัชพืชใช่ไหมนะคะลา
5: ตา
0: ป่าเก่งมากเลยนะคะอันนี้เป็นการฝึกก่อนที่จะให้ทำกิจกรรมนะคะในกิจกรรมต่อไปนะบ้าน ร้าน จาน
5: จ
0: านอะไรดิ
5: ชาย
0: ชายไม่ได
5: ้
0: ฮะอะไรนะคะ
5: ล
0: ้างไม่ได้ล้างงองูไม่ได
5: ้งาน
0: งานเก่งมากค่ะลูก
5: นาน
0: นานโอ้รอนานมากๆเลย
5: การ
0: การบ้านอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะเหตุการณ์ก็ได้การบ้านก็ได้
5: บ
0: ้
5: าน
0: บ้านอยู่นี่ไงคำแรกเลยนะคะเก่งมากเลยนะคะต่อไปต่อไปต่อไปส้
5: ม
0: นม
5: ผม
0: ลมเก่งมากค่ะ
5: ขนม
0: เอาพยางค์เดียวสิ
5: ร
0: ่มเก่งมากค่ะล้มเก่งมากค่ะ
5: จม
0: จมจมเก่งมากนะฮะขมเยี่ยมมากเลยโหรับรองว่าพวกหนูทำใบงานได้แน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะต่อไปนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะครูปอจะให้เด็กๆนั้นเป็นนักคิดนักเขียนแล้วก็อ่านคำคล้องจองนะคะซึ่งเดี๋ยวครูปอจะให้เด็กๆนั้นกลับไปคิดคำคล้องจองด้วยตัวเองได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมนะคะนี่เลยหน้าตาใบงานของเราครูปอมีคำมาให้เริ่มต้น2คำเด็กๆไปคิดมาอีก2คำให้คล้องจองกันได้ไหมคะได้ไหมคะไหนใครคิดว่าทำได้ยกมือขึ้นใครคิดว่าทำได้ยกมือขึ้นเลยนะคะเอาละค่ะฉะนั้นฝากเด็กๆเอาไว้ด้วยนะคะเอามือลงนะคะฝากเด็กๆปลายทางนะคะกลับไปทำใบงานให้เรียบร้อยด้วยวันนี้โอ้โหกิจกรรมของเราเยอะมากๆเลยนะคะซึ่งครูปองคิดว่าการที่เราทำกิจกรรมในชั่วโมงเนี่ยนะคะให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปประเมินว่าหลังจากที่เด็กไปทำงานมาแต่ละบุคคลนั้นนะคะเด็กๆสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องคำคล้องจองได้ถูกต้องหรือไม่นั่นเองนะจ๊ะเอาละค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเรื่องของคำคล้องจองนะคะเด็กๆนะคะสามารถที่จะบอกความหมายบอกลักษณะของคำคล้องจองได้นะคะสามารถอ่านและเขียนนะคะจับคู่คำคล้องจองที่เป็นกี่พยางค์ลูกกี่พยางค์1พยางค์นะคะได้ถูกต้องนั่นเองนะคะและสุดท้ายเลยเด็กๆมีมารยาทในการอ่านแล้วก็ในการเขียนนั่นเองนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะชั่วโมงต่อไปเป็นเรื่องของสนุกอ่านคำคล้องจองนะคะซึ่งในชั่วโมงหน้านะคะฝากคุณครูไปทางเตรียมใบความรู้แล้วก็ใบงานเราจะขยับจาก1พยางค์เป็น
5: 2
0: พยางค์เอาละค่ะใครอยากทราบว่าเอ๊ะคำคล้องจอง2พยางค์มันจะไปต่อกันได้ยังไงมันจะคล้องกันยังไงนะคะเด็กๆห้ามขาดเรียนเด็ดขาดเลยนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้ววันนี้เรื่องของรู้จักคำคล้องจองใครออกมาอ่านคำศัพท์ทางด้านขวามืออ่านทั้งสีเลยนะอ่านให้คุณครูฟังได้ครูจะแจกสติ๊กเกอร์ไปเลยอ้ําลงถ้าพร้อมแล้วยกมือน้องนาวาค่ะเชิญเอาไมโครโฟนมาด้วยค่ะนาวาเอาไมโครโฟนมาด้วยเอาไมโครโฟนมาด้วยเอาล่ะนาวาพร้อมเอาสีอะไรดีให้เลือกสีขาวใช่ไหมคะสีขาวชี้เองอ่านเองเลยให้คล้องจองกัน
1: ครัวกลัวเรือนเตือนเสียเปีย รำขำ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องปรบมือให้กับน้องนาวาค่ะเยี่ยมมากเลยเลือกสติกเกอร์ไปเลยเอาอันไหนดีเอาไหนดีเอาไหนดีอันนี้ให้นาวาคนเดียวเดียวไปเลยเยี่ยมมากเลยนะคะเอาละถือไปเลยกลุ่มที่5ไม่ใช่กลุ่มที่4เอ้ยเอาไปครูปอขอฝากสติกเกอร์ไว้ก่อนเดี๋ยวให้เพื่อนมาเลือกตรงนี้นะคะเอาละค่ะคนต่อไปเอามาลงยกมือน้องเนยค่ะเนยเอาสีอะไรเอาสีอะไรสีชมพูเริ่มค่ะไมโครโฟนล่ะลูก อย่าลืมถือไมโครโฟนมาด้วยนะคะเริ่มเลยสีชมพู
2: ก่อนนอนมาน
0: ามาอะไรคะ
2: นาน
0: าอะไรคะอะไรคะ
2: บอก
0: บออืมงองอไหมโท
2: งอง
0: อฮะรออะงอ
2: ลัง
0: ลัง
2: พัง
0: พังประมือกับน้องเนยค่ะไปเลือกสติกเกอร์1แผ่นเมื่อสักครู่ครูมีได้ยินเสียงเหมือนมากุมารกระซิบเธอด้วยอาจจะแบ่งกุมารด้วยนะนะเอาล่ะต่อไปยกมือน้องบีดค่ะเอาล่ะยกต้องยกให้ไวต้องยกให้ไวเลยเอาสีอะไรดีสีไหนสีเหลืองเริ่มเลยค่ะ
1: ดึงตึงจืดมืดผีมีขุดขุด
0: อ่านเก่งแบบนี้ก็ประมือไปเลือกสติกเกอร์ได้เลยนะคะเหลืออีกกี่สีเนี่ย
5: สองส
0: ีแต่อะไรยกมืออุ้งๆค่ะเชิญเร็วๆจะหมดเวลาแล้วสู้อุ้งๆลุยเลยเอาสีอะไรดีคะเหลือสีแดงกับสีฟ้าสีน้ำเงิน
3: สีแดง
0: สีแดงจัดไป
3: บูดพูดเงาะ
0: ไม่เงาะ
3: แงะ
0: แงะ
3: แทะและ
0: ไม่และค่ะสระเอะรอเอะ
3: เละ
0: แ
3: ล้วก็พอเป
0: ๊ะ
3: เซปอเอปีไม่ถูกไปเป
0: ๊หมดยังหมดยังประมือกับวงค่ะยืนไปเลยอีกหนึ่งคนเท้าเอวเท้าเอวเท้าเอวเท้าเอวเท้าเอวยกมือชื่ออะไรนะเอวามาเอวาสีสุดท้ายเอวาสู้สู้เอวาสู้สู้เอาละค่ะพร้อมเลยค่ะ
1: คนชนโดน
0: โด่ง
1: โด่งโล่งเงาะข
0: อชองแอร์แชร์ไม้เอก
1: แช่แพ
0: ้ประมือกับเอวาค่ะอ้าวเลือกสติกเกอร์ไปได้เลยเอาคืนเอาคืนเอาคืนเอาคืนเอาคืนเอาละค่ะเยี่ยมมากๆเลยขอเสียงประมือกับเพื่อนของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะตอนนี้เราได้ทำกิจกรรมกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเก่งมากๆเลยครูปอขอชื่นชมนะคะเด็กๆปลายทางเป็นอย่างไรคะลูกเข้าใจคำว่าคำคล้องจอง1พยางค์หรือยังเอ่ยเข้าใจแล้วนะคะฉะนั้นนะคะฝากเด็กๆกลับไปทบทวนด้วยนะลูกคะเหลือแผ่นสุดท้ายขออนุญาตสุ่มเลขที่ เลขที่ที่เป็นวันเกิดครูปอเลขที่24ค่ะใครอะตอมมาเลยประมือกับอะตอมนะคะผู้โชคดีนะคะตั้งใจเรียนด้วยโอเคนะคะดีมากๆเลยนะคะเอาไปเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะวันนี้เรียบร้อยแล้วเรื่องของคำคล้องจองนะคะฝากกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วชั่วโมงหน้าเรามาพบกับคำคล้องจอง2พยางค์จะเป็นอย่างไรต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เห็นตั้งแต่ยังเป็นสาว
1: ๆวันนี้เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนได้มาพบกันแม่จันเพชรพานกับครูยะโกสามะเตะครูศิลปาชีพจักสานย่านลิเผารุ่นแรกๆของจังหวัดนราธิวาสแม้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากแล้วแต่ในยามว่างแม่จันยังคงหยิบย่านลิเผามานั่งสานและแม้วันนี้เส้นย่านลิเผาที่รีดเหลาจะไม่เล็กละเอียดเหมือนเมื่อก่อนแต่ความประณีตไม่ได้ลดน้อยถอยลงให้เสียชื่อครูเลยแม่จันยังจำวันเวลาในสมัยเริ่มแรกเป็นครูศิลปาชีพได้ดีจากเคยกลัวว่าจะเป็นครูไม่ได้แต่ด้วยมีความชำนาญกว่าคนอื่นเมื่อได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูแม่จันก็ได้แต่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได
2: ้
1: จากวันนั้นถึงวันนี้สมาชิกรุ่นแรกๆของแม่จันก็อายุมากแล้วยังทำอยู่บ้างไม่ทำบ้างตามแต่แรงและสายตาจะไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคนรุ่นใหม่มาขอฝึกฝีมือกับแม่จันอยู
3: ่แต่ก่อนนี้เราเป็นชาวไร่ชาวนาใช่ไหมพอมีอาชีพนี้ขึ้นมาเราได้รับเงินรับอะไรได้รับพระราชทานหลายคนได้เงินเยอะจากการทำกระเป๋าเนี่ย
1: อีกมุมหนึ่งของอำเภอยี่งอที่ตำบลตะปอยะครูยะโกที่วันนี้เรี่ยวแรงเริ่มอ่อนล้าแต่ความรู้คำแนะนำยังมีให้สมาชิกกลุ่มอยู่เสมอจากที่สารลิเผาไม่เป็นแต่ด้วยร่างกายไม่แข็งแรงไปทำนาทำสวนลำบากเมื่อทราบว่ามีกลุ่มสอนการจักสานย่านลิเผาในหมู่บ้านยะโกะหนุ่มจึงไปขอเรียนรู้เพื่อหวังเป็นอาชีพ
4: ตอนยากก็เส้นเล็กแล้วก็วายก็เล็กตอนแรกๆครูทำเรื่องโอ้โหถ้าทำไม่สวยแล้วก็ทิ้งไปเลยอัดทำใหม่หลายครั้งจะได้ใบเดียว
1: จักสานย่านลิเผาเป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้กับราษฎรที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่างได้มีงานทำและมีรายได้พื้นที่แรกที่เริ่มมีการส่งเสริมก็คืออำเภอยี่งอนี่เองด้วยทรงเห็นว่าชาวบ้านสานย่านลิเผาได้อยู่แล้วถ้ามีครูมาสอนเพิ่มเติมก็น่าจะพัฒนาฝีมือได้หลังจากที่ฝึกฝนฝีมือจนชำนาญยะโกหนุ่มก็ได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพจากวันนั้นจนวันนี้ก็ร่วม40ปีแล้วทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชเวชครูศิลปาชีพทุกคนจะเข้าไปทำงานที่พระตำหนักนั่นคือที่ที่ครูยะโกะได้พบกับแม่จันและครูคนอื่นๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรก

0: ในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนนี้ได้มาพบกันณจุดเริ่มต้นของพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานจักสานย่านลิเผาในจังหวัดนราธิวาส
1: แต่ก่อนก็ยากจนไม่มีอะไรเลยแต่นี้ก็เราเป็นครูก็ได้ดูได้ที่ดินได้บ้านแล้วก็ได้หัวได้ควาย
2: ให้ซื้อเท่านั้นแหละ
3: ภูมิใจที่มีอาชีพที่มีศิลปอาชีพขึ้นแบบนี้คนยากจนคนทำไร่ทำนาแบบเรานี่หายากแล้วที่จะได้อาชีพเสริมที่มีเกียรติแบบนี้แต่ทำต่อไปจนกระทั่งทำไม่ไหวนั่นแหละจะสอนใครจะมาทำก็ให้ทำจะสอนให้

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนต้นทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะและสวัสดีคุณครูที่อยู่โรงเรียนปลายทางทุกๆท่านในชั่วโมงนี้นะคะมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณครูนุ้ยหรือว่าคุณครูวิภามาแซ่งโง่เช่นเคยค่ะนักเรียนคะกิจกรรมของเราในวันนี้นั้นนะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นเราไปทบทวนที่ชื่อกิจกรรมของเรากันค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องกลางวันดาวหายไปไหนนะคะซึ่งเป็นครั้งที่3แล้วนะคะกิจกรรมในชั่วโมงที่แล้วนะคะเด็กๆได้ไปสังเกตแสงจากไฟฉายนะคะที่ใช้แทนดาวต่างๆบนท้องฟ้าและจำลองห้องเรียนของนักเรียนนั้นเป็นท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะนำผลการสังเกตนะคะในชั่วโมงที่แล้วมาทำกิจกรรมกันค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทบทวนผลการสังเกตจากชั่วโมงที่แล้วกันค่ะกับคำถามชวนคิดในข้อที่1ค่ะคำถามชวนคิดในข้อที่1นะคะเรามาดูกันค่ะว่าคุณครูจะถามว่าอะไรเรามาดูกันนะคะในข้อที่1ผลการสังเกตแสงจากไฟฉายนะคะขนาดที่ห้องมืดและห้องสว่างเป็นอย่างไรนักเรียนสังเกตนะคะภาพ2ภาพนี้เป็นผลการสังเกตใช่มั้ยคะนักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะคะว่าห้องมืดและห้องสว่างผลการสังเกตแสงจากไฟฉายเป็นอย่างไรบ้างเหมือนหรือว่าแตกต่างกันเรามองเห็นแสงจากไฟฉายได้แตกต่างกันใช่มั้ยคะห้องมืดนะคะเราจะเห็นแสงจากไฟฉายเป็นอย่างไรเราจะเห็นแสงจากไฟฉายเป็นอย่างไรคะมองเห็นไหมเอ่ยเนี่ยลองดูสิคะเด็กสามารถมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ไหมคะมองเห็นได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ใช่ไหมคะส่วนภาพที่สองนะคะเป็นห้องแบบไหนห้องแบบไหนคะห้องสว่างนะคะผลการสังเกตนะคะนักเรียนลองมองดูที่แสงของไฟฉายเป็นอย่างไรเรามองเห็นแสงของไฟฉายไหมคะในภาพที่สองเห็นไหมคะนักเรียนไหนลองตอบให้คุณครูนุ้ยหน่อยค่ะคุณนุ้ยไม่ได้ยินเลยกลุ่ม2คะขอฟังเสียงคำตอบของกลุ่ม2หน่อยค่ะภาพที่2ห้องสว่างนักเรียนสังเกตเห็นแสงของไฟฉายเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ชัด
0: มองเห็นชัดไม่เอ่ย
1: ไม่
0: ชัดเจนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะตอบเหมือนกับเพื่อนๆไหมคะเดี๋ยวเรามาดูผลการสังเกตกันค่ะห้องมืดนะคะนักเรียนจะสังเกตนะคะเห็นแสงจากไฟฉายนั้นได้ชัดเจนนะคะส่วนห้องสว่างนะคะนักเรียนจะสังเกตเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนนั่นเองค่ะก็ขึ้นอยู่กับนะคะห้องเรียนของนักเรียนด้วยนะคะว่านักเรียนทำห้องเรียนนั้นให้มืดมากน้อยแค่ไหนหรือทำห้องเรียนของนักเรียนนั้นให้สว่างมากแค่ไหนด้วยนะคะก็จะมีผลต่อการสังเกตเห็นแสงของไฟฉายด้วยค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูข้อที่2กันนะคะในข้อที่2เพราะเหตุใดเมื่อห้องสว่างนะคะจึงมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนเป็นเพราะว่าอะไรคะทำไมเราจึงมองเห็นแสงของไฟฉายได้ไม่ชัดเจนเดี๋ยวคุณครูนุ้ยจะส่งไมค์ไปให้เพื่อนตอบดีกว่าเรามาดูกันว่าใครจะได้ตอบน้องไอดีคะยืนขึ้นหน่อยค่ะค่ะนักเรียนคะเพราะเหตุใดเมื่อห้องสว่างจึงมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนเกิดจากอะไรคะคิดว่าน่าจะเกิดจากสาเหตุใด
2: เพราะว่าไฟสว่างเกินไป
0: เพราะว่ามีไฟสว่างเกินไปไฟในที่นี้ก็คือแสงสว่างจากไหนคะ
2: จากหลอดไฟ
0: จากหลอดไฟฟ้านั่นเองนะคะนั่งลงได้ค่ะขออีกสักหนึ่งคนนะคะเป็นใครดีเอ่ยน้องอะตอมน้องอะตอมคะหลอดไฟฟ้านะคะเราใช้แทนอะไรคะ
3: ไฟค
0: ่
3: ะ
0: แสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าเราใช้แทนอะไรคะ
3: ดวงอาทิตย
0: ์ดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะเพื่อนตอบถูกต้องไหมคะเห็นด้วยไหมเอ่ยเห็นด้วยนะคะใช่แล้วค่ะสาเหตุที่ทำไมคะเพราะเหตุใดเมื่อเรานะคะทำห้องให้สว่างจึงมองเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนนั้นเป็นเพราะว่ามีแสงสว่างจากหลอดไฟฟ้าที่สว่างกว่านั่นเองนะคะมากลบแสงของไฟฉายจึงทำให้เรานะคะสังเกตเห็นแสงจากไฟฉายได้ไม่ชัดเจนหรืออาจจะมองไม่เห็นนะคะแสงของไฟฉายบางดวงด้วยนะคะ ก็เปรียบเสมือนกับอะไรคะดวงอาทิตย์ที่มีแสงสว่างมากนั่นเองนะคะที่มากลบแสงของดาวบนท้องฟ้าค่ะต่อไปค่ะเด็กๆ เรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้กันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ไปอธิบายสาเหตุนะคะที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนและเวลากลางวันในช่วงเวลาต่างๆนะคะก็คือเด็กๆจะต้องใช้ผลการสังเกตนะคะมาเปรียบเทียบการมองเห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆนั่นเองนะคะว่าเพราะเหตุใดนะคะในแต่ละช่วงเวลาเราจึงมองเห็นดาวบนท้องฟ้านะคะในบางวันและบางเวลาได้อย่างไรนั่นเองค่ะเรามาดูวิธีทำกันนะคะวิธีทำวันนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่คะวิธีทำวันนี้เป็นข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่4นะคะให้นักเรียนป.1ทุกคนนะคะตั้งใจฟังนักเรียนปลายทางนั่งตัวตรงๆนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนต้นทางก็ตั้งใจฟังน่ารักมากเลยนะคะเรามาดูกันนะคะในข้อที่4นะคะให้นักเรียนนะคะนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลนะคะและร่วมกันพูดคุยเพื่อลงข้อสรุปค่ะในส่วนข้อที่4นี้นะคะการนำเสนอในวันนี้คุณนุ้ยอ่ะ

อาจจะเป็นตัวแทนนะคะเป็นตัวแทนของห้องออกมานำเสนอผลการสังเกตจากชั่วโมงที่แล้วให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังให้เพื่อนๆที่อยู่ในห้องเรียนได้ฟังนะคะว่านักเรียนมีความเข้าใจหรือไม่นะคะเกี่ยวกับผลการสังเกตนะคะและ

ก็คือใช้ผลการสังเกตในชั่วโมงที่แล้วที่นักเรียนได้บันทึกไว้นั่นเองนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะต่อไปค่ะเด็กๆเรามาดูกันที่แบบประเมินตนเองนะคะวันนี้แบบประเมินตนเองนักเรียนจะต้องทำ2ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือข้อที่3และข้อที่4นะคะในข้อที่3นั้นนะคะให้นักเรียนนะคะประเมินนะคะว่าเพื่อนนะคะสามารถบอกสิ่งที่ฉันนำเสนอได้เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนและกลางวันช่วงเวลาต่างๆได้หรือไม่ก็คือพอเพื่อนออกมานำเสนอแล้วใช่ไหมคะก็จะให้เพื่อนลองบอกว่านักเรียนนะคะเล่าว่าอะไรบ้างนำเสนอเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะแสดงว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเล่าให้เราฟังกลับมาได้แสดงว่าเรานำเสนอให้เข้าใจไหมแสดงว่าเรานำเสนอให้เพื่อนเข้าใจนะคะดังนั้นในวันนี้ก็ให้ประเมินโดยรวมนะคะประเมินเพื่อนกันนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ก็จะเป็นการประเมินเกี่ยวกับการอธิบายสาเหตุนะคะที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางคืนและกลางวันช่วงเวลาต่างๆได้แตกต่างกันอย่างมีเหตุผลในข้อที่4นี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปทำนะคะงานและตอบคำถามถ้าหากว่านักเรียนสามารถช่วยตอบคำถามได้ก็ประเมินให้ตัวเองไปเลยกี่ดาว3ดาวนะคะในข้อที่4นี้นะคะสามารถประเมินจากการทำใบงานได้ค่ะต่อไปค่ะนักเรียนเราไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันนะใช่ไหมคะแต่ว่าเราต้องทบทวนก่อนไหนลองดูซิตอบได้ไหมคะนักเรียนทำกิจกรรมข้อที่เท่าไหร่คะวันนี้หมดแรงหรือยังคะเด็กๆขอพลังหน่อยข้อที่เท่าไหร่คะข้อที่4ยาวมากเลยนะคะ2นะคะเมื่อนักเรียนนะคะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็จะมานำเสนอและร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมจากการตอบคำถามในชั้นเรียนนะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะก็อาจจะเลือกตัวแทนนักเรียนในห้องเรียนนะคะออกมานำเสนอไปพร้อมๆกันได้นะคะ2หลังจากนั้นก็ชวนนักเรียนนะคะร่วมกันอภิปรายผลการทำกิจกรรมจากการตอบคำถามในชั้นเรียนรวมถึงการทำใบงานในวันนี้ด้วยนะคะถ้าหากนักเรียนมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องสามารถแก้ไขให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องได้ค่ะค่ะเด็กๆค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะไปเตรียมตัวนำเสนอผลการทำกิจกรรมกันเดี๋ยวคุณครูนุ้ยให้เวลานักเรียนนะคะทั้งต้นทางและปลายทางได้หันหน้าพูดคุยแล้วก็ทบทวนผลการทำกิจกรรมกันก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วหันหน้าเข้าหากันนะคะส่วนนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะคะเตรียมตัวนะคะเลือกตัวแทนเพื่อนมา1คนเพื่อออกมานำเสนอนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาฟังเพื่อนกันค่ะ

เป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนปลายทางนะคะเลือกเพื่อนได้หรือยังคะตอนนี้นะคะต้นทางก็พร้อมแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยให้นักเรียนทุกคนนะคะปิดเล่มใบงานก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นำข้อมูลนะคะที่เราบันทึกไว้มาทบทวนความรู้กันนะคะตอนนี้ให้ปิดเล่มใบงานก่อนนะคะคุณนุ้ยนับ1ถึง5ปิดให้เรียบร้อยนะคะ1 2นะคะ3 4แล้วก็5พร้อมแล้วนะคะตอนนี้คุณครูนุ้ยก็ได้ตัวแทนเพื่อนของห้องต้นทางแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นใครขอเสียงปรบมือให้กับน้องถ้วยฟูหน่อยค่ะน้องถ้วยฟูหยิบเล่มใบงานมาได้เลยนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องเป็นผู้ฟังที่น่ารักด้วยนะคะน้องถ้วยฟูมายืนข้างๆครูนุ้ยได้เลยค่ะเดี๋ยวคุณนุ้ยช่วยถือให้น้องขยับมาที่คุณครูได้ค่ะตอนนี้นะคะคุณนุ้ยอยากให้นะคะเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางเป็นผู้ฟังที่น่ารักผู้ฟังที่น่ารักต้องทำอย่างไรตั้งใจฟังเดี๋ยวขอดูความพร้อมของเพื่อนก่อนนะคะว่าพร้อมที่จะฟังเราหรือยังกลุ่ม1คะนั่งให้เรียบร้อยค่ะกลุ่ม2นะคะกลุ่ม3นั่งให้เรียบร้อยค่ะสายตาจะต้องมองมาที่ผู้พูดนะคะกลุ่ม4นะคะรบกวนหันมามอง

0: ่อนๆด้วยนะคะกลุ่ม5นะคะน่ารักมากเราจะมองมาที่เพื่อนทุกคนเลยสายตาตอนนี้เราจะมองมาที่น้องถ้วยฟูตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เพื่อนตั้งใจฟังมากๆเพราะว่าเราจะมาดูกันว่าน้องถ้วยฟูนะคะสามารถที่จะอธิบายหรือเล่าให้เพื่อนฟังได้เข้าใจหรือไม่นะคะดังนั้นอยากให้เพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางตั้งใจฟังเรามาฟังกันเลยค่ะว่าผลการสังเกตแสงของไฟฉายจากแบบจำลองท้องฟ้าเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนสามารถอ่านได้เลยท้องฟ้าช่วงเวลาต่างๆมีเวลาไหนบ้างคะ
1: ช่วงเวลาเช้าค่ะ
0: มีช่วงเวลาเช้าช่วงเวลาเช้าลักษณะท้องฟ้าในแบบจำลองเป็นอย่างไรคะ
1: สว่างค่ะ
0: สว่างนะคะค่ะและผลการสังเกตแสงของไฟฉายเป็นอย่างไร
1: มองเห็นแสง
0: ไ
1: ม
0: ่
1: ช
0: ั
1: ดเจนค่ะ
0: ไม่ชัดเจนเล่าต่อไปเลยค่ะต่อไปเป็นช่วงเวลาไหนคะ
1: ช่วงเวลาเที่ยงค่ะ
0: ช่วงเวลาเที่ยงนะคะลักษณะท้องฟ้าในแบบจำลองเป็นแบบไหนคะ
1: สว่างมาก
0: สว่างมากนะคะมองเห็นแสงของไฟฉายเป็นอย่างไรคะ
1: มองไม่เห็นแสงค่ะ
0: มองไม่เห็นแสงของอะไรคะของอะไรเอ่ยมองไม่เห็นแสงของไฟฉายใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ต่อไปค่ะเป็นช่วงเวลาไหนต่อคะช่วงเวลา
1: เย็นค่ะ
0: ช่วงเวลาเย็นนะคะอ่านต่อได้เลยค่ะ
1: สว่างค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: สว่างค
0: ่
1: ะ
0: อะไรสว่างเอ่ยลักษณะท้องฟ้าในแบบไหนคะในแบบจำลองเป็นแบบไหนนะคะ
1: สว่าง
0: สว่างนะคะผลการสังเกตแสงของไฟฉายเป็นอย่างไรคะ
1: ไม่ชัดเจน
0: ผลการสังเกตแสงของไฟฉายช่วงเวลาเย็นมองเห็นแสงไม่ชัดเจนนะคะและสุดท้ายค่ะเป็นช่วงเวลาไหนคะ
1: กลางคืนค่ะ
0: กลางคืนเราทำห้องเรียนให้เป็นแบบไหนคะ
1: มืดค่ะ
0: มืดนะคะแล้วผลการสังเกตแสงของไฟฉายเป็นอย่างไรคะ
1: มองเห็นแสงชัดเจนค่ะ
0: มองเห็นแสงจากไฟฉายชัดเจนทุกกระบอกไหมคะ
1: ทุกกระบอกค่ะ
0: ทุกกระบอกเลยนะคะเด็กๆขาสิ่งที่เพื่อนบอกผลการทำกิจกรรมนะคะชัดเจนไหมคะเพื่อนพูดได้ชัดเจนไหมคะชัดเจนนะคะแล้วผลการสังเกตที่เพื่อนบันทึกไว้เหมือนกับผลการสังเกตของนักเรียนหรือไม่คะเหมือนไหมเอ่ยเหมือนกันนะคะแล้วเหมือนกับของเพื่อนๆต้นทางด้วยไหมคะก็เหมือนกันใช่ไหมคะค่ะนักเรียนคะขอเสียงปรบมือให้กับน้องถ้วยฟูหน่อยค่ะนะคะค่ะเดี๋ยวคุณอุ้ยขอถามเพื่อนในห้องเรียนบ้างดีกว่านะคะน้องนาวารบกวนเก็บไม้ให้คุณด้วยค่ะเดี๋ยวคุณอุ้ยขอถามเพื่อนในห้องบ้างดีกว่าเดี๋ยวคุณอุ้ยขอสุ่มเลขที่นะคะขอสุ่มเลขที่นะว่าสิ่งที่เพื่อนนะคะเล่าให้ฟังหรือบอกผลการทำกิจกรรมนั้นได้ผลอย่างไรบ้างนะคะผลการสังเกตเป็นอย่างไรบ้างให้เล่าให้ครบด้วยนะบอกผลให้ครบนะคะเลขที่ออกนั้นก็คือ14ค่ะค่ะนักเรียนหยิบไมค์แล้วบอกได้เลยนะคะยืนได้เลยค่ะจากที่เพื่อนนำเสนอไหนลองบอกหน่อยค่ะว่าฟังแล้วได้ผลการสังเกตเป็นอย่างไรบ้างนักเรียนเล่าเท่าที่หนูจำได้เลยค่ะเราตามที่หนูจำได้ว่าสักครู่เพื่อนพูดว่าอะไรไปบ้าง
1: สว่าง
0: อะไรสว่าง
1: ท้องฟ้า
0: อะไรนะคะเราทำอะไรให้สว่างเพื่อนๆช่วยได้นะคะเราทำอะไรให้สว่าง
2: เป
0: ิ
2: ดไฟ
0: เปิดไฟให้สว่างใช่ไหมคะไหนมีใครจะพอช่วยเพื่อนได้บ้างคะน้องบีดส่งไม้ให้น้องบีดหน่อยค่ะมาช่วยเพื่อนหน่อยยืนขึ้นนักเรียนเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าสิ่งที่เพื่อนนะคะน้องถ้วยฟูนำเสนอนะคะ ตามเท่าที่น้องจำได้เลยว่าน้องจำอะไรได้บ้างเราได้เลยค่ะ
1: เพื่อนบอกว่าถ้าเปิดไฟจะเห็นไฟฉาย
0: ถ้าเปิดหลอดไฟฟ้าใช่ไหมคะถ้าเปิดหลอดไฟฟ้าแล้วจะเป็นอย่างไร
1: เห็นไฟฉาย
0: เป็น
1: ไม่ชัด
0: ไม่ชัดเจนถ้าเปิดหลอดไฟฟ้าให้ห้องเป็นอย่างไรคะ
1: สว่างคร
0: ับ ให้ห้องสว่างจะเห็นแสงไฟฉายเป็นแบบไหนนะคะ
1: ไม่ชัดเจน
0: ไม่ชัดเจนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยขออีกหนึ่งคนไม่เป็นไรนะคะต่อไปค่ะเพื่อนที่ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะ17ค่ะใครเอ่ยอยู่กลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะคะน้องหันสาเล็กยืนขึ้นเลยค่ะนอกจากที่น้องบีดเล่าให้ฟังแล้วนักเรียนจำในสิ่งที่เพื่อนเล่าให้ฟังได้อย่างอื่นอีกไหมคะไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยเมื่อสักครู่บีดบอกว่าถ้าห้องสว่างใช่ไหมเปิดไฟแล้วห้องสว่างจะเห็นแสงจากไฟฉายไหมชัดเจนแล้วถ้าทำห้องให้มืดล่ะคะผลจะเป็นอย่างไร
1: เห็นไฟได้ชัดเจนค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: เห็นไฟได้ชัดเจน
0: เห็นอะไรชัดเจนนะคะ
1: ไฟค่ะ
0: เห็นแสงจาก
1: ไฟฉาย
0: ไฟฉายเป็นอย่างไรคะ
1: ชัดเจน
0: ช
1: ั
0: ดเจนนั่นเองนะคะเอ๊ะแล้วทำห้องให้มืดเปรียบเสมือนกับท้องฟ้าในช่วงเวลาไหนคะ
1: กลางคืนค่ะ
0: กลางคืนถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะค่ะเด็กๆคะนักเรียนนะคะสามารถทบทวนนะคะผลการสังเกตแล้วก็จากสิ่งที่นักเรียนได้บันทึกผลการทำกิจกรรมไว้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันตอบคำถามอภิปรายความรู้กันค่ะเรามาดูที่คำถามแรกกันค่ะในข้อที่1 นะคะแสงจากหลอดไฟฟ้าแสงจากไฟฉายกระบอกใหญ่และกระบอกเล็กเปรียบได้กับเรามองเห็นสิ่งใดบนท้องฟ้าช่วยกันตอบได้เลยนะคะอะไรนะคะแสงจากหลอดไฟฟ้าแทนอะไรนะคะดวงอาทิตย์แสงจากไฟฉายกระบอกใหญ่แทนทำไมไปโลกได้ล่ะคะแทนอะไรคะ
2: พระจันทร
0: ์ไม่เรียกพระจันทร์เขาเรียกว่า
2: ดวงจันทร
0: ์และกระบอกเล็กล่ะคะ
2: ดาว
0: ดาวอื่นๆนะคะถูกต้องนะคะก็คือแสงจากหลอดไฟฟ้าแทนแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นะคะแสงไฟฉายจากกระบอกใหญ่นะคะแทนดวงจันทร์และแสงจากไฟฉายกระบอกเล็กแทนดาวต่างๆค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะในข้อที่2จากแบบจำลองท้องฟ้าสามารถอธิบายการมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันได้ในช่วงเวลาต่างๆอย่างไรเด็กๆดูคำถามข้อที่2อีกครั้งหนึ่งนะคะจากแบบจำลองท้องฟ้าสามารถอธิบายการมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวันในช่วงเวลาต่างๆอย่างไรคะถ้าเป็นท้องฟ้าในเวลากลางคืนเราจะมองเห็นเป็นอย่างไรนะคะเห็นชัดเจนใช่ไหมคะเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าอะไรคะทำไมเราจึงมองเห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนเราสามารถมองเห็นดาวส่วนใหญ่ในเวลากลางคืนได้นะคะเพราะไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์กลบแสงของดาวค่ะต่อไปค่ะแต่ถ้าเป็นในช่วงเวลากลางวันเพราะเหตุใดเราจึงมองไม่เห็นดาวดวงอื่น
2: เพราะว
0: ่
2: า
0: อะไรคะเพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์ที่ทำไมคะน้องเอเทนเพราะมีแสงจากดวงอาทิตย์เป็นอย่างไรในช่วงเวลากลางวันสว่างมากนะคะและในความเป็นจริงแล้วดาวหายไปไหนไหมคะไม่หายเปรียบเสมือนที่เราทำไมคะถือไฟฉายไว้ในจุดเดิมแต่ผลการสังเกตถ้ายิ่งห้องสว่างมากก็จะเห็นแสงจากไฟฉาย ไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นก็เปรียบเสมือนกับดาวบนท้องฟ้าก็ยังอยู่ที่เดิมแต่แสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั้นเป็นอย่างไรคะสว่างมากทำให้เรานะคะมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้านั่นเองค่ะและนะคะในช่วงเวลาเช้าและเวลาเย็นของบางวันเราอาจจะมองเห็นดวงจันทร์และดาวอื่นๆได้เพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแสงจากดวงอาทิตย์มีความสว่างเป็นอย่างไรน้อยนะคะจึงทำให้เราสามารถสังเกตเห็นดาวหรือดวงจันทร์ในช่วงเวลากลางวันได้นั่นเองค่ะค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพนี้กันนะคะเมื่อสักครู่เราบอกกันไว้ว่าแสงจากดวงอาทิตย์สว่างมากใช่ไหมคะช่วงเวลากลางวันทำให้มากลบแสงของดาวทำให้เรามองไม่เห็นแต่พอในเวลาช่วงกลางคืนไม่มีแสงจากดวงอาทิตย์ทำให้เรานะสามารถสังเกตเห็นอะไรได้ชัดเจนดาวอื่นๆและดาวอะไรอีกคะดวงจันทร์ใช่ไหมคะเห็นดวงจันทร์ได้ชัดเจนเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าดวงจันทร์และดาวที่เรามองเห็นบนท้องฟ้านั้นในความเป็นจริงแล้วเป็นดาวที่มีแสงในตัวเองหรือไม่ถ้าเป็นดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีแสงในตัวเองไหมคะ
3: ม
0: ีทราบได้อย่างไรว่ามีแสงในตัวเอง
3: เพราะ
0: ว่ามีแสงสว่างจ้าไหมคะทำให้ช่วงเวลากลางวันเนี่ยมีความสว่างแต่เวลากลางคืนพอไม่มีดวงอาทิตย์แต่เรายังคงมองเห็นดวงจันทร์และดาวอื่นๆเด็กๆคิดว่าดวงจันทร์และดาวอื่นๆนั้นมีแสงในตัวเองหรือไม่ในใครคิดว่าดาวและดวงจันทร์มีแสงในตัวเองบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะนักเรียนปลายทางล่ะคะก็มีบ้างโอ้หลายคนเลยเอามือลงค่ะและใครคิดว่าดวงจันทร์และดาวไม่ได้มีแสงในตัวเองยกมือหน่อยค่ะก็มีนะคะมีคนตอบว่าไม่มีแสงในตัวเองด้วยในขอเหตุผลได้ไหมคะน้องหันษาพอจะให้เหตุผลหน่อยได้ไหมเดี๋ยวลองขอเหตุผลจากเพื่อนหน่อยค่ะขอเสียงปรบมือให้น้องหันษาหน่อยค่ะน้องหันษาคะทำไมนักเรียนจึงคิดว่าดวงจันทร์และดาวอื่นๆนะคะไม่มีแสงในตัวเองแล้วทำไมเราจึงมองเห็นดวงจันทร์ได้เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าเป็นแสงจากดวงอาทิตย์ไกลๆค่ะ
0: อ๋อเพราะว่าอาจจะมาจากแสงจากดวงอาทิตย์นั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะนักเรียนคะดวงจันทร์และดาวอื่นๆนะคะดาวบางดวงอาจจะมีแสงสว่างในตัวเองแต่บางดวงนะคะอาจจะไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นดวงจันทร์ดวงจันทร์เป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองเหมือนกับดวงอาทิตย์แต่ที่นักเรียนสังเกตเห็นดวงจันทร์ว่าทำไมคะสว่างใช่ไหมคะนั่นเป็นเพราะว่าได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์นั่นเองค่ะสะท้อนมาที่ดวงจันทร์ทำให้เรานะคะเห็นดวงจันทร์ในลักษณะที่สว่างเต็มดวงและก็ยังเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรานะคะสังเกตเห็นดวงจันทร์ในบางวันนั้นเป็นรูปเสี้ยวด้วยนะคะค่ะดังนั้นที่เราให้เหตุผลไว้ว่าในช่วงเวลากลางวันนะคะมีแสงสว่างจ้ามากทำให้มากลบแสงของดาวนั้นเป็นการสังเกตนะคะผลการสังเกตที่ทำให้เรานั้นไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลากลางวันนั่นเองค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามหลังจากทำกิจกรรมกันนะคะในใบงานที่5หน้า74ถึง75นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะคุณนุชพานักเรียนนะคะอ่านคำถามไปทีละข้อแล้วก็ร่วมกันตอบคำถามและบันทึกผลการทำกิจกรรมนะคะไปทีละข้อให้นักเรียนหยิบเล่มใบงานขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้า74ค่ะนักเรียนตอบด้วยวาจากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปบันทึกพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปลายทางเจอไหมคะในหน้า74ของนักเรียนนักเรียนลองตรวจสอบนะคะว่าเลขหน้าของนักเรียนตรงกับของคุณครูนุ้ยหรือไม่ตรงไหมคะตรงไหมเอ่ย ตรงไหมคะไหนขอเสียงสัญญาณตอบรับหน่อยค่ะ
2: ตรง
0: ตรงนะคะถ้าพร้อมแล้วเรามาฟังคำถามข้อที่1กันค่ะคุณครูนุ้ยอยากให้นักเรียนนะคะได้ลองฝึกอ่านในใบงานของนักเรียนด้วยนะคะน้องแก้มน้องแก้มนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วดูข้อที่1ของตนเองตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วให้ชี้ไปข้อที่1ของตนเองค่ะและอ่านตามคุณครูนุ้ยนะคะข้อที่1พูดตามด้วยค่ะข้อที่1
2: ข้อที
0: ่1นะคะการมองเห็นแสงไฟฉายขอเสียงทุกคนเลยเพราะทุกคนจะต้องทำไมคะอ่านคำถามชี้เลขหนึ่งให้คุณครูหรือยังคะพูดพร้อมกันนะคะทางต้นทางและปลายทางข้อหนึ่ง
2: การมองเห
0: ็
2: นแสงไฟฉาย
0: จากแบบจำลองท้องฟ้า

0: ในช่วงเวลาต่าง
1: ๆในช่วงเวลาต่างๆ
0: เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรค่ะแล้วอ่านต่อนะคะจอจานเห็นไหมคะคำว่าจากบรรทัดที่3เจอยังคะถ้าเจอแล้วอ่านพร้อมๆกันค่ะจากแบบจำลองท้องฟ้า
1: จากแบบจำลองท้องฟ้า
0: ในเวลากลางคืน
1: ในเวลากลางคืน
0: และกลางวัน
1: และกลางวัน
0: ในช่วงเวลาต่าง
1: ๆในช่วงเวลาม
0: องเห็นแสงไฟฉาย
1: มองเห็นแสงไฟฉาย
0: ค่ะตรงนี้ให้นักเรียนบอกก่อนนะอย่าเพิ่งเขียนนะคะจากแบบจำลองท้องฟ้าในเวลากลางคืนและกลางวันในช่วงเวลาต่างๆมองเห็นแสงไฟฉายเป็นอย่างไรเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันเหมือนหรือแตกต่างกันคะอะไรนะคะลูกไหนใครตอบแตกต่างบ้างยกมือหน่อยใครตอบไม่แตกต่างมีไหมคะอย่าเพิ่งเขียนนะคะเดี๋ยวค่อยเขียนพร้อมกันนะคะลูกมาดูเฉลยกันเลยค่ะแตกต่างกันนะคะอ่านต่อนะคะเด็กๆโดยเมื่อห้องมืดอ่านต่อเลยค่ะโดยเมื่อห้องมืดทำให้มองเห็นแสงไฟฉายถ้าห้องมืดทำให้เห็นแสงไฟฉายเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรคะ
1: ช
0: ั
1: ดเจน
0: ชัดเจนนะคะแต่เมื่อห้องสว่าง
1: จะมองเห
0: ็
1: นแสงไฟฉาย
0: เป็นอย่างไรคะถ้าห้องสว่างเห็นเป็นอย่างไรชัดเจนไหมไม่ชัดเจนนะคะหรือมองไม่เห็นแสงของไฟฉายนะคะในข้อความสุดท้ายนักเรียนอาจจะเขียนว่ามองไม่เห็นอย่างเดียวก็ได้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณนุ้ยจะให้นักเรียนนะคะได้ลองเขียนบันทึกในข้อที่1ด้วยตนเองก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเขียนได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆ เขียนทันไหมคะถ้าหากไม่ทันให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้นะคะเรายังเหลืออยู่อีก3ข้อนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาตอบด้วยวาจากันก่อนแล้วเดี๋ยวคุณนุ้ยให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านพอจะทำได้ใช่ไหมคะนั่นก็คือเขียนคำเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนั่นเองค่ะเรามาดูคำถามข้อที่2กันให้นักเรียนนะคะอ่านในใบงานของนักเรียนได้นะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยค่ะข้อ2
1: ในเวลากลางวัน
0: จะมองเห็นดาวในเวลาเช้า
1: เ
0: ที่
1: ยง
0: เย็
1: น
0: เป็นอย่างไร
1: เ
0: พราะเหตุใด
1: ผ
0: ่านนักเรียนเงยหน้าขึ้นมาก่อนแล้วตอบนะคะว่าเราจะเติมคำว่าอะไรลงไปบ้างในเวลาเที่ยงจะมองเห็นดาวเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะมองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าเพราะว่าช่วงเวลาเที่ยงจะเป็นช่วงที่มีแสงสว่างมากนะคะทำให้เรามองไม่เห็นดาวบนท้องฟ้าอ่ะนักเรียนอย่าเพิ่งเขียนนะคะเราตอบด้วยวาจากันนะคะเพราะแสงจากอะไรสว่างมากเพราะแสงจากอะไรสว่างมากคะแสงจากดวงอาทิตย์จึงกบแสงของดาวส่วนในเวลาเช้าและเย็นของบางวันจะเป็นอย่างไรคะเราจะเติมคำว่าอะไรดีถูกต้องเราจะเห็นหรือมองเห็นดาวอื่นๆได้เพราะแสงจากอะไรยังไม่ให้เขียนนะคะเด็กๆวางดินสอทุกคนเลยเพราะแสงจากอะไรคะที่ไม่สว่างมากแสงจากแสงจากดวงอาทิตย์ไม่สว่างมากนั่นเองนะคะอันนี้จะสามารถจดจำคำตอบนี้แล้วกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะมาดูข้อที่3กันค่ะนักเรียนอ่านคำถามพร้อมๆกัน1 2 3ข้อ3
1: ข้อ3
0: เราสามารถมองเห็นดาว
1: เราสามารถมองเห็นดาว
0: ในเวลากลางคืนได้หรือไม่
1: ในเวลากลางคืนได้หรือไม่
0: เพราะเหตุใด
1: เ
0: รามาดูกันนะคะว่าเราจะเติมคำว่าอะไรลงไปเราสามารถมองเห็นดาวในเวลากลางคืนได้หรือไม่ได้สามารถมองเห็นได้นะคะเพราะไม่มีแสงจากอะไรไม่มีแสงจากอะไรคะใครไม่วางดินสอแอบเห็นนะเดี๋ยวขอเก็บดินสอไว้เลยไม่มีแสงจากอะไรคะ
1: ด
0: วงอาทิตย์มากลบแสงดาวนั่นเองเก่งมากค่ะคุณนุ้ยคิดว่าเด็กๆน่าจะนำไปกลับไปทำเป็นการบ้านได้นะคะมาดูข้อสุดท้ายกันข้อที่4นะคะนักเรียนอ่านพร้อมๆกันค่ะ
1: ข
0: ้
1: อ
0: 4ข้อ
1: 4
0: จากกิจกรรมนี
1: ้
0: สรุปได้ว่าอย่างไร
1: สรุปได้ว่าอย่าง
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันเติมคำให้ถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางตอบทันไหมคะนักเรียนปลายทางคะไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวเด็กๆจะได้กลับไปทำเป็นการบ้านนะคะนักเรียนคะในเวลาจุดๆๆในเวลาไหนคะที่เราจะมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าก
1: ลางว
0: ัน หรือนะคะเด็กๆอาจจะบอกว่าเวลาเที่ยงก็ได้นะคะในเวลากลางวันจะมองไม่เห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าอะไร
1: แสง
0: เพราะแสงดวงอาทิตย์หรือแสงของดวงอาทิตย์ซึ่งสว่างมากกว่ามากบแสงของใครดาวถูกต้องนะคะเหล่านั้นในเวลาจุดๆๆในเวลาไหนคะจะมองเห็นดาวส่วนใหญ่บนท้องฟ้าได
1: ้กลางคืน
0: กลางคืน นถูกต้องนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรคะจึงมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนเก่งมากไม่มีแสงจากไหนดวงอาทิตย์กบแสงของดาวหรือไม่มีแสงของดวงอาทิตย์กบแสงของดาวนั่นเองค่ะเด็กๆคิดว่าเด็กๆกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะได้เก่งมากค่ะตอนนี้ครูนุ้ยให้นักเรียนแต่ละคนนะคะเก็บเล่มใบงานให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดคุยสรุปบทเรียนกันนะคะค่ะตอนนี้เก็บเล่มใบงานให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนปลายทางเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะถ้าเรียบร้อยแล้วนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงยังคะ
2: ตรง
0: ยังครับไหมถ้าตรงแล้วตบตักหนึ่งทีตบตักสองทีตบตักตบตักสามทีแล้วนั่งตัวตรงตรงน่ารักมากค่ะเด็กๆคะการจำลองท้องฟ้าให้เป็นช่วงเวลาต่างๆในห้องเรียนของเรานะคะที่ผ่านมาเด็กๆสามารถใช้จำลองท้องฟ้าในห้องเรียนของเรามาใช้อธิบายอะไรได้ไหนลองคิดสิคะลองช่วยกันคิดหน่อยการที่เราจำลองท้องฟ้าห้องเรียนของเราเป็นช่วงเวลาต่างๆแล้วใช้ไฟฉายฉายขึ้นไปบนเพดานห้องเพื่อสังเกตแสงจากไฟฉายในแต่ละช่วงเวลาเราสามารถใช้สิ่งนี้มาอธิบายเกี่ยวกับอะไรคะเกี่ยวกับอะไรเอ่ยเราใช้ไฟฉายแทนดาวต่างๆใช่ไหมคะแสดงว่าเราสามารถใช้ผลการสังเกตนั้นมาใช้อธิบายการมองเห็นอะไรบนท้องฟ้าอะไรนะคะเราสามารถใช้แบบจำลองท้องฟ้ามาอธิบายเกี่ยวกับอะไรนะคะการมองเห็นอะไรเอ่ยการมองเห็นดวงดาวต่างๆบนท้องฟ้านั่นเองนะคะค่ะดังนั้นนะคะเราสามารถใช้แบบจำลองท้องฟ้าในเวลากลางคืนและกลางวันในช่วงเวลาต่างๆนะคะเพื่อนำเสนอเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้มองเห็นดาวบนท้องฟ้าในช่วงเวลาต่างๆได้อย่างมีเหตุผลนะคะซึ่งการจำลองท้องฟ้าในห้องเรียนในช่วงเวลาต่างๆเด็กๆก็จะสามารถทราบเหตุผลได้มากขึ้นนะคะค่ะเด็กๆคะบทเรียนในครั้งต่อไปเราจะมาทำกิจกรรมเรื่องใหม่กันนะคะนั่นก็คือเรื่องอะไรคะไหนลองอ่านให้ฟังหน่อยขออีกรอบหนึ่งค่ะดาวของฉันนะคะและสิ่งที่ต้องเตรียมมีดังนี้ค่ะ 1. ใบกิจกรรมเรื่องดาวของฉัน 2. ใบงานที่ 7 นะคะเรื่องดาวของฉันในหน้า 80 3. แบบประเมินตนเองที่ 3 นะคะในหน้า 83 ค่ะสำหรับกิจกรรมรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคุณครูนุ้ยในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกับคุณครูนุ้ยได้ใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีค่ะ

จิตอาสาก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนสังคมคือมันลงไปทำไงไปเยี่ยมผู้ป่วยไปดูแลสัตว์ไปปลูกป่าเนี่ยแบบพุทธการนี่มันเป็นเครือข่ายชาวพุทธเพื่อพุทธศาสนาสังคมไทยก็ทำเรื่องฉลาดทำบุญทำเรื่องพื้นฐานที่เป็นเรื่องความเข้าใจผิดของชาวพุทธแล้วตอนหลังก็มาทำเรื่องเตรียมตัวตายฉลาดทำบุญนี่แหละที่มันนำไปสู่เรื่องของจิตอาสาเพราะว่าเราคิดว่าการทำบุญที่ดีเนี่ยมันคือการทำบุญที่ก่อประโยชน์กับผู้อื่นและจิตอาสาเนี่ยมันก็เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งที่ถูกมองข้ามไปในสังคมไทยแต่ว่าจิตอาสาเนี่ยมันควรจะเป็นงานที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นแล้วก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในเพราะเราเชื่อว่าการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยมันนำไปสู่ความสุขและความเปลี่ยนแปลงภายในได้หลายคนก็บอกมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้ทำรู้สึกว่าเราทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ก่อนคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนบอกว่าเหนื่อยนะแต่ว่ามีความสุขไอ้แบบเนี้ยมันทำให้เขาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงภายในซึ่งมันทำให้เขาเนี่ยเกิดเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าหรือบางคนก็เห็นบางทีก็เห็นนะเขาก็มีอะไรไม่กี่อย่างนะชีวิตเขาแต่ว่าเขาก็มีความสุขนะมันทำให้มากมาแค่ควรว่าโหเรานี่เดือนหนึ่งใช้สองสามหมื่นนะทำไมมันยังไม่มีความสุขยังดักได้อีกเนี่ยเพราะนั่นแหละทำจิตอาสามันต้องมีกระบวนการต่อเนื่องอะไรกันนั้นทำให้เขาได้เห็นตัวเองว่าทำแล้วมีความสุขหรือทำแล้วมีความเปลี่ยนแปลงข้างในให้ทำเสร็จกลับบ้านการเห็นความทุกข์การเห็นปัญหาธรรมชาติคนเราเนี่ยมันมีเมตตากรุณาอยู่แล้วขอเพียงแต่ให้เขาได้เห็นปัญหาเห็นคนทุกข์ความทุกข์ผู้คนอยู่ข้างหน้าเรามันก็จะไปปลุกเร้าเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าไม่มีตัวช่วยเนี่ยไอ้ตัวเมตตากรุณาเนี่ยมันก็จะถูกบดบังด้วยข้ออ้างต่างๆมันไม่ต้องมีตัวช่วยทำให้คนรู้สึกว่าคนความตัวช่วยทำให้ส่งเสริมความกรุณาให้มันออกมาเป็นมีพลังและนำไปสู่การเปลี่ยนพฤติกรรมคือออกมาลุกขึ้นมาช่วยเช่นการทำกันหลายๆคนนะมีทำกันหลายๆคนทำกันเป็นกลุ่มนั่นก็เกิดความอยากจะทำถ้าทำคนเดียวก็ไม่กล้าอันนี้ค่านิยมทุกอย่างในสังคมมันถูกตั้งคำถามหมดเลยแม้แต่ท่านเพียงคนดีก็ถูกย่อเย้ยถากถางเกิดปัญหาว่าความดีคืออะไรเพื่อตมาคิดนะเมื่ออายุใดสมัยใดนะมโนธรรมสำนึกเนี่ยมันต้องแข็งมันต้องแน่นมโนธรรมสำนึกก็คือความดีการไม่เบียดเบียนความซื่อตรงความซื่อสัตย์ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องเป็นพื้นฐาน

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วนะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากมากนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถหลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้

0: เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนแล้วคะลุงชิด
0: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่ล่ะคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
0: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งมีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
0: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
0: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
3: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
3: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
0: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
0: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันบรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บและยังสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการเพิ่มปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วยเหตุการณ์ในครั้งนั้นจึงได้รับการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้นำเครื่องบินคิงแอร์บินที่ความสูง 21,000 ฟุตบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยใช้พลุสารดูดความชื้น ยิงเข้ากลุ่มเมฆที่จะพัฒ

0: นาตัวเป็นลูกเห็บให้สลายไปหลังจากปฏิบัติการพบว่าทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์โดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
1: โอ้โห

0: ทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
1: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
0: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
2: ขอบคุณครับ
3: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคม
4: ส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
3: เวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้สู้
6: เป็นประตูของเราเอาละครับโก้เ
7: ข้ายิงเข้าประตูไปแล้ว
8: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างนะสิ
7: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

ฉันรักการเป็นแม่มากที่สุดพระราชดำรัสตอนหนึ่งของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรปโดยได้พระราชทานตอบข้อซักถามแก่หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งที่ขอพระราชทานสัมภาษณ์ว่าทรงโปรดอะไรมากที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนอกจากจะทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระราชินีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วพระราชภาระที่สำคัญอีกประการหนึ่งในฐานะสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์นั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงใส่พระราชหฤทัยในการเลี้ยงดูด้วยพระองค์เองอย่างใกล้ชิดโดยทรงอบรมดูแลตั้งแต่ด้านการศึกษาสุขภาพอนามัยกิริยามารยาทและการรู้จักหน้าที่ของตนเองด้วยพระอุปนิสัยที่โปรดการอ่านสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ทรงถ่ายทอดสู่พระราชโอรสและพระราชธิดาด้วยวิธีการต่างๆอาทิทรงอ่านหนังสือทรงเล่านิทานพระราชทานและยังโปรดการเป็นครูด้วยดังพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องสมเด็จแม่กับการศึกษาที่ทรงเล่าพระราชทานไว้ใจความตอนหนึ่งว่าเป็นที่รู้กันว่าสมเด็จแม่โปรดการเป็นครูมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเล่นเป็นครูนักเรียนเรียกเด็กๆในบ้านมาสอนหนังสือตั้งแต่ข้าพเจ้าเล็กๆก็ได้เป็นนักเรียนของท่านเหมือนกันคราวนี้เป็นจริงๆไม่ใช่เล่นอีกต่อไปแล้วที่เรียนอยู่ก็มีหลายวิชาเท่าที่นึกออกพอจะยกตัวอย่างได้มีดังต่อไปนี้ภาษาอังกฤษเพื่อนๆและครูคงจะจำได้ดีว่าข้าพเจ้าเป็นคนที่เรียนภาษาอังกฤษแย่มากตั้งแต่เด็กๆไม่ตั้งใจเรียนและหลบเลี่ยงบ่อยๆเมื่อถูกจับได้และถูกทูลฟ้องก็ไม่ได้โดนกริ้วแต่ก็ต้องเรียนพิเศษเพิ่มเติมที่สำคัญที่สุดคือทรงสอนเองให้อ่านหนังสือและจดศัพท์ที่ไม่ทราบลงในสมุดตอนหลังคือเมื่อประมาณพ.ศ. 2507พระราชทานสมุดให้จดบางทีก็จดพระราชทานด้วยนอกจากนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงสอนให้พับกระดาษเขียนรูปและทำการฝีมือต่างๆและทรงซื้อหนังสือพระราชทานทั้งวรรณคดีภาษาอังกฤษประวัติศาสตร์วัฒนธรรมพุทธศาสนาโดยทรงมุ่งให้เด็กอ่านออกเขียนได้แล้วยังทรงแทรกความรู้ทางพุทธศาสนาจริยธรรมสุขภาพอนามัยและความรักชาติรักแผ่นดินเกิดนับได้ว่าทรงเป็นแบบอย่างที่ดีของครูเพราะนอกจากจะทรงสอนวิชาการแล้วยังทรงอบรมให้เป็นคนดีด้วยนอกจากจะทรงเป็นสมเด็จแม่ของพระราชโอรสและพระราชธิดาทั้ง4พระองค์แล้วนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงได้รับการขนานพระนามว่าสมเด็จแม่ของปวงชนชาวไทยด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงปฏิบัติพระราช

กรณียกิจนานับประการเพื่อพัฒนาสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเช่นเมื่อคราวโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทอดพระเนตรและทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลความเจริญสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงซักถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพและจะทรงหาวิธีการตลอดจนแนวทางต่างๆที่ทำให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพพลานามัยด้านการศึกษาด้านอาชีพโดยไม่ทรงเลือกว่าราษฎรเหล่านั้นจะเป็นใครนอกจากนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันสนองพระราชดำริดำเนินโครงการต่างๆส่งผลให้ราษฎรมีอาชีพที่มั่นคงมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวตลอดจนมีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนอาทิโครงการหัตถกรรมเพื่อช่วยเหลือราษฎรโครงการศิลปาชีพโครงการราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านโครงการฟาร์มตัวอย่างและโครงการป่ารักน้ำซึ่งนับได้ว่าราษฎรในแทบทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนับครั้งไม่ถ้วนด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2519คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยทรงเป็นต้นแบบแม่ของแผ่นดิน

เมื่อตอนเด็กๆนะฮะก็มีโอกาสได้ไปบ้านตาตาเนี่ยจะปลูกผักอยู่รังสิตเราก็ได้เห็นการปลูกผักเรื่องการทำเกษตรของละแวกนั้นโดยที่ไม่ได้ต้องไปไกลมันเหมือนกับได้เปิดโลกของเราทีนี้พอเข้าไปอยู่ในบรรยากาศมหาลัยเนี่ยไปกับค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติเนี่ยเราก็เหมือนกับไปอยู่แล้วก็ไปดูสังเกตวิถีชีวิตอะไรแบบนี้สิ่งนั้นก็ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะเวลาเราไปในหมู่บ้านเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ต่างจากคนเมืองที่อยู่ในกรุงเทพเนาะเส้นทางบางเส้นทางยังต้องเดินอ่ะพอมาทำงานในชนบทเนี่ยเราเหมือนกับเราเห็นความเหลื่อมซ่อนอยู่ภายใต้ความที่ดูเหมือนสงบเอ๊ะทำไมภาคเกษตรยังมีหนี้สินเยอะอยู่ชาวบ้านก็ยังยากจนแล้วก็มันก็แก้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ก็ทำไปเรียนรู้ไปจนทุกวันนี้ยังเรียนรู้อยู่เลยเราคิดว่าถ้าเราก็มีส่วนหนึ่งที่จะช่วยทำให้มันดีขึ้นทำให้มันเกิดความเป็นธรรมมากขึ้นเราก็อยากจะทำอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถึงยังไงเราก็ต้องให้กับชุมชนหมายถึงให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมที่จะบอกว่าตัวเองอยากจะเป็นยังไงหรือเกษตรกรต้องบอกตัวเองได้ว่าอยากจะพัฒนาไปยังไงอะไรเงี้ยคือเราเปิดพื้นที่เปิดโอกาสเครือข่ายช่วงแรกๆก็เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ทางความรู้ก็ต้องเคารพในสิ่งที่เขาได้ทำกับชาวบ้านเป็นความรู้แล้วก็สิ่งที่ชาวบ้านเองก็พยายามจะปรับตัวเองแก้ไขปัญหาตัวเองหลายคนก็คุยกันเหมือนกันว่าน่าจะมีเวทีนะน้องอาจจะได้คุยความคิดได้คุยอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีปัญหาของในรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่ปัญหาแบบของเราเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราร่วมกันเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่จะเปิดให้คนมาคุยกันนะแล้วก็ทำให้ประชาชนเข้าถึงพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็เป็นจิตอาสานะคะเพราะเราเปลี่ยนแปลงทั้งหมดก็เพื่อคนอื่นด้วยไม่ได้เฉพาะเพื่อเราใช่ไหมจิตอาสามันเป็นเรื่องของคนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานอยู่แล้วนะฮะคิดว่าทุกคนเนี่ยก็มีความปรารถนาดีที่อยากจะให้กับคนอื่นนะเพราะว่าการให้กับคนอื่นเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยมีคุณค่าคู่กันมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วแต่ถ้าสังคมไทยจะทำให้ทุกคนเป็นเอาสิ่งนี้ออกมาเนี่ยสังคมอาจจะต้องเปิดโอกาสให้คนได้แสดงอันนี้ออกมาตั้งแต่เด็กอะคุณจะทำให้เขาช่วยเหลือกันหรือทำให้เขาเห็นคุณค่าของคนอื่น

0: สภาพพื้นที่หมู่ที่5บ้านเนินทำมังนะคะเมื่อก่อนก็คือจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มซึ่งน้ำท่วมบ่อยนะคะ
1: แม้เวลาล่วงมากว่า30ปีแต่สำหรับพรทิพย์จงไกรจักรภาพความทรงจำยังคงแจ่มชัด
0: น้ำจะท่วมขังบ่อยมากนะคะทำการเกษตรก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะแล้วก็มีสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายก็จะมีรายได้ฝ่ายเดียวก็คือว่าบางคนเนี่ยทำเกษตรอย่างเดียวบางคนหาปลาอะไรแบบนี้ค่ะอยู่บ้านแล้วบางคนเขาต้องไปทำงานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะคะไปทำงานจ้างนอกบ้านแล้วผู้หญิงเนี่ยจะอยู่บ้านดูแลลูกนะคะ
1: จนกระทั่งปลายปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารภาพที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในครั้งนั้นทำให้โลกของพรทิพย์และชาวบ้านในพื้นที่เปลี่ยนไป
0: พระองค์ท่านทรงทราบว่าในพื้นที่ป่าพรุของเราเนี่ยมีกระจุดเป็นจำนวนเยอะนะคะหลังจากทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแล้วน่าจะขายได้ก็เลยรับสั่งให้มีการรวมกลุ่มขึ้นมานะคะเพื่อสร้างอาชีพตรงนี้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ส่งครูมาสอนขั้นพื้นฐานเพราะว่าเมื่อก่อนในชาวบ้านก็คือจะทำเป็นเฉพาะใช้ในครัวเรือนเช่นเสื่อปูนอนแล้วก็กระสอบใส่ข้าวสารใส่ข้าวเปลือกใช้ในครัวเรือนแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นราคาขายมันก็ไม่มีพอพระองค์ท่านส่งเสริมเรื่องครูไม้สอนก็จะมีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นก็จากเสื่อธรรมดาก็เป็นลวดลายขึ้นมาจากกระสอบนั่งกระสอบที่ใส่ข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยก็เป็นรูปทรงกระเป๋านะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้ทันยุคทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถขายได้แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้กับชาวบ้านมากขึ้นนะคะ
1: และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพรทิพย์และเพื่อนสมาชิกทุกคนจึงทุ่มฝีมืออย่างเต็มความสามารถลงไปในผลงานทุกชิ้น
0: ตอนนี้ที่กลุ่มทำนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆนะคะก็จะผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมากกว่าค่ะ
1: ด้วยฝีมืออันละเอียดประณีตทำให้ผลิตภัณฑ์กระจูดจากบ้านเนินทำมังขยายวงกว้างออกไปถึงระดับโอท็อปแล้วระดับประเทศในที่สุดแต่ในวันที่กลุ่มเริ่มเข้มแข็งสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองกลับต้องเผชิญวิกฤตที่ยากจะรับมือไหว
0: อย่างช่วงนี้ค่ะช่วงโควิดงานทั่วไปนี่ไม่มีเลยนะคะมีน้อยมากรายได้ที่จะมาช่วยครอบครัวมันก็ไม่มีทางอื่นบางคนที่ไม่มีก็ใช้ตรงนี้เพื่อช่วยตัวเองนะเพื่อจะอยู่ได้อะถ้าโครงการศิลปาชีพตรงนี้ไม่เข้ามาช่วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาคือก็จะอยู่ยังไงมากกว่านะเมื่อก่อนนะคือว่าทำคู่กับศิลปาชีพด้วยแล้วก็มีโอท็อปด้วยก็ขายกันไปทีนี้พอมามีโควิดเนี่ยโอท็อปมันก็ลดลงนะคะแล้วก็มีศิลปาชีพที่ช่วยประยุงอยู่อย่างน้อยก็คือชาวบ้านเขาก็มีกำลังใจอะว่าทำต่อนะเราไม่ทิ้งนะไม่ให้กลุ่มล้มอะก็คือทำต้องสู้ต่อไปอะที่เราภูมิใจอะคือตอนนี้ก็คือมีงานทำมันทำให้เรามีค่ามีรายได้ซึ่งเราสามารถช่วยเหลือครอบครัวเราได้เราสามารถสอนให้คนอื่นทำอย่างที่เราทำได้ให้เขามีรายได้เหมือนที่เรามีได้อย่างผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เขาไปทำงานนอกบ้านไม่ได้แล้วแต่ถ้าทำตรงนี้ทำจากสารกระจูดเนี่ยเขายังสามารถทำได้ก็จะพยายามทำกลุ่มให้ดีที่สุดนะคะก็อยากตอบแทนพระองค์ท่านก็คือว่าอยากให้ชาวบ้านอยู่ได้นะแล้วก็ทำงานให้พัฒนารูปแบบใหม่ๆแล้วก็ให้คงคุณภาพเพื่อที่จะให้กลุ่มตรงนี้มันอยู่ได้แล้วก็ได้อยู่ได้สืบไปนานๆนะคะ

0: ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะ

เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: รับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NVT นะคะวันนี้วันอังคารที่12พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษาเมืองนะคะวันนี้พบกับคุณคมคิดสรรสนเกียรติค่ะ
1: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับไปเริ่มดูที่ความคืบหน้าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินสันนะครับผู้ต้องหาชาวจีนที่ต้องบอกก่อนว่าต้องยอมรับฝีมือตำรวจไทยโดยเฉพาะตำรวจนายแรกที่เข้าไปหลังจากที่ประสบอุบัติเหตุ
0: ค
1: ือไม่นิ่งเฉยไม่นิ่งนอนใจหลังจากที่เข้าไปช่วยเหลือตอนชายชาวจีนคนนี้ประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำแล้วไปเจออาวุธจำนวนมากที่รถของผู้ต้องหารายเนี่ย
0: ใช่ค่ะก็เลยนำไปสู่เรื่องของการตั้งข้อสังเกตแล้วเข้าไปตรวจสอบในส่วนของบ้านของผู้ต้องหาก็เลยไปพบเรื่องของอาวุธปืนกระสุนปืนรวมถึงเรื่องของระเบิดเป็นระเบิดสงครามอยู่เป็นจำนวนมากที่สำคัญรอบๆ บ้านเนี่ยก็จะมีในส่วนของถังน้ำมันเนี่ยวางเอาไว้อยู่นะคะคือหลายคนติดตามข่าวก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกัน
1: ยังไง
0: เอ๊ะจะมาก่อเหตุอะไรในประเทศไทยหรือไม่อย่างไรแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าผลการสอบสวนเบื้องต้นออกมาแล้วนะคะ
1: ใช่ครับซึ่งผลการสอบสวนเบื้องต้นนะครับผู้ต้องหาชาวจีนพบว่ามีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งของขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันนะครับว่ายังไม่พบข้อมูลว่าจะมีการก่อเหตุวินาศกรรมและเหตุรุนแรงในประเทศไทยอย่างล่าสุดนะครับเพจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าพลตำรวจโทไตรรงค์บุพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ระบุว่าผลการสอบสวนนายหมิงเฉินซันพบมีความเกี่ยวพันกับความขัดแย้งขบวนการสแกมเมอร์ในประเทศเพื่อนบ้านยืนยันยังไม่พบข้อมูลว่าจะก่อเหตุวินาศกรรมเหตุรุนแรงในประเทศไทย
0: ค่ะและจากกรณีล่าสุดนะคะทำให้พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการด่วนค่ะให้มีการตรวจสอบแล้วก็ปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายป้องปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือว่าแอบแฝงเข้าเมืองเพื่อกระทำผิดกฎหมายโดยสั่งการมาตรการ3ระยะด้วยกันนะคะระยะแรกเป็นมาตรการเร่งด่วนคือ3เดือนแรกค่ะเอ็กซเรย์ระดมแล้วก็กวาดล้างให้มีการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติในระดับนโยบายแล้วก็ระดับจังหวัดพร้อมทั้งกำหนดให้ทุกหน่วยระดมกวาดล้างอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายส่วนมาตรการในระยะกลางค่ะขุดรากถอนโคนค่ะขับเคลื่อนการ

0: ฏิบัติงาน 6-9 เดือนโดยให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเป็นหน่วยรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานต่างๆตรวจสอบข้อมูลคนต่างด้าวตรวจสอบข้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆการขออยู่ต่อในราชอาณาจักรแล้วก็การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวมาตรการสุดท้ายหรือเป็นมาตรการระยะยาวนะระยะ 1-2 ปีให้จัดทำระบบฐานข้อมูลคนต่างด้าวการตรวจสอบและสถานะคนต่างด้าวเชื่อมโยงกับระบบ One Police ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบฐานข้อมูลคนต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ขณะที่เมื่อคืนนี้นะครับในช่วงทุ่มครึ่งนั้นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เรือนจำพิเศษพัทยาจังหวัดชลบุรีก็นำตัวนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนในคดีซุกระเบิดซีโฟและอาวุธสงครามจำนวนมากไปส่งยังโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณหลังมีอาการชักเกร็งในระหว่างถูกนำตัวเข้าสู่ระบบการคัดกรองของนักกฎของเรือนจำพิเศษพัทยาครับหลังจากผู้ต้องหารายนี้ถูกจับกุมและก็ไม่ยอมกินข้าวรวมแล้วเป็นเวลาถึง3วันและกำลังจะเข้าสู่วันที่4โดยเจ้าตัวนั้นกินแต่น้ำเปล่ารวมถึงมีสภาวะเครียดจึงทำให้เกิดอาการดังกล่าวปัจจุบันนั้นนายหมิงเฉินซันครับยังคงนอนรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ของโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณได้อยู่ในการดูแลของคณะแพทย์และก็ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ที่เฝ้าอยู่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดส่วนอาการของนายหมิงเฉินซันนั้นผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสอบถามยังนายแพทย์วิชัยธนาโสพลผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ในวันนี้จะมีการรายงานอาการและก็ขั้นตอนการดูแลไปยังผู้บังคับบัญชาระดับสูงให้ได้รับทราบ
0: มาดูอีกหนึ่งคดีที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเรื่องการปราบปรามนอมบีดีในประเทศไทยนะคะล่าสุดทางกรมสอบสวนคดีพิเศษมีการจับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะเปิดปฏิบัติการเชิงรุกนะลุยปราบธุรกิจอัมพรางของคนต่างด้าวหรือว่านอมบีดีในเมืองท่องเที่ยวสำคัญเริ่มจากที่สมุยแล้วก็ที่เกาะพังงานค่ะพร้อมกับมีการขยายผลไปสู่เมืองท่องเที่ยวอื่นๆเพื่อเร่งดำเนินคดีและลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายต่อไปพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษพร้อมด้วยพันตำรวจโทชาญชัยลิขิตคันทศรผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคงมีการประชุมหารือร่วมกับนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือในการตรวจสอบและปราบปรามการประกอบธุรกิจอัมพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของประเทศตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งจากการสแกนข้อมูลบริษัทในหลายจังหวัดท่องเที่ยวพบความเสี่ยงเข้าข่ายธุรกิจนอมินีจำนวนมากแล้วก็มีรูปแบบที่ซับซ้อนค่ะรวมถึงได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีชาวต่างชาติบางกลุ่มมาแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนเบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเริ่มตรวจสอบเชิงรุกก็คือที่เกาะสมุยแล้วก็เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนโดยนำข้อมูลบริษัทกว่า 11,426 บริษัทมาวิเคราะห์แล้วก็จำแนกระดับความเสี่ยงเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเน้นตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงสูงก่อนพร้อมกับเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนทั้งนี้หากพบพฤติการเข้าข่ายนอมินีอย่างชัดเจนก็จะเร่งดำเนินคดีแล้วก็ลงโทษขั้นเด็ดขาดตามกฎหมายพร้อมขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอื่นๆอย่างเช่นที่จังหวัดภูเก็ตกระบี่พังงาพัทยาและที่หัวหินค่ะ
1: และเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติจากการแฝงเข้ามาในรูปแบบของนักท่องเที่ยวครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เตรียมที่จะเสนอทบทวนการลดระยะเวลาฟรีวีซ่านักท่องเที่ยวจาก60วันเหลือ30วันเพื่อเป็นการป้องกันการใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์ยืนยันนะครับว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่พิจารณาจากพฤติกรรมและก็กิจกรรมที่กระทบต่อความมั่นคงนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการพิจารณาลดระยะเวลาฟรีวีซ่าจาก60วันเหลือ30วันนะครับเพื่อลดอาชญากรรมข้ามชาติว่ากระทรวงการต่างประเทศเห็นว่ามีวีซ่าหลายประเภทแต่ฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวนั้นเห็นว่า60วันอาจจะเยอะไปและอาจจะมีคนที่เข้ามาโดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวจึงจะเสนอให้ลดเหลือ30วันเพื่อดูแลให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศนั้นเตรียมจะเสนอตั้งแต่รัฐบาลในสมัยอนุทิน1แล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจึงเลื่อนออกไปและขณะนี้กำลังเร่งเสนอแต่ว่าในกระบวนการทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะต้องไปหน่วยงาน

0: ที่เกี่ยวข้องพร้อมก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนายเสียศักดิ์ยังเปิดเผยด้วยว่าเมื่อวานนี้ได้พูดคุยกับนายกรัฐมนตรีเพื่อมาดูวีซ่าทั้งหมดที่บางส่วนอาจเกินความจำเป็นและจะดูได้ว่าจะสามารถยุบรวมได้หรือไม่และหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ใช้วีซ่าผิดวัตถุประสงค์โดยลำดับแรกนั้นจะทำเรื่องของฟรีวีซ่าเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวก่อน
1: กระทรวงมีความเห็นว่ามันมีวีซ่าหลายประเภทเยอะแยะนะครับเรื่องแรกก็ต้องเรื่องวีซ่าฟรีวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็เห็นว่า60วันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเพื่อวัตถุประสงค์ท่องเที่ยวอาศัยฟรีวีซ่า60วันเนี่ยเราก็จะลดเหลือ30วันแล้วก็ดูแลให้รัดกุมยิ่งขึ้นนะครับนี่ซึ่งเรื่องนี้เราเตรียมเสนอตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1แล้วแต่ตอนนั้นพอดีมันก็มีการเลือกตั้งก็เลยเลื่อนออกไปแต่ตอนนี้กำลังเร่งเสนอนะครับดูว่าที่เราต้องการเนี่ยหลักเกณฑ์เป็นยังไงมันนะฮะเพราะเดี๋ยวเกิดมีการอาศัยวีซ่าเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เนี่ยนะครับมันมีวีซ่ามากประเภทเลยเข้ามาแบบระยะยาวเข้ามาเป็นทั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาเพื่อมาเรื่องซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือทั้งหมดเนี่ยเป็นหลักการเป็นสิ่งที่ดีแต่เราต้องมาดูว่าเราควรจะมีเยอะแยะถึงตามที่เรามีอยู่ขนาดนี้แล้วเราจะยุบรวมแล้วมาดูหลักเกณฑ์ต่างๆให้มันรัดกุม
0: ผู้สื่อข่าวก็ถามต่อนะครับว่าสำหรับชาวจีนจะลดระยะเวลาการพำนักด้วยการยกเลิกฟรีวีซ่าหรือไม่นั้นนายเสียศักดิ์ก็ย้ำว่าเราไม่ได้มุ่งที่ประเทศใดเป็นพิเศษแต่มุ่งไปยังกิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยดังนั้นการออกวีซ่าต้องมีระยะเวลาที่เหมาะสมและประเด็นสำคัญคือไม่ได้เลือกปฏิบัติหากใครเข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์และภัยต่อความมั่นคงโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมต้องเพ่งเล็งให้ดี
1: เราไม่ได้มุ่งประเทศใดเป็นพิเศษเรามุ่งไอ้กิจกรรมที่อาจจะสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะครับเพราะนั้นก็คือมันก็มุ่งในแง่ของการออกวีซ่าที่ได้ระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับการท่องเที่ยวก็ไม่น่าจะเกิน30วันนะครับแล้วก็เราก็มีการกำหนดหลักเกณฑ์ให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์จริงๆแล้วมันก็มีวีซ่าประเภทอื่นที่เราต้องดูว่าคนที่เข้ามาภายใต้วีซ่านี้เข้ามาภายใต้วัตถุประสงค์ของวีซ่านั้นหรือเปล่านะครับเพราะนั้นประเด็นสำคัญคือเราไม่ได้เลือกปฏิบัตินะครับจากใครที่เข้ามาผิดวัตถุประสงค์เข้ามาประกอบกิจกรรมที่เราไม่พึงประสงค์นะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับอาชญากรรมเนี่ยอันนี้เราต้องเพ่งเล็งให้ดี
2: เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายขนแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาในพื้นที่ชั้นในนะคะหลังจากที่มีการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมกระบวนการขนคนต่างด้าวในพื้นที่ของจังหวัดพิษณุโลกก่อนที่จะเข้าไปตรวจค้นบ้านพักที่ไม่มีเลขที่ในพื้นที่หมู่ที่21ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะก็ไปพบชาวเมียนมาจำนวน36คนซุกซ่อนรอเดินทางเข้ากรุงเทพและปริมณฑลเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบบ้านพักเป้าหมายในพื้นที่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะคะพบชาวเมียนมา36คนแบ่งเป็นชาย17คนหญิง19คนค่ะจากการสอบถามทั้งหมดให้การบอกว่าต้องการเดินทางไปทำงานในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลโดยติดต่อผ่านทางนายหน้าเสียค่าใช้จ่ายคนละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทเบื้องต้นก็พบว่านายหน้าได้จัดรถรับส่งจากที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายพามายังบ้านพักหลังดังกล่าวเพื่อใช้เป็นจุดพักคอยก่อนที่จะลักลอบเดินทางต่อเข้าพื้นที่ชั้นในเจ้าหน้าที่จึงควบคุมทั้งหมดมาทำประวัติขึ้นบัญชีเฝ้าดูและดำเนินการผลักดันกลับประเทศเมียนมาผ่านจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายทางนี้การเข้าตรวจคนในครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตม.จังหวัดพิษณุโลกจับกุมกลุ่มขบวนการขนคนต่างด้าวจำนวน149คนก่อนขยายผลจนทราบว่าบ้านพักดังกล่าวในจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในจุดพักคอยสำคัญของเครือข่ายลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมนายหน้าแล้วก็ผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
0: ขณะที่สถานการณ์ชายแดนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากมีการก่อความไม่สงบเกิดขึ้นอีกในช่วงที่ผ่านมาทั้งมีการลอบวางเพลิงเผายางการซุ่มยิงรถบรรทุก ที่ยะลาเองก็มีการลอบวางระเบิดทหารพรานที่นราธิวาสนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมเข้มแล้วก็เฝ้าระวังป้องกันการเกิดเหตุแล้วเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนที่1เข้าตรวจสอบในพื้นที่เป้าหมายบนทางหลวงหมายเลข42ฝั่งขาเข้าอำเภอสุไหงโกลกตำบลนานาคอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังพบร่องรอยการขุดเจาะพื้นผิวถนนที่ผิดปกติซึ่งเป็นจุดที่เคยถูกตรวจพบการขุดเจาะมาแล้วเมื่อวันที่23กันยายน2568ในครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ทำการปิดปากหลุมด้วยปูนซีเมนต์เพื่อป้องกันการใช้งานไปแล้วแต่ปัจจุบันพบว่าปากหลุมถูกกระเทาะทำให้เปิดกว้างขึ้นอีกจากการตรวจสอบไม่พบร่องรอยเศษดินใหม่ในบริเวณที่เกิดเหตุอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ยกระดับการเฝ้าระวังและการขยายผลการตรวจสอบในพื้นที่โดยรอบอย่างละเอียดเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ใช้ในการเส้นทางสัญจรครับที่จังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ประจำด่านตรวจจุดตรวจรอบเมืองยะลาเพื่อเป็นการยกระดับความเข้มในการตรวจสอบบุคคลและก็ยานพาหนะเป้าหมายอย่างละเอียดเพื่อสกัดกั้นการแฝงตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงโดยพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9มีการกำชับให้กำลังพลเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่และทุกหน่วยนั้นประสานการทำงานร่วมกันเพื่อควบคุมพื้นที่ในเส้นทางเสี่ยงปรับเปลี่ยนเส้นทางและยุทธวิธีให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดรวมทั้งให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นลงพื้นที่ตรวจสอบและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่อย่างใกล้ชิดทั้งนี้หน่วยงานความมั่นคงจังหวัดยะลาเปิดเผยข้อมูลการข่าวว่าพบความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงมีการขนย้ายระเบิดแสวงเครื่องเข้ามาพักคอยในพื้นที่เป้าหมายเพื่อเตรียมก่อเหตุในหลายรูปแบบอาทิการคว้างระเบิดการลอบวางระเบิดและการทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงวางวัตถุต้องสงสัยเพื่อลวงให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบก่อนที่จะมีการจุดชนวนซ้ำจึงขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาและกระจายเบาะแสหากพบเห็นสิ่งที่ผิดปกติในทันที
2: ส่วนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะล่าสุดนายกรัฐมนตรีก็มีการลงนำคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะตั้งคณะกรรมการผู้แทนพิเศษแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เพื่อที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แล้วก็แผนปฏิบัติการให้เป็นรูปธรรมพร้อมกับมีการสนับสนุนเรื่องการพูดคุยสันติสุขให้สำเร็จค่ะคณะกรรมการชุดนี้จะมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นรองประธานกรรมการคนที่1นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติรองประธานคนที่2และนายวันมูฮัมหมัดนอมะทาเป็นที่ปรึกษาส่วนกรรมการจะประกอบไปด้วยปลัดกระทรวงต่างๆค่ะทั้งผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติเลขาธิการกอรมน.เลขาธิการสอบต.ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมมีการประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมทั้งประสานงานกับรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเพื่อเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้มีผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการบูรณาการงานมีการประสานงานเร่งรัดติดตามแล้วก็ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาตินโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงนโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนอกจากนี้นะคะให้รายงานปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะแนวทางการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาต่อสมช.หรือนายกรัฐมนตรีแล้วแต่กรณีและมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็นรวมถึงดำเนินการอื่นตามที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายค่ะและล่าสุดนะคะผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศโดยมองว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันส่วนการพูดคุยเพื่อสันติสุขก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ใช่หนทางแก้ปัญหาทั้งหมดจึงต้องทำในหลายมิติแล้วก็เน้นประชาชนเป็นที่ตั้ง
1: มันก็ถึงเวลาแล้วที่การดำเนินการในเส้นทางต่างๆเนี่ยมันควรจะไปนะลักษณะไปในทางเดียวกันมีการพูดคุยกันนะครับเพราะการพูดคุยเพื่อสันติมันก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับเป็นการพูดคุยกับกลุ่มที่ก่อการร้ายอยู่ใช่ไหมครับ แต่การแก้ไขทางการเมืองเราก็ต้องคุยกับประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นทางจริงๆแล้วก็คือทางฝ่ายกลาโหมเขาเป็นคนเสนอนะครับ
3: ตรงนี้มันจะเป็นการแก้ไข
1: ก็ผมคิดว่ามันบางส่วนก็เรื่องการเมืองบางส่วนก็เรื่องการทหารตราบใดที่เราไปในทางเดียวกันครับอันนั้นสำคัญที่สุดครับ
3: เราจะที่คุณมันมีมาทุกรัฐบาลเองรัฐบาลนี้มันจะมากกว่ารัฐบาลอื่น
1: ก็ผมคิดว่าถ้าเราประสานการพูดคุยโดยตระหนักว่าการพูดคุยกับกลุ่มนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่มันไม่ได้เป็นผลทางทั้งหมดที่แก้ไขปัญหาภาคใต้ปัญหาภาคใต้เราต้องเน้นที่ประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับ
0: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับจากกรณีที่สภาพอากาศแปรปรวนและก็หลายพื้นที่นั้นมีฝนตกอย่างหนักล่าสุดครับที่จังหวัดลพบุรีถูกพายุพัดถล่มทำให้เสาไฟนั้นหักโค่นไป70กว่าต้นซึ่งทางจังหวัดก็เร่งเข้าเคลียร์พื้นที่พร้อมกลับมาจ่ายไฟได้ตามปกติแล้วส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแรงลมฝนก็ทำให้ต้นไม้ใหญ่นั้นล้มทับใส่บ้านคนแล้วก็รถยนต์ได้รับความเสียหายนายถนัดกิจน่วมอินผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3ภาคเหนือลพบุรีลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าหลังเกิดเหตุพายุฤดูร้อนพัดถล่มทำให้เสาไฟฟ้าแรงสูงริมถนนสายคันคลองชลประทานลพบุรีบ้านหมี่ล้มไปถึง73ต้นส่งผลให้ประชาชนกว่า 1,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้นอกจากนี้กระแสลมยังทำให้บ้านเรือนในหลายตำบลได้รับความเสียหายไปกว่า100หลังคาเรือนล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลพบุรีและพื้นที่ใกล้เคียงก็เร่งระดมเจ้าหน้าที่เข้ารื้อถอนเสาไฟฟ้าที่หักโค่นพร้อมเดินหน้าจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ครบทุกพื้นที่แล้วขณะที่เรืออากาศตรีชัชพงษ์เพิ่มผลรักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกสทช.เขต15ก็ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและติดตามการกู้คืนระบบสื่อสารที่วัดพดุงธรรมอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีโดยเจ้าหน้าที่ของสายสื่อสารทุกเครือข่ายก็มีการเร่งระดมกำลังเข้าพื้นที่เพื่อซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาคาดว่าจะสามารถฟื้นฟูระบบอินเทอร์เน็ตให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติภายในวันนี้
2: ส่วนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทางมูลนิธิกุศลศรัทธาอำเภอชัยยาได้รับแจ้งเหตุลมพายุพัดกระหน่ำค่ะทำให้ต้นไม้หักโค่นล้มทับบ้านแล้วก็รถยนต์ประชาชนได้รับความเสียหายโดยเฉพาะนะคะในจุดต้นแคยักษ์อายุกว่า100ปีล้มทับบ้านไม้2ชั้นจนพังแล้วก็ยังทับรถยนต์ที่จอดอยู่นะคะเคราะห์ดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนายชยันรัตน์รุ่งโรจน์วรารักษ์ในอำเภอชัยยาก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับนำกำลังเข้าเร่งตัดต้นไม้เคลื่อนย้ายรถที่เสียหายแล้วก็เร่งซ่อมแซมบ้าน
4: อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยอยู่พอที่ลั่งลมแรงพุ่งว่าว่าใต้ไว้เพื่อต้นยางไว้ฮัก
5: ที
4: ่ลั่งบอกไว้แป๊บนึงก็ขอหั่นแล้วครับหมายใหญ่ก็ลงมาเลย
5: ตอนนั้นมีคนอยู่มั้ยคะในบ้าน
4: อยู่แต่พุ่งคนเดียว
5: อ๋อซึ่งตอนนั้นพอว่าไม้ลงตีแล้วเราซึกขึ้นมา
4: ครับ
5: โอ้โห
4: ปิด
5: อ๋อ
4: ก็คุยงั้น
5: ก็คือเป็นบ้านแข็งๆหรือว่าเป็นบ้านญาติคะ
4: บ้านญาติบ้านพี่เบ้าบ้าน
2: ส่วนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานการประชุมหารือการบริหารจัดการอุทกภัยหลังศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนำเสนอระบบเตือนภัยล่วงหน้าอัจฉริยะใช้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านระบบ CCTV และแฟลชโมเดลพร้อมขับเคลื่อนโปรแกรม Tomorrow.io เพื่อคาดการปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำต่างๆโดยระบบดังกล่าวสามารถแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้ประมาณ3วันหรือรายชั่วโมงเพื่อใช้เป็นแนวทางประกอบการยกระดับธงเตือนภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เสี่ยง
0: ทางด้านนายอัครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนบ้านนาค้ออำเภอปากชมจังหวัดเลยเพื่อตรวจเยี่ยมอาคารเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุพายุฤดูร้อนเบื้องต้นนั้นอาคารเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังคาและโครงหลังคาหลุดออกทั้งหลังฝ้าเพดานถล่มรางน้ำฝนเสียหายประตูหน้าต่างและกระจกแตกกระจายรวมเสาอาคารทุกต้นมีรอยร้าวขณะที่อุปกรณ์การเรียนการสอนพัดลมและเครื่องปรับอากาศไม่สามารถใช้งานได้

0: ิได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วมิกสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสยังค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะน้าเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: แล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาส

0: แบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
1: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
1: ขอให้น้าหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: รู้ไหมก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมหน่อยหนู

สวัสดีค่ะนักเรียนปลายทางและสวัสดีคุณครูปลายทางนะคะและสวัสดีนักเรียนในห้องนี้ค่ะวันนี้มาพบกับรายวิชาสังคมศึกษานะคะกับคุณครูณัชยาหุ้นชิ้นค่ะนักเรียนคะบทเรียนที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คือเรื่องสวดมนต์และแผ่เมตตาค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนนะคะคุณครูจะบอกจุดประสงค์การเรียนรู้กับนักเรียนนะคะว่าบทเรียนนี้นักเรียนจะได้รับอะไรบ้างนะคะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันค่ะ 1. รู้ภาษาบาลีของบทสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยค่ะ 2. รู้ภาษาบาลีและความหมายของการแผ่เมตตาค่ะ 3. สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาค่ะ 4. เห็นประโยชน์ของการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและแผ่เมตตาค่ะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนในวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะนั่งสมาธิก่อนค่ะสัก2นาทีนะคะเพื่อเป็นการทำจิตใจให้บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านในขณะที่เราจะเรียนกันในบทนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางนะคะนั่งสมาธินะคะโดยการนั่งขัดสมาธิก่อนค่ะลูกนักเรียนนั่งขัดสมาธิก่อนนะลูกและให้นักเรียนทุกคนนะคะหลังจากที่นั่งขัดสมาธิแล้วให้เด็กๆนะคะหลับตาลงค่ะการนั่งสมาธินะคะเราจะไม่ลืมตานะคะลูกแล้วก็เวลาเราหลับตาเราจะไม่กดหัวตานะคะหนูหลับแบบสบายๆลูกเอาเปลือกตาปิดให้แบบสบายๆนะคะ

0: นักเรียนคะหนูได้นั่งสมาธิไปเรียบร้อยแล้วนะคะทางนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะตอนนี้ให้นักเรียนนะคะค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะไม่ต้องรีบนะลูกค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนรู้สึกอย่างไรบ้างเอ่ยใครจะตอบดีเอ่ยไอดีใช่ไหมครับหนูรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกมืดมืดยังไงเอ่ยมองไม่เห็นเป็นสีดำหมดเลยแล้วผู้หญิงล่ะคะหนูรู้สึกอย่างไรบ้างคะรู้สึกมืดรู้สึกสงบไม่เอ่ยสงบใช่ไหมคะแล้วจิตใจฟุ้งซ่านไหมคะพร้อมที่จะเริ่มเรียนหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เด็กๆปลายทางด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการสวดมนต์และแผ่เมตตาใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนสวดมนต์เวลาใดบ้างคะ
1: ก่อนนอน
0: แล้วก็อะไรคะตอนไปวัดใช่ไหมครับตอนเช้านักเรียนคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าโรงเรียนเรามีการสวดมนต์ตอนเช้าทุกวันไหมคะ
1: ม
0: ีทุกวันเลยใช่ไหมคะโรงเรียนอื่นก็มีเช่นกันค่ะเขาจะมีการสวดมนต์และแผ่เมตตาในตอนเช้าทุกวันค่ะถือเป็นกิจกรรมหน้าเสาธงของทุกโรงเรียนนั่นเองค่ะนักเรียนคะทำไมเขาถึงต้องให้นักเรียนสวดมนต์ด้วยเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยอะไรนะครับอีคิว

0: แล้วเรายังสวดมนต์ได้ในเวลาใดอีกคะนักเรียนตอนเย็นหรือเวลาตอนไหนคะใครจะตอบดีเอ่ยหยิบไมโครโฟนขึ้นมาได้เลยนะคะผู้หญิงใช่ไหมคะใครเอ่ยหนูใช่ไหมคะนอกจากเราสวดมนต์ในตอนเช้าแล้วเรายังจะสวดมนต์ได้ในตอนไหนอีกคะ
1: ตอนกลางคืนค่ะ
0: ตอนกลางคืนก็คือก่อนนอนเหรอคะหนูสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันไหมคะ
1: ทุกวันค่ะ
0: ทุกวันเลยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันไหมคะใครสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนเลยยกมือหน่อยสิคะเก่งมากๆเลยค่ะเอามือลงค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะคะที่เพื่อนตอบถูกค่ะใช่แล้วค่ะนักเรียนจะมีการสวดมนต์ในตอนเช้าก็คือการทำกิจกรรมหน้าเสาธงนั่นเองค่ะและก็เวลาก่อนนอนนั่นเองนะคะบางครอบครัวก็จะมีการสวดมนต์รวมกันใช่ไหมคะก่อนนอนบ้านใครเป็นแบบนี้บ้างเอ่ยเด็กๆมีไหมคะมีใครที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็หนูไปนั่งสวดมนต์ในห้องพระบ้างเอ่ยยกมือหน่อยสิคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับตัวเองหน่อยค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเราจะมาสวดมนต์นะคะในบทของสวดบูชาพระรัตนตรัยนั่นเองนะคะคุณครูจะเป็นผู้นำสวดให้นักเรียนและให้นักเรียนนะคะพูดตามคุณครูนั่นเองค่ะและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมพูดไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะนักเรียนพร้อมไม่เอ่ยพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อม
0: แล้วพร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะเป็นผู้นำสวดก่อนนะคะและหนูสวดตามคุณครูนะคะอระหังสัมมาสัมพุทโธภควา
2: อระห
0: ัง
2: ส
0: ั
2: มมาส
0: ั
2: มพ
0: ุ
2: ทโธภควา
0: พุทธัง
2: พุทธัง
0: ภควันตังอภิวาเทมิ
2: ภควันตังอภิวาเทมิ
0: กราบ สวากขาโตภควตาธัมโม
2: สวากขาโตภควตาธัมโม
0: ธัมมังนมัสสามิ
2: ธัมมังนมัสสามิ
0: กราบสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
2: สุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนมามิ
2: สังฆังนมามิ
0: กราบนักเรียนคะถ้านักเรียนกราบไม่ถูกต้องไม่เป็นไรนะคะในวันนี้เดี๋ยวคุณครูจะไปสอนนักเรียนในชั่วโมงถัดไปนะคะวันนี้คุณครูจะให้หนูแค่สวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาก่อนนะคะนักเรียนคะนักเรียนลองดูบทสวดมนต์ของคุณครูนะคะนักเรียนคิดว่าคำไหนที่นักเรียนอ่านผิดเป็นประจำบ้างเอ่ยนักเรียนพอจะทราบไหมคะมีใครพอจะทราบบ้างไหมเอ่ยไม่ทราบใช่ไหมคะนักเรียนลองดูคำว่าพระขวาเห็นไหมคะนักเรียนจะเห็นคำว่าพระขวาใช่ไหมคะส่วนใหญ่จะออกเสียงเป็นอะไรเอ่ยเป็นพระขวาใช่ไหมคะตอนเช้านักเรียนได้สังเกตตัวเองไหมเอ่ยมีใครสังเกตตัวเองบ้างเอ่ยไม่ได้สังเกตเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูก็นำสวดให้นักเรียนไปแล้วนะคะนักเรียนคะนักเรียนทราบไหมคะว่าบทบูชาพระรัตนตรัยหมายถึงอะไรเอ่ยมีทราบไหมเอ่ยเด็กๆพระรัตนตรัยหมายถึงอะไรคะมีใครพอจะทราบไหมคะ
3: บทสวด
0: ของใครเอ่ยของพระพระอะไรคะพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านักเรียนคะพระรัตนตรัยหมายถึงแก้วอันประเสริฐ3ประการนั่นเองค่ะคืออะไรเอ่ยพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะนักเรียนคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะคะนั่งเป็นขัดสมาธิค่ะตอนนี้นะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้สวดมนต์กันนะคะนักเรียนนั่งเป็นขัดสมาธิได้นะคะลูกจะได้สบายนะคะนั่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็นั่งให้ตรงคอคนหน้าด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนลองเปิดบทสวดมนต์ที่อยู่ในแบบฝึกหัด

0: ของเราสิคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเปิดบทสวดมนต์นะคะในวันนี้เจอยังเอ่ยอยู่หน้าที่เท่าไหร่คะอยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆ31ค่ะใครเห็นตัวเลข31มีเลขอะไรกับเลขอะไรคะเด็กๆต้นทางและเด็กปลายทางมีเลข3กับเลข1นะคะเปิดไปหน้า31ค่ะเดี๋ยวเราจะดูบทสวดมนต์กันนะคะคุณครูนักเรียนฟังคุณครูก่อนนะคะคุณครูให้นักเรียนแบ่งวรรคให้คุณครูหน่อยค่ะว่าวรรคไหนหมายถึงพระพุทธวรรคไหนหมายถึงพระธรรมและวรรคไหนหมายถึงพระสงฆ์นะคะให้นักเรียนลองแบ่งกันเองก่อนนะคะคุณครูยังไม่บอกนะคะตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนลองเอาดินสอนะคะขีดลงไปก่อนนะคะว่าวรรคไหนเป็นพระพุทธวรรคไหนเป็นพระธรรมและวรรคไหนเป็นพระสงฆ์ค่ะนักเรียนลองทำกันเองก่อนนะคะคุณครูยังไม่บอกค่ะในตอนนี้ลองขีดแบ่งวรรคของตัวเองก่อนนะคะลูกหรือหนูจะหันไปปรึกษาเพื่อนข้างๆก็ได้นะคะช่วยเหลือกันได้นะคะนักเรียนหันไปทางเพื่อนได้นะคะช่วยเหลือกันได้ค่ะลองแบ่งกันก่อนนะคะคุณครูจะให้นักเรียนลองแบ่งก่อนค่ะยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะนักเรียนคะถ้านักเรียนเสร็จแล้วให้นักเรียนนั่งตัวตรงก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนของห้องนี้นะคะออกมานั่งชั้นเรียนค่ะคุณครูจะถามเพื่อนว่าเพื่อนแบ่งวรรคอย่างไรบ้างนะคะนักเรียนหันหน้ามาทางคุณครูก่อนนะคะลูกใครเสร็จคนแรกนะเมื่อสักครู่นี้อีคิวใช่ไหมคะเชิญอีคิวหน้าชั้นเรียนเลยลูกปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะหันหน้ามาทางคุณครูและก็เพื่อนก่อนนะคะทุกคนตอนนี้หนูหยุดที่จะหยิบดินสอขึ้นมาก่อนนะคะไหนดูอีคิวแบ่งวรรคยังไงเอ่ยอีคิวแบ่งวรรคอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทวิหนูแบ่งวรรคนี้เป็นพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์คะพระพุทธใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะเฉลยทีเดียวเลยนะคะวรรคที่สองละลูกสวากขาโตภควัตตาธรรมโมธรรมังนัมสามิหนูแบ่งวรรคนี้เป็นพระอะไรคะกี้นี้เป็นพระพุทธแล้วค่ะวรรคต่อไปเป็นพระธรรมเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิวรรคนี้หนูแบ่งให้กับพระอะไรลูก
1: พระสงฆ์
0: ครับพระสงฆ์ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเชิญอีคิวกลับไปนั่งทีนะคะนักเรียนคะนักเรียนในห้องนี้แบ่งวรรคได้เหมือนเพื่อนไม่เอ่ยหนูแบ่งวรรคได้3วรรคเท่าเพื่อนไหมคะ
1: ได
0: ้ใครแบ่งได้ไม่เท่าเพื่อนบ้างเอ่ยยกมือหน่อยสิคะไม่มีเลยใช่ไหมคะหนูแบ่งได้3วรรคเลยใช่ไหมคะหรือมีใครแบ่งวรรคได้แตกต่างจากเพื่อนบ้างไหมคะมีไหมเอ่ยหนูแบ่งได้กี่วรรคเอ่ยใช่ค่ะหนูแบ่งได้กี่วรรคคะ2วรรคเหรอคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันนะลูกว่าหนูจะแบ่งวรรคได้เหมือนกับคุณครูหรือเปล่านะคะตอนผู้ชายหนูต้องนั่งตัวตรงก่อนนะคะหันหน้ามาทางคุณครูก่อนค่ะทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยค่ะและวางแบบฝึกหัดวางไว้ข้างๆตัวเองก่อนนะคะเราจะไม่มีการขีดเขียนหรือเอาดินสอลงไปวาดรูปใดๆทั้งสิ้นนะคะตอนนี้หันหน้ามาทางคุณครูให้เรียบร้อยก่อนค่ะผู้หญิงคะนั่งให้ตรงค่ะเขาบอกว่าผู้หญิงถ้านั่งตัวตรงจะเป็นผู้หญิงที่มีความสวยและมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะผู้ชายถ้าหนูนั่ง

0: ัวตรงหนูจะเป็นคนหล่อและมีบุคลิกภาพที่ดีค่ะผู้หญิงล่ะคะนั่งตัวตรงทุกคนเลยใช่ไหมคะแสดงว่าสวยทุกคนเลยค่ะนักเรียนคะเราไปดูวรรคแรกกันค่ะอารหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทภิวรรคนี้คือวรรคแรกค่ะให้นักเรียนขีดด้วยสีแดงเอาไว้นะคะคือเป็นการแบ่งวรรคในเรื่องของพระพุทธนั่นเองค่ะส่วนวรรคที่2นะคะสวาขาโตภควัตตาธโมธรรมังนัมมัสสามิเป็นวรรคที่2นะคะแบ่งในส่วนนี้เป็นของพระธรรมนั่นเองค่ะเราจะขีดด้วยสีฟ้าเอาไว้นะคะคือวรรคที่2ค่ะและวรรคที่3นะคะสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิวรรคนี้จะเป็นวรรคที่3นะคะให้นักเรียนขีดด้วยสีส้มนั่นเองค่ะซึ่งเราเรียกวรรคนี้ว่าเป็นวรรคของพระสงฆ์นั่นเองค่ะตอนนี้นักเรียนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบทสวดนี้เป็นบทสวดเกี่ยวกับการบูชาพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆต่อไปเราจะเข้าสู่บทแผ่เมตตากันนะตอนนี้นักเรียนนั่งหันหน้ามาทางคุณครูก่อนนะคะยังไม่ต้องจับแบบฝึกหัดใดๆทั้งสิ้นนะคะผู้หญิงค่ะวางดินสอก่อนค่ะแล้วหันหน้ามาทางคุณครูก่อนนะคะคุณครูจะนำบทสวดในเรื่องของแผ่เมตตาแล้วก็ให้นักเรียนพูดตามคุณครูนะคะทางนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะเราไปอ่านบทแผ่เมตตาพร้อมๆกันค่ะสัพเพสัตตา
1: ส
0: ั
1: ตว์ท
0: ั้
1: งหลายที
0: ่
1: เป
0: ็
1: นเพ
0: ื่
1: อนท
0: ุ
1: กข์
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
1: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
0: อเวราโหนตุ
1: อเวราโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
0: อัพยาปัจฉาโหนตุ
1: อัพยาปัจฉาโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: อ
0: ย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อะนีคาโหนตุ
1: อะนีคาโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
1: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนักเรียนคะอันนี้เป็นเกี่ยวกับบทสวดแผ่เมตตาใช่ไหมคะคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่านักเรียนสวดบทแผ่เมตตาเพื่ออะไรคะมีใครพอจะทราบไม่เอ่ยอีคิวใช่ไหมคะอีคิวหยิบไมโครโฟนขึ้นมาตอบเลยลูกนักเรียนสวดบทแผ่เมตตาเพื่ออะไรคะ
2: ได้บุญครับ
0: เพื่อที่เราจะได้บุญหรือแบ่งบุญกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใครแล้วค่ะการที่เราสวดบทแผ่เมตตานะคะเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั่นเองค่ะนักเรียนคะคุณครูให้หนูเปิดในเรื่องของบทแผ่เมตตาอีกเช่นเคยค่ะและให้นักเรียนลองแบ่งวรรคดูนะคะว่าเราสามารถแบ่งวรรคบทแผ่เมตตาได้ทั้งหมดกี่วรรคค่ะตอนนี้ให้นักเรียนปลายทางและก็ต้นทางนะคะทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะหนูเปิดไปบทแผ่เมตตาอยู่หน้าถัดไปค่ะลูกหนูลองแบ่งวรรคบทแผ่เมตตาสิคะว่าหนูแบ่งได้กี่วรรคเอ่ยแบ่งได้เหมือนคุณครูหรือเปล่านะคะใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยผู้ชายเสร็จแล้วผู้หญิงเสร็จแล้วมีใครเสร็จแล้วไหมคะเสร็จแล้วใช่ไหมครับ

0: มีใครอีกไหมลูก
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้วใช่ไหมทาพี่ชายเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะครับผู้หญิงละลูกเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วไหมผู้หญิงเสร็จหมดทั้งทุกคนเลยไหมคะใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยยกมือหน่อยสิคะนักเรียนปลายทางละคะเสร็จหรือยังคะเสร็จเรียบร้อยหรือยังเอ่ยเดี๋ยวกิจกรรมนี้เสร็จนะคะนักเรียนหนูนั่งตัวตรงนะคะแล้วหันหน้ามาทางคุณครูค่ะใครเสร็จแล้วหันหน้ามาทางคุณครูลูกตอนนี้แถวผู้หญิงแถวที่หนึ่งเริ่มจะไม่เป็นแถวแล้วนะคะหนูนั่งให้เป็นแถวนะลูก
1: เสร็จหมดแล้ว
0: ค่ะเสร็จหมดแล้วใช่ไหมครับเก่งมากๆเลยค่ะครั้งนี้จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายออกมาดีเอ่ยเสียงดังค่ะคุณครูขอเลือกผู้หญิงพอเมื่อสักครู่ให้ผู้ชายออกมาแล้วตอนบทสวดมนต์พระรัตนตรัยใช่ไหมคะเดี๋ยวกิจกรรมต่อไปให้ผู้หญิงออกมาบ้างนะคะในเรื่องของบทแผ่เมตตาค่ะเด็กผู้หญิงคนไหนจะออกเอ่ยใครจะออกดีคะเป่ายิ้งฉุบค่ะสองคนนี้เชิญหน้าชั้นเรียนค่ะหนูแบ่งบทแผ่เมตตาออกเป็นกี่วรรคคะลูกกี่วรรคคะหนูแบ่งได้4วรรคใช่ไหมคะหนูแบ่งวรรคไหนบ้างเอ่ยหนูแบ่งเป็นสัพเพสัตตาอเวราหนตุอัพยาปชาหนตุใช่ไหมคะหนูแบ่งวรรคนี้ใช่ไหมคะเป็น4วรรคนะคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะแล้วผู้ชายล่ะคะครูขอผู้ชาย1คนค่ะลูกใครจะออกเอ่ยอีคิวออกมาแล้วขอเปลี่ยนคนค่ะอาเติร์กออกมาค่ะเชิญหน้าชั้นเรียนเลยลูกเติร์กแบ่งบทแผ่เมตตาเป็นกี่วรรคลูก
2: 4วรรค
0: ไหน4วรรคให้คุณครูสิคะแบ่งวรรคไหนบ้างเอ่ยแบ่งเป็นสัพเพสัตตาอเวราหนตุอัพยาปชาหนตุอันนี้คือวรรคที่2ใช่ไหมคะอันนี้คะหนตุวรรคที่3ใช่ไหมลูกแล้วก็สุขีอัตานังปริหารันตุวรรคที่4ใช่ไหมลูกปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการที่หนูแบ่งนั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะทุกคนหันหน้ามาทางคุณครูก่อนลูกนั่งให้เรียบร้อยนะคะตอนนี้เราจะไม่มีการจับดินสอนะคะนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยค่ะเด็กๆทุกคนนั่งขัดสมาธิให้เรียบร้อยก่อนนะคะและวางแบบฝึกหัดวางไว้ข้างๆตัวค่ะเดี๋ยวถ้าคุณครูบอกให้หนูแบ่งวรรคหนูค่อยแบ่งวรรคให้ถูกต้องนะคะเราไปดูวรรคแรกกันค่ะบทแผ่เมตตาเราจะเป็นแบ่งวรรคเป็นแบบนี้นะคะวรรคที่1ค่ะให้นักเรียนขีดสีส้มนะคะคือสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะเป็นวรรคที่1ค่ะเราจะขีดด้วยดินสอสีส้มไว้นะคะถ้านักเรียนแบ่งวรรคไม่ถูกต้องให้นักเรียนลบนะคะแล้วก็แบ่งวรรคให้ถูกต้องนั่นเองค่ะต่อไปค่ะวรรคที่2อเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยนะคะเป็นวรรคที่2นั่นเองค่ะให้นักเรียนขีดสีด้วยสีเขียวนั่นเองค่ะคือวรรคที่2นะคะต่อไปค่ะวรรคที่3นะคะอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยนะคะให้นักเรียนขีดด้วยสีม่วงเอาไว้ค่ะเป็นวรรคที่3นั่นเองค่ะถ้านักเรียนแบ่งไม่ถูกเมื่อสักครู่ให้นักเรียนแบ่งให้ถูกต้องนะคะต่อไปวรรคที่4ค่ะอะนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยค่ะให้นักเรียนขีดด้วยดินสอสีฟ้าเอาไว้ค่ะนี่คือวรรคที่4นะคะ

0: นักเรียนขีดได้เลยนะลูกและต่อไปวรรคสุดท้ายค่ะเด็กๆสุขีอัตตานังปริหารันตุนะคะจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนะคะเป็นวรรคสุดท้ายค่ะให้นักเรียนขีดด้วยสีเหลืองเอาไว้นะคะซึ่งเราจะแบ่งทั้งหมดกี่วรรคเอ่ยเด็กๆตอนนี้กี่วรรคคะกี่วรรคนะดูสิคะลูกนับสิลูกกี่วรรคเอ่ย
1: 3
0: วรรคเหรอกี่วรรคคะ5วรรคนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปสู่ขั้นปฏิบัติกันนะคะให้นักเรียนนั่งเป็นกลุ่มนะคะกลุ่มที่1คุณครูขอแถวผู้หญิงนะคะแถวที่1นั่งเป็นวงกลมค่ะอย่าเพิ่งลุกนะคะตอนนี้ฟังคุณครูก่อนนะคะแถวที่2ให้นั่งเป็นวงกลมค่ะที่3นั่งเป็นวงกลมค่ะและ4นั่งเป็นวงกลมนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูจะให้หนูนะคะร่วมกันสวดมนต์และก็แผ่เมตตานะคะโดยเราจะนั่งเป็นวงกลมนะคะเป็นการสวดมนต์ที่ถูกต้องนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะเราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
1: พุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิ
0: สวากขาโตภะคะวตาธัมโม
1: สวากขาโตภะคะวตาธัมโม
0: ธัมมังนัมมัสสามิ
1: ธัมมังนัมมัสสามิ
0: สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ
1: สุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆ
0: สังฆังนะมามิ
1: สังฆังนะมามิ
0: ต่อไปเป็นบทแผ่เมตตานะคะเด็กๆนักเรียนเปิดบทแผ่เมตตาเลยนะลูกพนมมือไว้ที่หน้าอกนะคะและนั่งท่าเทพธิดาผู้ชายนั่งท่าเทพบุตรให้เรียบร้อยนะลูกสัพเพสัตตา
1: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก
1: สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุก
0: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
1: เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
0: อเวราหนตุ
1: อเวราหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
1: อย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
0: อัพยาปัชชาหนตุ
1: อัพยาปัชชาหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
1: เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อะนีคาโหนตุ
1: อะนีคาโหนตุ
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
1: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
1: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย
0: สุขีอัตตานังปริหะลันตุ
1: สุขี
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
1: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
1: รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด
0: เก่งมากๆเลยนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนกลับเข้าที่เดิมของตัวเองนะคะลูกลุกขึ้นเลยนักเรียนคะเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะที่เราเรียนเกี่ยวกับการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตานั่นเองค่ะคุณครูนะคะมีคำถามชวนคิดค่ะอยากจะถามเด็กๆว่าการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยมีประโยชน์อย่างไรคะใครจะเป็นผู้ตอบเอ่ยการสวดมนต์เนี่ยมีประโยชน์อย่างไรกับเราคะผู้หญิงใช่ไหมคะจะเป็นฝ่ายตอบนะคะ
2: ได้บุญค่ะ
0: ได้บุญใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะการสวดมนต์นะคะไหว้พระเนี่ยจะทำให้เรามีจิตใจที่สงบไม่ฟุ้งซ่านนั่นเองค่ะไม่กระวนกระวายและมีความเบิกบานใจอยู่เสมอนะคะคำถามที่สองค่ะเพราะเหตุใดนักเรียนจะต้องสวดมนต์ก่อนเข้าเรียนคะทำไมเราจะต้องสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนด้วยเอ่ยเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะตอบว่าอย่างไรคะนักเรียนต้นทางใคร

0: ็นผู้ตอบเอ่ยทำไมเราจะต้องมีการสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนด้วยคะผู้ชายจะตอบไหมคะเพราะอะไรเอ่ยทำไมเราจะต้องสวดมนต์ก่อนที่เราจะเข้าห้องเรียนด้วยเหมือนกับการที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้นะคะเพราะอะไรเอ่ยผู้ชายจะตอบใช่ไหมลูกหยิบไมโครโฟนเลยนะคะทำไมเราจะต้องมีการสวดมนต์ก่อนเข้าห้องเรียนคะ
1: จะได้มีสมาธิในการเรียน
0: ปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะเพราะขณะสวดมนต์จิตใจเราจะจดจ่ออยู่กับบทสวดมนต์นั่นเองนะคะทำส่งผลให้จิตใจเราเนี่ยสงบไม่ฟุ้งซ่านนะคะเกิดสติและพร้อมที่จะเรียนหนังสือนั่นเองคุณครูอยากจะถามนักเรียนว่าการที่เราสวดบทแผ่เมตตาเนี่ยมีผลดีต่อผู้ปฏิบัติอย่างไรคะส่งผลดีกับตัวนักเรียนอย่างไรเอ่ยผู้หญิงจะเป็นผู้ตอบใช่ไหมคะการที่เราแผ่เมตตาเนี่ยจะส่งผลดีกับนักเรียนอย่างไรคะ
1: ได้บุญค
0: ่
1: ะ
0: ได้บุญใช่ไหมคะปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยค่ะใช่แล้วค่ะการแผ่เมตตาคือการตั้งจิตเพื่อให้สรรพสัตว์ทั้งหลายมีความสุขนะคะไม่ทุกข์นั่นเองเว้นจากการผูกพยาบาทต่อกันจึงทำให้ลดความเห็นแก่ตัวลงได้ค่ะนักเรียนคะคุณครูอยากจะฝากทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะที่วันนี้เราได้มีการสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาคุณครูอยากจะให้นักเรียนนะคะกลับไปฝึกปฏิบัตินะคะในตอนเช้าที่เรามีการทำกิจกรรมหน้าเสาธงก็คือการสวดมนต์หรือนักเรียนกลับไปที่บ้านนะคะและมีการสวดมนต์ก่อนนอนนั่นเองค่ะอยากจะให้นักเรียนนะคะนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะส่วนในชั่วโมงถัดไปนะคะเราจะเรียนกันในเรื่องการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองค่ะซึ่ง2ชั่วโมงนี้นะคะเราจะเป็นการปฏิบัติทั้ง2ชั่วโมงก็คือการสวดมนต์และแผ่เมตตาชั่วโมงถัดไปจะเป็นการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์นะคะก็จะเป็นปฏิบัติอีกเช่นกันค่ะและชั่วโมงที่3เราจะไปวัดกันนะคะเพื่อไปปฏิบัติในสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์แผ่เมตตาหรือการที่เราได้กราบเบญจางคประดิษฐ์นั่นเองค่ะคุณครูอยากจะฝากนักเรียนปลายทางด้วยนะคะและนักเรียนต้นทางนะคะกลับไปปฏิบัติให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนมีอะไรสงสัยจะถามคุณครูไหมเอ่ย
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่มีใช่ไหมคะและนักเรียนปลายทางล่ะคะมีอะไรสงสัยจะถามคุณครูไหมคะถ้าไม่มีเราไปพบกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวหดหู่เสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะหลีเป๊ะขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Father.
1: สวัสดีคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องวันนี้ที่เราจะเรียนรู้กันนะก็ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วก็ยังอยู่กับในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาเอาละครับเดี๋ยวเรามาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมกันเลยนะ1 2 3การแก้โจทย์ปัญหาอันบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าดังนั้นวันนี้นะครับการแก้โจทย์ปัญหาของเรานะขั้นตอนเหมือนเดิมเลยในส่วนของการทำไมครับแก้โจทย์ปัญหาอันดับแรกใครจำได้ขั้นตอนเอ๊ะทำไงนะถ้าแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยอันดับแรกต้องอ่านทำไมครับอ่านทำความเข้าใจก่อนเลยนะพออ่านทำความเข้าใจขั้นต่อมาวางอะไรใครจำได้วางแผนในการที่จะแก้ปัญหานะครับหลังจากนั้นพอวางแผนเรียบร้อยก็ดำเนินการแก้ปัญหาหาคำตอบและสุดท้ายก็ตรวจสอบคำตอบนะครับก็เป็นลำดับขั้นตอนที่เราใช้ในส่วนของการแก้ปัญหานั่นเองนะนั้นโจทย์ปัญหาวันนี้ที่เราจะมาแก้กันมีทั้งการบวกการลบแต่ในสถานการณ์ก็จะมีคำสำคัญวันนี้มีคำว่าอะไรครับคำว่าน้อยกว่าอาจจะทำไมครับไม่ได้เป็นในเรื่องของการลบเสมอไปอาจจะเป็นการบวกก็ได้ขึ้นอยู่กับบริบทของโจทย์ต่างๆเอาละครับนั้นเรียนรู้กันวันนี้นะสิ่งสำคัญเด็กๆต้องวิเคราะห์นะครับและก็หาคำตอบของโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการบวกโจทย์ปัญหาการลบนะครับสำคัญเลยผลลัพธ์ไม่เกิน100นะจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่านั่นเองเดี๋ยววันนี้เราก็ทำไมครับเรียนรู้กันเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนรู้ทบทวนนิดนึงข้อตกลงของเรามีอะไรบ้างนะ
2: สองตาด
1: ูสองหูฟังสองคิด
2: ม
1: ีสติ
2: ไม่เข้
1: าใจให้ถาม
2: กล
1: ับบ้านทบทวนเรียนรู้อย่างฉลาดเฮ้เฮ้เฮ้เอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางขอเสียงดังฟังชัดนะเดี๋ยวครูแม็กนับให้นะครับ1 2 3

้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเสียงนางฟังชัดแบบนี้นะครับเชื่อว่าเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้กันแล้วนะก่อนอื่นเลยก็ต้องทำไมครับมาทบทวนก่อนนะอ้าวลองมาดูเลยนะครับวันนี้นะครับก็เป็นเนื้อหาต่อเนื่องอาจจะ

0: ทำไมครับไม่ต้องทบทวนแล้วก็สามารถทำไมครับเริ่มที่จะเรียนรู้กันเลยเนาะการแก้โจทย์ปัญหานะครับในส่วนของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบที่ผลลัพธ์ไม่เกิน100นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่านั่นเองอ้าวลองมาดูนะครับอ้าวช่วยอ่านหน่อยกอโอโกไม่โท
1: โก
0: โกอ้าวชื่อคนนะอ้าว1 2 3
1: โก
0: โกเลี้ยงไก่เจ็ดตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวโกโกเลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวเอาละครับเขาบอกว่าโก้เลี้ยงไก่7ตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัว
2: 11
0: รู้ได้อย่างไร11ตัวบางคนบอกว่าเขาเอามาทำไมกันเนี่ยเอามาลบกันแต่เขาเอาจำนวนไก่กับจำนวนเป็ดมาทำไมกันถึงรู้ว่าน้อยกว่าเขาเอามาทำไมกัน
2: เปรียบเทียบ
0: เขาเอามาเปรียบเทียบกันพอเปรียบเทียบแล้วก็ต้องบอกให้ได้ว่าเห็นไหมครับไก่น้อยกว่าอะไรล่ะเป็ดหรือเป็ดทำไมกับไก่อะ
2: ม
0: ากกว่าไก่แต่ข้อนี้ที่เขาถามเขาถามว่าอะไรครับมงคล
2: น้อยกว่า
0: เขาถามว่าเลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวเอาละพอมองปุ๊บนะครับตรงไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามโจทย์ถามคำถามครูแม็กนะโจทย์ถามอะไรตรงไหนล่ะตรงไหนที่เป็นส่วนที่โจทย์ถามบอกได้ไหมครับบางคนบอกสังเกตเลยที่สีอะไรนะ
1: ส
0: ีแดงเขาบอกว่าอะไรล่ะ
1: โก้
0: มีคำว่ากี่ตัวเห็นไหมครับเป็นประโยคคำถามส่วนนี้แหละเป็นส่วนที่โจทย์ถามนะก็คือโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวได้และส่วนที่โจทย์ถามลองมาดูต่อนะครับที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์ทำไม
2: โจทย์บอก
0: โจทย์บอกแล้วบอกอะไรบ้างล่ะ
2: โก
0: ้
2: เล
0: ี้
2: ยงไก่
0: 7ตัวโก้เลี้ยงไก่7ตัวบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอะไรอีกเขาบอกมาทำไมครับว่าเลี้ยงสัตว์2ชนิดคือโก้เลี้ยงไก่7ตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวเอาละครับนั้นเขาเอามาเปรียบเทียบกันเพื่อทำไมครับส่วนต่างว่าสัตว์ชนิดใดน้อยกว่าสัตว์ชนิดใดมากกว่านะครับแต่ที่เขาถามเลยในส่วนที่โจทย์ถามคือโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวก็ต้องไปทำไมครับไปหาว่าไก่เนี่ยน้อยกว่าเป็ดกี่ตัวใช่ไหมดังนั้นนะครับบางคนบอกว่าอ่านแล้วยังไม่เข้าใจอาจจะต้องวาดภาพหรืออาจจะวาดทำไมครับแผนภาพบาร์โมเดลดังนั้นนะก็ใช้การวาดภาพแสดงจำนวนเลยเลี้ยงไก่กี่ตัวนะ
1: 7
0: ตัวเลี้ยงเป็ด
1: 18ต
0: ัวแสดงว่าเลี้ยงเป็ด18ตัวแถบก็ต้องทำไมครับสั้นกว่าหรือยาวกว่าย
1: าวกว่า
0: ต้องยาวกว่าเลี้ยงอะไรครับเลี้ยงไก่เพราะเลี้ยงไก่กี่ตัวละ
1: 7
0: ตัวอันนี้นะครับให้เห็นถึงความสมเหตุสมผลเห็นไหมว่าอ๋อเลี้ยงเป็ดกี่ตัวนะ18ตัวแถบสีชมพูก็ยาวกว่าแต่ที่ต้องการเขาต้องการว่าโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวส่วนที่เขาต้องการคือตรงนี้นะครับส่วนที่เขาต้องการคือตรงนี้นะว่าไก่น้อยกว่าเป็ดทำไมครับกี่ตัวคือส่วนตรงนี้ที่ครูแม็กชี้ให้เห็นชัดเจนนะว่าส่วนที่เลี้ยงไก่เนี่ยน้อยกว่าเลี้ยงเป็ดนะกี่ตัวก็คือเขาเรียกส่วนอะไรใครบอกได้ตรงนี
1: ้
0: ส่วนต่างอยากได้ส่วนต่างทำไงเนี่ยเอามาทำไมกัน
2: เอามาลบก
0: ันก็เอา18ลบด้วย
1: 7
0: ผลลบที่เหลือก็ออกมาก็จะเป็นส่วนที่ทำไมครับไก่น้อยกว่าเป็ดหรือเป็ดมากกว่าไก่ก็คือส่วนต่างตรงนี้นั่นเองนะ

0: มีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกอันนี้คือส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามนะพอได้ส่วนที่โจทย์ถามแล้วนะครับที่เหลือ ง่ายมากเลยเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกเอ๊แล้วโจทย์บอกอะไรบ้างล่ะครับอะตอม
1: ในงานเล
0: ี้
1: ยงม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กโป
0: ่
1: งส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: 53ลูกบอกแค่นี้หรือเปล่าม
1: ีลูกโป่งสีขาว
0: บอกอะไรอีกมีลูกโป่งสีขาว76ลูกเห็นไหมครับบอกมาเลยจำนวนลูกโป่งทั้ง2สีคือสีฟ้าและสีขาวเอาละครับนำมาเปรียบเทียบกันเพื่อหาส่วนต่างเห็นไหมอยากจะได้ว่าเอ๊สีฟ้าเนี่ยน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกนั่นเองเอาละครับนั้นคาดเดาคำตอบเลยคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่า53ลูกล่ะเอคิดว่าคำตอบควรมากกว่าหรือน้อยกว่า53ลูกคิดว่าไงคิดว่าไงน้อยกว่าหรือมากกว่าฮะควรที่จะน้อยกว่าเท่าไหร่ครับ53ลูกเห็นไหมเอาละครับน้อยกว่าอยู่แล้วเห็นไหมครับเนาะพอเปรียบเทียบยังไงก็ต้องน้อยกว่า53ลูกอยู่แล้วดังนั้นนะครับพอทำไมครับคาดเดาคำตอบได้แล้วเด็กๆก็อาจจะทำไมครับวาดภาพประกอบว่าเอลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกนะลูกโป่งสีฟ้า53ลูกลูกโป่งสีขาว76ลูกคราวนี้นำมาเปรียบเทียบกันต้องการส่วนต่างเห็นไหมครับหลังจากส่วนที่เท่ากันเนี่ยต้องการส่วนต่างตรงนี้ว่าลูกโป่งสีฟ้าสีฟ้าคือด้านบนนะน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกคือตรงนี้แต่ที่คุณแม็กทำไมครับเขียนตรงนี้ให้เด็กๆดูทำไมครับจะเห็นชัดเจนเดี๋ยวไปเขียนด้านบนเดี๋ยวจะทำไมครับไม่เห็นว่าเอ๊ะต้องการอะไรพื้นที่ว่างๆตรงนี้นะครับเหมือนที่เคยสอนไปแล้วนะในส่วนของการทำไมครับเปรียบเทียบกันนะถ้าชี้ตรงนี้คือส่วนที่ทำไมครับน้อยกว่าพอชี้ตรงนี้ปุ๊บเป็นส่วนที่มากกว่าก็คือเราต้องการส่วนต่างนั่นเองก็นำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนน้อยกว่านะครับนั้นไม่ยากเลยดูแผนภาพแล้วนะดังนั้นนะครับหาคำตอบอย่างไรใช้วิธีการใช้วิธีลบนั่นเองนะครับประโยคสัญลักษณ์ต้องมาแล้วคือ
1: 76
0: ลบด้วย53ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่
1: 23
0: เท่าไหร่ครับ
1: 23
0: มองจากตัวเลขแล้วเอ๊ะตัวตั้งมากกว่าตัวลบนะถ้าใครหาผลลบโดยวิธีการทำไมครับตั้งลบก็จะชัดเจนแล้วอ๋อ76ลบด้วย53ตัวตั้งมากกว่าตัวลบลบได้เลย6ลบด้วย3
1: เหล
0: ือ3ไปที่หลัก10 70ลบด้วย50เหลือ
1: 10
0: 20หรือ20ตอบ
1: 23
0: โอ้โหเห็นไหมครับมีบางคนตอบได้เลยมองปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องเขียนเลยนะครับนั้นต้องฝึกฝนนะบางคนบอกว่าอยากหาผลลบหาผลบวกได้คล่องรวดเร็วนะครับต้องฝึกฝนนั่นเองนะครับเอาละนะครับพอได้คำตอบออกมาแล้วนะคำตอบเป็นเท่าไหร่ก็คือกี่ลูกนะ
1: 23
0: สีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวอยู่23ลูกก็หาได้จากทำไมครับนำจำนวนลูกโป่งสีขาวลบด้วยจำนวนลูกโป่งสีฟ้าก็จะได้ส่วนต่างออกมาแล้วก็นำมาตอบก็คือ23ลูกนั่นเองนะครับเอาละดังนั้นตรวจสอบนิดนึง23เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลเพราะน้อยกว่าเท่าไหร่ครับที่เราคาดเดาไว้แล้วน้อยกว่า53นั่นเองนะครับพอได้คำตอบสมเหตุสมผลก็นำทำไมครับกลับลงไปตอบได้แล้วว่าลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกนะ
1: 23
0: ลูกคำว่ากี่ก็หายไปแล้วก็ตอบได้เลยนะครับไม่ยากนะครับนั้นตอบตอบได้แล้วว่าลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาว23ลูกต่ออบตอบก็ตอบเป็นเล

0: อะไรครับ
1: ตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะไม่ยากนะครับดังนั้นนะครับดูทำไมครับภาพรวมอีกครั้งหนึ่งมีโจทย์ปัญหาในการเลี้ยงมีลูกโป่งใช่ไหมครับที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้มีลูกโป่งสีฟ้ามีลูกโป่งสีขาวแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันในส่วนที่โจทย์ถามเด็กๆ ก็ต้องวิเคราะห์และโจทย์ถามอะไรก็คือลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่าลูกโป่งสีขาวกี่ลูกอันนี้แหละสำคัญเลยเห็นไหมครับก็จะได้ส่วนที่โจทย์ถามและถ้าได้ส่วนที่โจทย์ถามที่เหลือ
2: ส่วนที่โจทย์บอก
1: เป็นส่วนที่โจทย์บอกอันนี้อยู่ในขั้นตอนของการอ่านทำความเข้าใจนะครับพออ่านทำความเข้าใจเสร็จแล้วต้องทำไมต่อนะวางอะไรนะ
2: วางแผน
1: ต้องวางแผนต่อแล้วนะครับอาจจะใช้การวาดภาพก็ได้นะหรือทำไมครับขั้นตอนสุดท้ายในส่วนของการวางแผนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ออกมานะครับแล้วเราก็ดำเนินการแก้ปัญหานะพอดูแล้วว่าอยากได้ส่วนต่างนำมาลบกันนะนำมาลบกันนะครับก็ได้คำตอบออกมาพอได้คำตอบตรวจสอบเรียบร้อยแล้วถึงจะนำมาตอบตอบนั่นเองนะครับตอบเลยในส่วนที่โจทย์ถามนั่นเองนั้นลักษณะนะของโจทย์ปัญหาให้เด็กดูภาพรวมนะครับนั้นอาจจะไม่ครบทุกขั้นตอนทุกข้อที่เราดำเนินการไปนะครับแต่ขั้นตอนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันในลักษณะประมาณนี้นะแต่ในวิการวิเคราะห์ต่างๆอาจจะลงลึกไม่เท่ากันเห็นไหมครับมีการคาดเดาคำตอบแต่บางทีเราก็ไม่ได้จำเป็นต้องทำไมครับเขียนลงไปนะก็อยู่ในขั้นตอนของการวางแผนก็มีหลากหลายสเต็ปหลายขั้นตอนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับลองมาดูอีก1ข้อนะก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดนะครับช่วยหน่อยเขาชื่ออะไรเนี่ยคนเนี้ยกอเองงอเก่งไหมเอก
2: เก
1: ่งนะครับเก่งเป็นชื่อคนนะเก่งเขาทำอะไรเอ่ยเก่งเขาทำอะไรครับออมอะไรเนี่ย
2: ออม
1: เงินดังนั้นนะครับเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของการออมเงินนะถ้าเรานำเงินมาโรงเรียนแล้วไม่ว่าจะเป็นเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะครับถ้าใช้ไม่หมดก็นำกลับไปหยอดอะไรครับหยอดกระปุกออมสินก็เป็นการออมเงินนะครับแล้วก็ในวันต่างๆนะอาจจะรวบรวมแล้วก็นำไปฝากที่ธนาคารก็ได้นะครับนั้นนิสัยการออมต้องฝึกฝนนะค่อยๆหยอดอาจจะหยอดวันละเล็กวันละน้อยนะครับนั้นค่อยๆเก็บสะสมเดี๋ยวเราก็จะมีมากนั่นเองเดี๋ยวเรามาอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันนะ1 2 3เก่งออมเงินสับดาแรก59บาทสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2 34บาทเก่งเอาละงงไหมงงไหมเท่าไหร่นะ
2: 53
1: รู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไงทำไมถึงเป็นบวกล่ะมีคำว่าน้อยกว่านะเอาละบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นน้อยกว่าต้องเป็นลบเสมอไหมไม่ได้จำเป็นต้องเป็นลบเสมอไปดังนั้นขึ้นอยู่กับบริบทเห็นไหมครับถ้าครูแม็กวาดภาพให้ดูเลยข้อนี้นะนั้นบางคนพออ่านโจทย์เสร็จแล้วอาจจะทำไมครับวิเคราะห์ได้เลยนะสัปดาห์แรกว่าสัปดาห์แรกก่อนสัปดาห์แรกออมเงินได้เท่าไหร่นะ
2: 59
1: บาทเอาแล้วนะสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2เขาบอกว่าสัปดาห์ที่2ออมเงินได้เป็นไงนะ
2: น้อยกว่า
1: เขาไม่ได้บอกว่าสัปดาห์ที่2เป็นไงแต่เขาบอกว่าสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2คือเขาบอกส่วนอะไรมาเขาบอกส่วนอะไรมาเขาบอกส่วนต่างตรงเนี้ยว่าสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2เท่าไหร่นะ34เท่าไหร่ครับ34บาทแสดงว่าสัปดาห์ที่2

0: เห็นไหมเห็นไหม
1: ออมเงินได้กี่บาทเนี่ยก็นำ59ไปรวมกับอะไรครับไปรวมกับ34เห็นไหมเขาบอกส่วนต่างตรงนี้มานะครับนั้นเด็กๆก็ต้องทำไมครับใช้การวิเคราะห์แล้วงั้นบางคนมองปุ๊บอาจจะทำไมครับได้คำตอบเลยตอบเท่าไหร่นะ90นะ90เท่าไหร่เมื่อกี้มีคนตอบมาแล้วอะ
2: 93
1: บาทอ้าวลองมาดูนะครับใจเย็นๆนะบางคนอาจจะยังตอบไม่ได้ใจเย็นก่อนเรายังไงครับยังไม่ได้วิเคราะห์นะนั้นแต่ละคนบางคนอาจจะอ่านปุ๊บทำไมครับตอบปั๊บได้เลยนั่นเองนะครับอ้าวก่อนอื่นดูก่อนโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอะไรถามอะไรตรงไหนตรงไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถาม
2: เก
1: ่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได้ตรงนี้แหละเป็นส่วนที่โจทย์ถามแสดงว่าที่เหลือง่ายมากที่เหลือเป็นส่วนที่โจทย์เป็นส่วนที่โจทย์บอกเขาได้ส่วนที่โจทย์ถามและที่เหลือก็เป็นส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมครับเขาก็บอกว่าเก่งออมเงินสัปดาห์แรก59บาทสัปดาห์แรกออมเงินได้น้อยกว่าสัปดาห์ที่2 34บาทนะเอาล่ะเรามาดูนะครับที่ทำไมครับที่ภาพประกอบก็ได้สัปดาห์แรกออมเงินเท่าไหร่ครับ59บาทสัปดาห์ที่2ได้เท่าไหร่เอ่ยรู้หรือยังยังไม่รู้แต่เขาบอกว่าสัปดาห์แรกตรงเนี้ยน้อยกว่าสัปดาห์ที่2อยู่เท่าไหร่นะ34บาทเขาบอกส่วนต่างมาดังนั้นอยากได้จำนวนเงินในสัปดาห์ที่2ที่เก่งออมเงินก็ต้องนำทำไมครับส่วนที่เท่ากันรวมกับส่วนต่างก็จะได้ทำไมครับเป็นจำนวนเงินของสัปดาห์ที่2ที่ออมเงินมานั่นเองนะดังนั้นง่ายมากข้อนี้หาคำตอบด้วยวิธี
2: ว
1: ิธี
2: บ
1: วกนั่นเองนะครับก็นำส่วนที่เท่ากันมารวมกับอะไรครับส่วนต่างเอาอะไรบวกอะไร
2: 59
1: บวก34เท่ากับบางคนตอบมาแล้วบางคนอาจจะได้คำตอบบางคนอาจจะยังไม่ได้คำตอบคนที่ยังไม่ได้คำตอบไม่ต้องตกใจค่อยๆนะอาจจะหาผลบวกในแนวไหนครับแนวตั้งก่อนก็ได้นะนั้นเวลาบวกบวกหลักไหนก่อน
2: หล
1: ักหน่วยกี่หน่วย9หน่วยบวก
2: 4
1: หน่วย TikTok 10เท่าไหร่นะ13รวมกันครบ10อย่าลืมที่ไม่ครบ10ก็ใส่ในหลักหน่วยคือใส่3ในหลักหน่วยแล้วก็ทด10ไว้ที่หลัก10แล้วก็มาบวกต่อที่หลักอะไรครับหลัก10 50บวก30 80ทดอีก10
2: 90
1: ตอบ93นะครับได้คำตอบออกมาแล้วนะว่าทำไมครับเก่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได
2: ้
1: 93บาทก็นำ519รวมกับอะไรครับ34เท่ากับ93นะไม่ยากเลยนะครับนั้น93เห็นไหมครับก็เป็นคำตอบที่เป็นไงเอ่ยสมเหตุสมผลนะครับเอาล่ะก็จากการคาดเดาของเรานั่นเองนะครับเอาล่ะไม่ยากเลยก็สรุปคำตอบเลยว่าเก่งออมเงินในสัปดาห์ที่2ได
2: ้
1: 93บาทก็เวลาตรวจคำตอบนะก็อาจจะนำทำไมครับจำนวนเงินในสัปดาห์ที่2ลบด้วยทำไมครับจำนวนเงินในสัปดาห์แรกและเท่ากับทำไมครับส่วนต่างหรือไม่เนาะก็ลองมาลบกันก็จะได้คำตอบเป็นไงครับเท่ากันนั่นเองนะในส่วนของการตรวจคำตอบนะครับเดี๋ยวเราก็ฝึกฝนเพิ่มเติมกันนะเอาละครับก็ไม่ยากเลยลองมาดูภาพรวมนะมีโจทย์ปัญหาเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์นิดนึงอ่านทำความเข้าใจนะดูซิโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะครับหลังจากพออ่านทำความเข้าใจขั้นต่อไปวางอะไรนะ
2: ว
1: างแผนแก้ปัญหานะครับก็อาจจะวาดภาพหรือขั้นตอนสุดท้ายทำไมครับเขียนประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นก็ทำไมครับหาคำตอบพอได้คำตอบก็ทำไมครับนำกลับลงไปตอบแล้วก็ตรวจสอบคำตอบอาจจะตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับก็ได้นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นลำดับขั้นตอนในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเอาละครับเด็กๆครับตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะฝึกฝนผ่าน แบบฝึกหัดนะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.28 ให้กับนักเรียนนะครับพร้อมกับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อตรวจสอบความถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับอ้าวเด็กๆเอาแบบฝึกหัดขึ้นมาเปิดไปแบบฝึกหัดที่ 2.28 อ้าวเจอหรือยังเจอหรือยังเอาแล้วครับอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ที่คำชี้แจงง่ายเลยคำชี้แจงเหมือนเดิมเลยอ้าวช่วยอ่านหน่อยพร้อมกัน1 2 3เขียนประโยคสัญญาลักษณ์และหาคำตอบอ่ะขออีกครั้งหนึ่ง1 2 3เขียนประโยคสัญญาลักษณ์และหาคำตอบดังนั้นนะครับเหมือนเดิมมีโจทย์ปัญหามาให้เด็กๆทำไมครับอ่านทำความเข้าใจเขาอาจจะใบ้มาให้แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรมีวาดภาพให้ด้วยแต่ให้เขียนประโยคสัญลักษณ์เองแล้วก็ทำไมครับหาคำตอบมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยมีไหมครับไม่มีลงมือทำได้เลยลงมือทำได้เลยข้อแรกชื่ออะไรนะตัวละครชื่ออะไรข้อที่หนึ่งเนี่ยโอกับอ้าโอกับเอโอมีเงินเท่าไหร่นะโอมีเงิน75บาทเอมีเงิน53บาทแล้วเขาถามว่าอะไรเอ่ยเอมีเงินน้อยกว่าโอกี่บาทหาคำตอบยังไงเนี่ยข้อนี้ใช้วิธีการลบลบนะวิธีการลบลบนะข้อนี้ใช้การลบเอาอะไรลบอะไรลูกเอาอะไรลบอะไร75ลบลบด้วย53ผลลบที่เหลือเท่ากับเท่าไหร่นะใครที่ไม่ได้ใจเย็นตั้งด้านข้างเลย75ลบด้วย50เท่าไหร่นะลบด้านข้างได้เลยเหลือเท่าไหร่นะ5ลบด้วย3เหลือ2 70ลบ50เหลือ20ตอบ20เท่าไหร่นะ22ต่ออบตอบตอบเป็นเลขอะไร
2: ไ
1: ตอบเป็นเลขไทยหรือใครอาจจะทำไมครับในประโยคสัญลักษณ์ก็เติมได้นะ22ข้อที่2ข้อที่2แก้ไขให้ครูแม็กนิดนึงนะในทำไมครับแถบข้อความเขาบอกว่าไก่99อะไรนะ
2: 99
1: เขาเขียนไก่99บาทต้องเป็นอะไรเอ่ยต้องเป็นตัวแก้ในแบบฝึกหัดให้ด้วยนะไก่นะครับแก้ตรงนี้นะตออัวอะไรครับตออัวตัว

0: ไก่กะ
1: ลุงดินลุงดินไม่ใช่ลุงปั้นดินนะลุงดินลุงดินเลี้ยงไก่กี่ตัวนะ99ตัวแล้วเขาบอกว่าลุงดินเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าไก่กี่ตัวนะ34ตัวลุงดินเลี้ยงเป็ดกี่กว่าบวกหรือลบข้อนี้บวกหรือลบใช้การอะไรครับการลบการลบการลบอะไรลบอะไรเอ่ยอะไรลบอะไร99ลบด้วยเท่าไหร่นะ60เท่าไหร่นะไม่เชื่อไม่เชื่อฮะเชื่อเธอเหรอไม่เชื่อฮะข้อนี้ต้องเชื่อไหมเนี่ยต้องเชื่อเหรออ้าว9ช่วยหน่อย9ลบด้วย4 9ลบด้วย4 5 90ลบด้วย30 6อะไรเอ่ย60ตอบ65มี7ข้อข้อ1ข้อ2นะเฉลยแล้วนะอย่าลืมแก้ให้ด้วยนะครับต่ออัวตัวนะเอข้อที่3ข้อที่3บวกหรือลบดูข้อที่3ดูดีๆเขาบอกว่าแม่ค้าขายมะม่วงได้59กิโลกรัมกิโลกรัมเป็นหน่วยในการทำไมครับวัดน้ำหนักนะเดี๋ยวเราก็เรียนรู้กันนะครับดูต่อเขาบอกว่าแม่ค้าขายมะม่วงได้น้อยกว่าฝรั่ง34กิโลกรัมแม่ค้าขายฝรั่งได้กี่กิโลกรัมบวกหรือลบบวกหรือลบดูดีๆมะม่วงเขาบอกน้ำหนักมะม่วงมาใช่ไหมที่แม่ค้าขายได้บอกส่วนต่างนี่ดูดีๆตรงนี้เขาบอกส่วนต่างมาอีกอยากได้จำนวนฝรั่งตรงนี้ต้องเอามาทำไมกันต้องเอามาต้องเอามาข้อนี้ต้องเอามาบวกกันอันนี้บวกนะแก้ไขนะใครไม่ถูกต้องระวังโดนหลอกระวังโดนหลอกนะฮะไหนข้อ4ข้อ4ใครทำแล้วข้อ4บวกหรือลบข้อที่4ก็ทำไมข้อที่4ก็บวกเอานะข้อ3บวกข้อที่4ก็บวกนะ

0: ้าวใบวิธีให้แล้วนะอ้าวข้อที่5ข้อที่6ข้อที่7ฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมอ้าวฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านอ้าวเก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะขอ5วินาที5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลา2ตาดู2หูฟังนะครับอ้าวข้อที่5ข้อที่6นะครับและข้อที่7ฝากเอากลับไปทำเป็นการบ้านข้อนี้ไม่มีแผนภาพให้ดูวาดเองนะครับหรืออาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยวิเคราะห์ก็ได้นะสำหรับใครที่อาจจะทำไมครับยังไม่คล่องหรือก่อนกลับบ้านนะสามารถถามคุณครูได้นะอ้าวเอาละครับเด็กๆครับ2ตาดู2หูฟังนะครับขอสรุปบทเรียนนะครับก่อนที่จะจากกันวันนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้กันวันนี้คือในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะครับกัปตันนะขั้นตอนแรกนะในการแก้โจทย์ปัญหาอ้าวใจเย็นก่อนทวนนิดนึงการแก้โจทย์ปัญหาขั้นตอนแรกต้องอ่านทำไมนะอ่านทำความเข้าใจก่อนให้รู้ว่าโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามอะไรหลังจากนั้นพออ่านทำความเข้าใจปัญหาแล้วว
1: างแผน
0: ในการแก้ปัญหาขั้นตอนสุดท้ายในการวางแผนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ให้ได้นะครับหลังจากนั้นก็หาคำตอบและตรวจสอบคำตอบอ้าวดูข้อตัวอย่างโก้เลี้ยงไก่7ตัวเลี้ยงเป็ด18ตัวโก้เลี้ยงไก่น้อยกว่าเลี้ยงเป็ดกี่ตัวเห็นไหมครับพอได้โจทย์ปัญหาแล้วก็ต้องหาว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรวางแผนอาจจะทำไมครับใช้แผนภาพบาร์โมเดลเข้ามาช่วยนะครับหลังจากนั้นก็เขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบพอได้คำตอบมาแล้วเด็กๆครับวิธีการหาคำตอบก็ต้องกลับไปทบทวนนะไม่ว่าจะเป็นการหาผลลบหาผลบวกมีหลากหลายวิธีที่ครูแม็กสอนไปนะครับก็เลือกวิธีที่เหมาะสมแล้วก็ทำไมครับง่ายต่อการที่ทำไมครับหาคำตอบนั่นเองนะฝากกลับไปฝึกฝนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับแล้วก็ตอบตอบอตอบเป็นเลขอะไรครับตอบเป็นเลขไทยนั่นเองนะเอาละครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าในชั่วโมงที่เท่าไหร่ในชั่วโมงที่1นั่นเองนะครับก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนนะในเรื่องของการหาค่าตัวไม่ทราบค่าเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็จะมาทำไมครับเรียนรู้กันนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดขอบคุณความเคารพ
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่ต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันเดียระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้งแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการเลือกช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่14ปลูกป่าในใจคน
1: คุณยายคะบ้านเราอากาศดีจริงๆเลยนะคะเป็นสุขตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นจริงๆเลยค่ะ
2: ก็บ้านของเราน่ะมีต้นไม้ใหญ่หลายต้นที่คุณตาปลูกอยู่หน้าบ้านยังไงล่ะจ๊ะเป็นต้นไม้ที่คุณตาปลูกมา20กว่าปีแล้วล่ะจ้ะ
0: โอ้โหต้นไม้หน้าบ้านเรามีอายุมากขนาดนี้เลยเหรอครับ
2: ใช่แล้วล่ะจ้ะคุณตาของหลานเริ่มปลูกต้นไม้ต้นนี้เพราะเห็นต้นแบบการปลูกต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ที่เป็นต้นแบบให้คนไทยได้ปลูกต้นไม้ตามและยังเป็นหลักการทรงงานของเรื่องปลูกป่าในใจคนอีกด้วยจ้าทรงให้แนวคิดเกี่ยวกับการปลูกป่าที่จะให้ราษฎรได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงโดยใช้วิธีปลูกไม้3อย่างแต่มีประโยชน์4อย่างคือ 1. พออยู่หมายถึงไม้เศรษฐกิจปลูกไว้สร้างที่อยู่อาศัยและจำหน่าย 2. พอกินหมายถึงปลูกพืชเกษตรเพื่อการกินและปลูกสมุนไพร 3. พอใช้หมายถึงปลูกไม้ไว้ใช้สอยโดยตรงและพลังงาน 4.ประโยชน์ต่อระบบนิเวศสร้างความสมบูรณ์และก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าการปลูกต้นไม้ในใจคนก็เช่นกันการสร้างความเข้าใจว่าเราปลูกต้นไม้ทำไมจำเป็นต่อชีวิตอย่างไรรวมถึงเป็นการปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการเป็นแบบอย่างที่ดีงามทรงลงพระหัตถ์ปลูกพันไม้ที่เหมาะสมต่อการเติบโตในพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนเสมอต้นไม้ทรงปลูกจึงเป็นเครื่องเตือนใจประชาชนให้คนไทยตระหนักและรับรู้ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้อันเป็นต้นทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ทั้งปวงแรงบันดาลใจที่อยากปลูกต้นไม้ก็เกิดขึ้นจากการปลูกป่าในใจคนของพระองค์ท่านนี่แหละหลาน
1: ๆถ้าหลายๆคนอยากปลูกป่าประเทศก็จะอุดมสมบูรณ์งั้นเราไปปลูกต้นไม้กันนะคะพี่ร่มเย็น
0: ได้สิเป็นสุขพี่ก็อยากให้ประเทศเรามีป่าเยอะๆ

0: แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของมวลมนุษยชาติพุทธศักราช2517ประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3มีการเร่งขยายตัวอุตสาหกรรมและขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการเตือนให้นึกถึงการพัฒนาที่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนดังความตอนหนึ่งว่าหากแต่จะทุ่มเทการสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนให้สอดคล้องกันด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดพุทธศักราช2540จากความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทอีกครั้งหนึ่งให้คำนึงถึงแนวทางการดำรงชีวิตโดยใช้การพัฒนาบนพื้นฐานของการมีสติโดยคำนึงถึงความพอประมาณที่ทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
1: อันนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับอาภิวัตน์และความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาพุทธศักราช2554ประเทศไทยและหลายประเทศได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เป็นแสงสว่างส่องทางคนไทยและประเทศไทยให้เห็นทางออกและสามารถเอาชนะความยากจนอยู่อย่างพอเพียงพร้อมทั้งหลายๆประเทศที่ขอพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นทางรอดของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตราบจนปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา4พฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุไต้ฝุ่นเกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนหน้าที่พายุเกจะซัดเข้าสู่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพยากรณ์การเกิดของพายุตามการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้จึงทรงสั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนเร่งขนเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปเตรียมพร้อมในพื้นที่ทำให้การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีก่อนที่พายุจะพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนับว่าด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยาได้ทรงสามารถช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลาบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เป็นเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ทางอากาศแผนที่ลมชั้นบนลักษณะอากาศประจำวันหลายครั้งทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่ช่วงเวลาที่พายุแต่ละลูกจะพัดผ่านประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่เห็นนี้คือแผนที่ทางอากาศที่ทรงร่างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2538ทรงพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเทเรซาเอ็กเซลทรงพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเคลื่อนตัวผ่านไปโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยทรงนำข้อมูลทางอากาศมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทิศทางลมผนวกกับความรู้ด้านเคมีทรงช่วยให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2537อากาศแห้งแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำน้ำทะเลรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาลึกจนถึงตำบลสำแลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมคลองประปาทรงโปรดให้หน่วยฝนหลวงออกปฏิบัติการทำฝนเทียมโดยทรงคำนวณให้ปฏิบัติการในระยะ50กิโลเมตรของจังหวัดนครสวรรค์จนทำให้เกิดฝนตกสามารถดันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับคลองประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของคนกรุงเทพมหานครการทรงงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่จะมีต่อประชาชนหลายครั้งผ่านไปโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยราษฎรและพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้พระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการยกย่องสดุดีจากทั่วโลกว่าเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอายุกว่า40ปีเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงต้นของการครองราชกิจการโทรคมนาคมของประเทศยังไม่ก้าวหน้ามากนักพระราชดำริในการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารหลายชนิดได้มีส่วนช่วยให้ระบบการสื่อสารของประเทศเจริญขึ้นเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ค้นคว้าเรื่องสายอากาศจนทำให้เกิดการพัฒนาสายอากาศที่มีประสิทธิภาพทั้งการติดต่อระยะไกลสามารถรับได้แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาทรงมีพระราช

ดำริในการพัฒนาการตั้งสถานีตรวจสัญญาณย่านความถี่สูงเพื่อสามารถสื่อสารไปได้ในระยะไกลๆทรงสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการสื่อสารช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารของประเทศทั้งของรัฐและเอกชนพระปรีชาสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในช่วงพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงเวลาที่กรมทางหลวงต้องเร่งสร้างถนนหลายสายในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัยอันตรายหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้รับพระราชทานกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2516ในขณะที่พนักงานสื่อสารของกรมทางหลวงกำลังนั่งทำงานตามปกติได้ยินเสียงพระองค์ท่านตรัสว่าสวัสดีเจ้าหน้าที่วิทยุกรมทางหลวงทุกท่านขอให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกๆคนทุกๆท่านให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างในปีนี้ตั้งใจทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันทรงใช้วิทยุสื่อสารประสานการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีในการทรงงานด้านการเกษตรทรงใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝนหลวงอย่างใกล้ชิดพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเปลี่ยนสู่สารเคมีหรือการเปลี่ยนจุดโปรยสารเคมีสามารถทำให้ฝนตกได้ตามเป้าหมายและเมื่อการสื่อสารของประเทศไทยพัฒนามาสู่ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีดาวเทียมพระองค์ก็ยังทรงศึกษาค้นคว้าในด้านนี้ตลอดมาถึงวันนี้ไม่ว่าการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ย้อนไปเมื่อ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในงานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงเริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันทรงใช้เวลา4เดือนในการศึกษาศาสตร์ทั้ง2แขนงคือเทคนิคการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความยากในการออกแบบตัวอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นตัวอักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์พลาสติกเพื่อสร้างตัวอักษรภาษาไทยรูปแบบต่างๆโดยทรงตั้งชื่อตามพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ์เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตรดาแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า30ปีที่แล้ววิธีการสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีมากำหนดเป็นจุดๆมาต่อกันนับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระราชหฤทัยที่ทรงรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์อย่างยิ่งนับจากพุทธศักราช2530คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และการทรงงานตามพระราชดำริต่างๆเช่นทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์แปลติโตทรงเรียบเรียงและพิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2537เพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2538ทรงร่างแผนที่ทางอากาศแสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวงทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชพัฒนาสระบุรีเขาวงกาฬสินธุ์สคสพระราชทานพรปีใหม่ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจสติรู้ตัวปัญญารู้คิดและสายสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย

อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งทรงเป็นที่รักของปวงชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงทรงนำพาราชอาณาจักรไทยด้วยศักดิ์ศรีด้วยความทุ่มเทและสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระชนมชีพทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงหลอมรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงที่เคารพนับถือของนานาประเทศแม้นการยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยจะเป็นภาพที่ได้เห็นเจนตาแต่ถ้อยถวายราชสดุดีของนานามิตรประเทศและองค์การสหประชาชาติยังคงก้องอยู่ในหัวใจและเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของชาวไทยทรงเป็นเอกษัตริย์ที่ทั่วโลกต่างแซ่สองสรรเสริญและยกย่องจากหัวใจอย่างแท้จริง70ปีแห่งการครองราชที่ทรงเปี่ยมด้วยความเพียรทรงยุติทุกข์และบำรุงสุขของแผ่นดิน

0: ไม่มีแล้วกษัตริย์ใดในโลกล่าเหนื่อยหนักกว่าพ่อหลวงปวงสยามไม่มีแล้วพื้นที่ใดในเขตคามไรย่ำยามรอยพระบาทเคยย่าตรา
1: ตั้งคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศ

จัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนําเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.และได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเรทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมเป็นเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทำให้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆได้มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
2: ส่วนของนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับ ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวรบธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราเนี่ยจะมีงานสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการ Zero Waste ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้วิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EEC นะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลักS curve new S curve นะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารนะประกันแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพลเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์กระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได้
1: วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งนะพระราชดำริวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐ ได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ๆต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยต้องเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
2: วัตถุประสงค์หลักๆของการ Open House เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเลย์มาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับ

0: เรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดเราก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม.6กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะครับแล้วเขาก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาก็ทำบ้านทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป.6อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชุมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้แต่เธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองเลยว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครูแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ย มีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้แล้วเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมที่ยังมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การที่ประเทศต่างๆจะสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกันสิ่งสำคัญคือการติดต่อสัมพันธ์ที่จะต้องรู้เขารู้เราซึ่งเรื่องดังกล่าวสมเด็จพระบุรพกษัตริย์ไทยทรงตระหนักรู้และปรับเปลี่ยนแนวทางในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในแต่ละช่วงเวลาให้ประสานสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกนำพาให้ประเทศชาติอยู่รอดปลอดภัยดำรงความเป็นเอกราชมาได้ตราบจนทุกวันนี้ในสมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานว่าไทยมีการติดต่อค้าขายกับจีนจนถึงสมัยอยุธยาจึงมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปถวายพระเจ้าแผ่นดินจีนโดยไทยได้รับผลประโยชน์ทางการค้าเป็นการตอบแทนซึ่งจีนเรียกการติดต่อในลักษณะนี้ว่าจิ้มก้องหรือบรรณาการในสมัยอยุธยาด้วยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ที่เอื้อต่อการเป็นเมืองท่าค้าขายประกอบกับนโยบายเปิดกว้างในการติดต่อสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศส่งผลให้กรุงศรีอยุธยากลายเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายเจริญสัมพันธไมตรีและเผยแผ่ศาสนาตลอดจนมีการส่งทูตอัญเชิญพระราชสารแลกเปลี่ยนไปมาระหว่างกันเริ่มจากโปรตุเกสญี่ปุ่นฮอลันดาสเปนอังกฤษและฝรั่งเศสภายหลังเสียกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช2310การเจริญทางพระราชไมตรีกับประเทศต่างๆต้องหยุดชะงักลงเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงปราบดาพิเศษขึ้นครองราชแล้วทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านการติดต่อค้าขายกับจีนจนกลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ส่วนชาติตะวันตกชาติแรกที่กลับเข้ามาติดต่อสัมพันธ์กับไทยอีกครั้งคือโปรตุเกสซึ่งส่งทูตเข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและในรัชกาลต่อมาจึงโปรดพระราชทานที่ดินริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจัดตั้งโรงสินค้าและที่พักทูตซึ่งปัจจุบันคือที่ตั้งของสถานทูตโปรตุเกสต่อมา

ฤษจึงส่งทูตเข้ามาเจรจาเรื่องการค้ากับไทยอันนำไปสู่การลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีและการค้าในพุทธศักราช2369หรือรู้จักกันในนามสนธิสัญญาเบอร์นีครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชวิเทโสบายในการเปิดรับไมตรีกับชาติตะวันตกอย่างกว้างขวางตลอดรัชกาลมีการเจริญทางพระราชไมตรีกับนานาประเทศโดยเฉพาะอังกฤษและฝรั่งเศสและได้ทำสนธิสัญญาสำคัญกับอังกฤษคือสนธิสัญญาบาวริงเมื่อพุทธศักราช2398โปรดให้ส่งทูตอัญเชิญพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการแลกเปลี่ยนระหว่างกันด้วยพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงตระหนักรู้ถึงสายธารแห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชาติตะวันตกที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงทรงปรับเปลี่ยนวิธีการเจริญพระราชไมตรีให้เหมาะสมกับยุคสมัยอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการเจริญพระราชไมตรีกับนานาประเทศในรัชกาลต่อมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความ

รู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับกายแรงเกอร์หรือเมร็อกนั้นเป็นชื่อของเมืองท่องเที่ยวเล็กๆซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเมืองนี้หนังสือท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกอย่าง Lonely Planet เคยจัดอันดับเอาไว้ครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยทีเดียวโดยทุกๆปีนะครับจะมีเรือสำราญจำนวนมากกว่า160ลำนำนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับมาเยี่ยมชมกายแรงเกอร์ฟยอร์ดแห่งนี้โดยฤดูการท่องเที่ยวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะไปสิ้นสุดเอาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับเพราะว่าหลังจากช่วงเวลานี้แล้วนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยทั่วไปครับ

การเดินทางทางเรือคือเส้นทางสายหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางมายังไกลแรงเกอร์ฟยอร์ดโดยมีน้ำตกเกล็ดสาวน้อยอันสวยงามตั้งอยู่ทางเข้าซึ่งปริมาณของสายน้ำในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำจากหิมะที่ละลายลงมาวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนจากเมืองโมเดเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลเมร็อกในเวลา4ทุ่มเป็นวันที่ฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง

รุ่งเช้าของวันที่18กรกฎาคมพระองค์และผู้ตามเสด็จจำนวนหนึ่งได้ประทับรถม้าพระที่นั่งปิดประทุนเสด็จประพาสทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของไก่แรงเกอร์ซึ่งในขณะนั้นเรียกชื่อว่าตำบลเมร็อก

วันนี้คือวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2550วันเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อ100ปีก่อนเป็นวันที่ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงตำบลแห่งนี้และได้ค้นพบสถานที่หลายแห่งที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันทำให้เส้นทางตลอดทั้งสายแคบและชันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีที่ผ่านมา

0: างที่ขึ้นกว้างประมาณ8ศอกขึ้นเวียนไปเวียนมาอย่างที่เรียกว่าซิกแซกแต่ไม่มีชั้นในที่ใดเลยเครื่องที่สำหรับการตกนั้นใช้ศิลาโตกว่าอิตาลีมากสูงประมาณ2ศอกตั้งระยะทีห่างกันอยู่ในศอกคืบและ2ศอกดูติดแน่นแข็งแรงโดยม้าจะลำพองบ้างเป็นไม่มีที่จะพลาดพลัดตกที่เขาทำได้ดังนี้เพราะศิลาอุดมเหลือเกินไม่ใช่เป็นศิลากลมลบเหลี่ยมทลายลงมาเป็นศิลามีเหลี่ยมเป็นแท่งแหลมๆทลายลงด้วยแรงน้ำ
1: รถม้าพระที่นั่งได้นำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไต่ความสูงขึ้นมาเรื่อยๆและที่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมยูเนียนโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ไว้ว่ามีโฮเทลไม้ตั้งหลังหนึ่งอยู่ศูนย์กลางระหว่างช่องเขามองลงมาเห็นวิวข้างล่างสวยงามเรียกชื่อว่าโฮเทลอูนิออนตามเสียงชาวนอร์วิเจียนซึ่งหมายถึงยูเนียนในคำภาษาอังกฤษโรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2434อาคารหลังเดิมสร้างด้วยไม้ปัจจุบันโรงแรมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแต่ตั้งอยู่ในที่เดิมจากนั้นในที่ระดับ200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอุตซิกเตนซึ่งมีชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเบสวิวแต่พระองค์ทรงเรียกโรงแรมแห่งนี้เป็นภาษาไทยว่าวัดสว่างอารมณ์และได้ทรงหยุดพักซื้อของที่นี่โรงแรมอุตซิกเตนสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามปัจจุบันโรงแรมได้มีการตกแต่งใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปีจากโรงแรมอุตซิกเตนรถม้าพระที่นั่งได้ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆทัศนียภาพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตานี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: ในระหว่างทางที่มานั้นแลเห็นปรากฏชัดว่ามีน้ำพุซึ่งเป็นสายใหญ่ยิ่ง4สายรายตกมาแต่ยอดเขาซึ่งล้อมอยู่โดยรอบนั้นหลายลูกด้วยกันล้วนแต่ยอดอยู่ในหมอกทั้งสิ้นแต่การที่เห็นน้ำพุซึ่งนับว่า4สายนี้ถ้านับตามอย่างบ้านเรามีอยู่เช่นที่เกาะพะงันเป็นต้นว่าพุหนึ่งแล้วจะเห็นเดือนร้อยขึ้นไปก็เปลี่ยนไปทุกทีพอเดี๋ยวตกเช่นนั้นพอเดี๋ยวตกเช่นนี้เป็นลำธารบ้างเป็นคลองน้ำเชี่ยวบ้างพ้นที่จะพรณนาได
1: ้จนถึงระดับความสูงระหว่าง 300-400 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวหรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ดได้อย่างชัดเจนซึ่งจากจุดนี้พระองค์ทรงบรรยายไว้ว่ามองเห็นเพียงเสากระโดงของเรืออ่าวเบียนเท่านั้นเพราะอยู่ไกลเสียเหลือเกิน

0: เมื่อถึงที่ระดับความสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิประเทศสองข้างทางก็เปลี่ยนเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือเกรเซียและอากาศก็หนาวเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเส้นทางระหว่างนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบภูเขาน้ำแข็งและได้สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยพระอารมณ์ขันว่ากรมสมมติอมรพันธ์นั้นดูปลื้มราวกับได้พบพระอริยเจ้าเลยทีเดียวจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงหยุดพักที่โรงแรมดยุฟสวัสดิ์ฮุตเตนเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากไกแรงเกอร์ฟยอร์ดประมาณ17กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพโรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้เช่นกัน
1: ฮุตเตนนี้เรียกดยุบสวัสดิ์ฮุตเตนพ่อก็เรียกไม่ถูกแปลว่า Deep Water Hut ซึ่งได้ชื่อว่า Deep Water Hut นี้เพราะเป็นเรือนหลังนิดเดียวตั้งอยู่ริมห้วงน้ำใหญ่หรือจะเรียกว่าทะเลสาบก็ตามเถอะห้วงน้ำนี้กว้างขวางมีเขาล้อมอยู่โดยรอบเขานั้นดาดไปด้วยสโนว์ขาวเป็นกำแพงลงมาจนจดถึงน้ำน้ำนั้นแข็งเพิ่งจะละลายได้สักครึ่งหนึ่งพ่อออกจะปลื้มว่าได้เห็นวินเตอร์เมืองฝรั่งในฤดูร้อน

0: เวลาประมาณบ่าย 3:30 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมดยุกสวัสดิ์ฮุตเต็นเลียบไปตามไหล่เขาริมทะเลสาบในเส้นทางต่อจากนี้ถนนได้สูงชันขึ้นเรื่อยๆจนต้องทำสะพานให้รถวิ่งปัจจุบันสะพานที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1: เมื่อขึ้นชันมาถึงที่จะขึ้นสูงที่จะต้องทอดของ

ห่างไกลมากเขาแก้เสียไม่ให้ต้องทอดคือก่อสะพานบรรจบที่สูงค่อยๆลาดลงไปวงกลมดิ่งทีเดียวเราขึ้นไปลอดโค้งใต้สะพานแล้วเวียนตามวงกลมขึ้นมาไปข้ามสะพานที่ลอดไปนั้นรถข้างหน้าข้ามสะพานรถข้างหลังกำลังลอดสะพานอยู่ดูขันแหล่ช่างคิดจริงๆ

0: เวลาประมาณ5 โมงเย็นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมก็อตบริดที่ประทับเนื่องจากวันนั้นหิมะและฝนตกหนักตลอดทางทำให้อากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมแห่งนี้พระองค์จึงทรงวิ่งเข้าไปที่เตาผิงไฟในทันที
1: สโนว์และฝนตกเรื่อยไม่หยุดหย่อนจนมาถึงโฮเทลนี้เรียกว่ากรอตริดเป็นที่ลานแจ้งโฮเทลใหญ่กว่าเพื่อนว่าจุคนได้ถึง50ทำล้วนแต่ด้วยไม้สนไม่ได้ทาสีทั้งนั้นก่อนที่จะทำอื่นวิ่งตะลีตะลานเข้าไปผิงไฟเมื่อมาถึงเวลา5 โมง 5 นาที
0: โรงแรมกอตบริดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448เป็นอาคารเรือนไม้ขนาดเล็กเปิดบริการเฉพาะฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงที่ตั้งของโรงแรมไว้ว่าด้านหน้าเป็นเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมีบ้านพักคนทำถนนอยู่ 3-4 หลังด้านข้างซ้ายมือมองเห็นทะเลสาบซึ่งติดต่อมาแต่ตามทางเป็นคุ้งเป็นแหลมเหมือนฟยอร์ดในทะเลด้านหลังมีภูเขาเป็นเทือกยาวเช่นเดียวกับด้านหน้ามองเห็นหนทางไปจนสุดสายตาถึงทางที่ขึ้นมาก็มองเห็นหนทางมาตลอดดูไกลๆเหมือนใครเอาไม้เท้าขีดทรายเล่น
1: โฮเทลนี้ถ้าว่าตามลักษณะก็ดูเหมือนยังไม่แล้วเพราะไม่มีทาสีแห่งใดเลยแต่พ่อชอบเหมือนเรือนตุ๊กตาฝรั่งที่เล่นเมื่อเด็กๆจนกระทั่งโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนก็เหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาที่ล้วงขึ้นมาจากหีบกลิ่นเหม็นหลั่งๆโฮเทลทั้งหมดนี้เปิดตั้งแต่กลางเดือนจูนไปจนถึงเดือนเซปเทมเบอร์3 เดือนโดยปกตินอกจากเวลานั้นปิดไม่มีใครหารขึ้นมาต่อหนาวแต่ในปีนี้เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองเพราะหนาวล่ามาก
2: In 1907 the kingcame to this hotel and I think it was a day maybe like today a little bit cold it was overclouded and he was freezing and when he came into the hotel my great grandfather had lit the fire which is often what we do and I think what you also experience today so when it's cold outside it's nice to come in and feel the heat and so he stayed here for one night andTo him, this was just a small little place in the middle of nowhere.
0: นี่คือห้องบรรทมเมื่อ100 ปีที่แล้วซึ่งเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้แก่ทีมงานได้เข้าพักในวันเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับเมื่อ100 ปีที่แล้วแม้ปัจจุบันจะมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมแต่ก็มีขนาดไม่กว้างนักเมื่อเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็โปรดในทัศนียภาพอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: We've obviously heard about it ever since because to us it was an honor to have your king coming all to this very small little place in the mountains to this very small hotel for us it was a great honor and he stayed in room number 13 in room number 13 that's where he stayedThat was the best room in the hotel. He explains that it was very cold. It was very cold down in the dining room. It was very cold, but up in the room it was nice and warm. And at that time we didn't have any toilet in the hotel, so they arranged for the room across the corridor. That was made to him so that he could use as a toilet. So they tried to make it as comfortable as possible.

0: it was a rather a new hotel, and it was all, you know, these timber logs. It was a wooden house, and it was a very cold, rainy, windy day. So it was rather cold in the main building, which your king explains. He says in the dining room it was cold, in the room it was okay.
1: ในบริเวณใกล้กับโรงแรมมีเต็นท์ของชาวแล็บครอบครัวหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มากจึงได้ให้พระยาชลยุทธโยธินนำชาวแล็บคนนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงมีพระราชประติสันฐานกับหัวหน้าครอบครัวชาวแล็บนี้พร้อมกับได้พระราชทานเงินให้จำนวน20โกลด์100ปีผ่านไปหลานชายชาวแล็บคนนั้นยังคงจดจำเรื่องราวที่ปู่ของเขาเล่าให้ฟังได้เสมอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากดินแดนอันห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบริเวณนี้และได้พระราชทานเงินจำนวนมากให้กับครอบครัวของเขาและในวันนี้เขาได้เดินทางมาพบทีมงานเพื่อพูดคุยถึงความประทับใจที่ถ่ายทอดมายังเขาโดยจุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้คือที่ตั้งเต็นท์ของปู่ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้น
2: It was natural for my grandfather to meet a king. It was never every day he met a king. So he never forget it. And he had told about it to me several times about meeting with the king.And the king came down here to the tent at first, the first day. And the next morning he went up to the hotel and sing for the king. A Sami song called Joik, a very special song. And the king gave my grandfather 20 kroner. And that was a lot of money in that time.

0: So I'll never forget it.
1: นอกเหนือจากเจ้าของโรงแรมและหลานชายชาวแล็บที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้ว100ปีหลังจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ในดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมากเขาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมายเพื่อเตรียมเขียนหนังสือเนื่องในวาระครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศ
2: My father was as a young boy he worked here at Grotli and he told me very often aboutthe king of Siam, as he said, and told stories about the from the Far East come to Norway in 1907 and stayed at Grotli one night at Grotli. And here in this area, in all years, it was told about that the king from the far away who come to theVery cold Norway, and when as a journalist and a writer, I has written several articles, and also a part in a book about the story of King Skjula Longkorn. And I'm also a collector of pictures, and I have pictures from Grotli and Skjula Longkorn, and my brother visited some years ago the National Archive in Bangkok and brought some pictures home to me. I'm very impressed that he's so interested in everything in Norway. He's interesting in the weather conditions, in the overlap here in Grotli. And it seems to me that he was a man who was very interesting in very many items, and that he had read very much about this area before he came here.
1: วันศุกร์ที่19กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมก็อตฟริดสู่เมืองวิสเนย์เส้นทางจากโรงแรมก็อตแคบกว่าทางเดิมที่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านลักษณะภูมิประเทศสองข้างทางยังคงเป็นเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยระดับที่สูงที่สุดที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงในวันนั้นมีระดับความสูง 1,138 เมตรจากระดับน้ำทะเล
3: ทางที่เราตัดผ่านมาในวังสโนบางแห่งก็สูงกว่าปฐมรถข้างหนึ่งตั้งข้างหนึ่งบางแห่งก็สูงทั้งสองข้างเหมือนกั้นฉนวนด้วยสโนเรามาในหว่างกลางน้ำพุใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างไหลลดหลั่นไปในที่ต่างๆแต่ลงปลายคงไปรวมลงในลำธารหว่างเขาการที่น้ำพุไหลหลั่นมามากมายเหลือเกินส่วนสโนที่อยู่ต่ำกว่าไม่ละลายทำไมจึงมากได้นั้นด้วยยอดเขาสูงๆที่เราแลเห็นอยู่คอตั้งบ่านั้นมีโยเกลคือสโนว์ที่ตกลงมาทับๆกันอยู่นานลมในนั้นไปหมดกลายเป็นน้ำแข็งปะอยู่บนยอดเขาไม่มีเวลาจะละลายหมดตลอดรอบปีเป็นอันมากถ้าหากว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดทำให้น้ำแข็งนั้นละลายเลื่อนลงมาข้างยอดเขาฉะนั้นเรียกว่าเบและเห็นอยู่ที่บนยอดเขาสูงมากๆหลายแห่ง
1: จากนั้นพระองค์ได้แวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงแรมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาและลำธารอันสวยงามและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมแห่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างเจนว่ารถม้าพระที่นั่งที่พระองค์

0: ได้ใช้ประทับในเส้นทางสายนี้มีรูปร่างอย่างไรหลังเสวยพระกยาหารกลางวันพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางขาลงความสูงจึงลดระดับลงเรื่อยๆและเมื่อถึงสะพานแห่งหนึ่งได้ทรงแวะเพื่อบันทึกภาพอีกหลายภาพที่น่าแปลกใจก็คือแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมื่อ100ปีที่แล้วยังคงปรากฏอยู่อย่างเดิมในปัจจุบัน
1: ออกจากนั้นเป็นขาลงอย่างแรงๆลงมาชันๆมีที่ซึ่งสำหรับดูน้ำตกนั้นหลายหนแห่งหนึ่งมีตะพานข้างลำธารน้ำตกใหญ่นั้นลำธารอันนี้น่าพิศวงด้วยแรงน้ำยืนดูบนตะพานเห็นน้ำลึกลงไปเหมือนอย่างกับเจาะศิลาลงไปสองข้างเป็นผนังเกลี้ยงน้ำขัดศิลาเสียเรียบเห็นจะลึกหลายเส้นต้นไม้ค่อยมีมากขึ้นตามลำดับ

การได้ทอดพระเนตรความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ในเขตนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์กับสวิตเซอร์แลนด์ว่าความงามของนอร์เวย์เป็นความงามที่เป็นแบบธรรมชาติในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

0: ในการที่ได้ขึ้นบกเที่ยวครั้งนี้และเห็นปรากฏชัดว่าเมืองนอร์เวย์นี้เป็นที่น่าเที่ยวยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุหลายประการในเมืองสวิตเซอร์แลนด์สารพัดทุกอย่างเป็นรอยมือคนได้ตกแต่งทำให้บริบูรณ์แล้วทุกแห่งแต่ในเมืองนอร์เวย์นี้นอกจากหนทางเนเชอร์เป็นอย่างไรคงอยู่เช่นนั้นถ้าผู้ซึ่งชอบดู Natural Scenery ต้องชอบเมืองนอร์เวย
1: ์ความงดงามทางธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์นั้นยังไม่ได้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับและพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้อย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมมาร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณหรือสร้างเกษียณสุขกันค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าหากต้องการใช้เงินวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทต่อไปอีก20ปีข้างหน้าภายหลังเกษียณคือตั้งแต่อายุ60ถึง80ปีแล้วก็ณวันที่คุณเกษียณตอนอายุ60ปีคุณจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บถึง4ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันคนไทยวัยทำงาน40ล้านคนและสูงอายุ10ล้านคนส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่พอใช้ภายหลังเกษียณโดยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้นที่มีเงินออมเป็นรายได้หลักภายหลังเกษียณส่วนใหญ่มาจากบุตรร้อยละ 36.7 มาจากการทำงานร้อยละ 33.9 มาจากเบี้ยยังชีพบำเหน็จบำนาญคู่สมรสและอื่นๆร้อยละ 25.5ซึ่งในอนาคตสังคมไทยมีแนวโน้มมีคนโสดเพิ่มมากขึ้นมีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงบางครอบครัวอาจไม่มีบุตรการที่จะหวังพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอกับชีวิตหลังวัยเกษียณนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเราจะมีเรี่ยวแรงในการทำงานถึงเมื่อไหร่หากเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะได้รายได้จากส่วนไหนมาเลี้ยงชีพของเราได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออมเงินตั้งแต่วันนี้วางแผนตั้งแต่วันนี้เราก็สามารถมีเงินออมเพียงพอเพื่อใช้ในชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะการวางแผนทางการเงินให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนค่ะแล้วก็กำหนดนะคะว่าเราจะต้องมีเงินออมมากเท่าไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนในการออมเงินเรื่องของการออมเงินนั้นเรารวมไปถึงระยะยาวด้วยนะคะนั่นก็คือการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันนะคะว่าในชีวิตหลังวัยเกษียณเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนมีเวลามากแค่ไหนกันสำหรับการออมเงินกับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนหรือ Investory ค่ะวางแผนทางการเงินเราสามารถทำได้นะคะเมื่อเรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วและตอนนี้เมย์อยู่ที่ Investory หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งก็เป็นที่แรกนะคะของประเทศไทยในการรวบรวมข้อมูลทางด้านของการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะตอนนี้มาอยู่กับคุณอาร์มเจ้าหน้าที่ที่ Investory ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งให้ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะมีโซนไหนน่าสนใจบ้างคะ
1: ครับ Investory นะครับคือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนนะครับที่นี่เรามีการนำเสนอเรื่องราวเป็นสื่อ Interactive Sale นะครับ Discovery Museum นะครับเป็นสื่อทันสมัยนะครับที่นี่เราจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆด้วยกันนะครับโซนแรกก็คือ Investory Plaza นะครับเป็นส่วนของโซนต้อนรับนะครับส่วนที่2คือ Investory Land นะครับเป็นส่วนของนิทรรศการถาวรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ Investory Hall เป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะครับจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆทุกๆปีนะครับ
0: นอกจากนี้เราจะมีข้อมูลอะไรให้กับคนที่เข้ามาสนใจในแง่ของการมาเยี่ยมชมที่แพนเค้กนี้บ้างคะ
1: ครับพิพิธภัณฑ์เราจะมีการเล่าเรื่องราวเป็นสตอรี่ไลน์นะครับผ่านตัวละครหลัก3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ Money Monster นะครับมันคือศัตรูร้ายทางการเงินนะครับที่คอยกัดกินความฝันเราไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินนะครับตัวที่2คือ Set Hero นะครับเขาคือคนที่จะมาช่วยเราปราบ Money Monster นะครับและตัวสุดท้ายก็คือมีฮะตัวเราเองนะครับเมื่อเราเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตัวเราเองก็จะมาโลดแล่นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยครับ
0: อย่างตัวแรกเนี่ย Money Monster นี่มันคืออะไรกันแน่คะ
1: Money Monster เนี่ยครับเราให้นิยามมันก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับมันมีทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะครับมันเกิดได้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับภายนอกนี่เราควบคุมมันไว้ได้นะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับที่มันจะทำให้เราใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: อ๋ออันนี้เราไม่สามารถกำหนดได้เลยนะคะมันเกิดขึ้นอาจจะมีการเพิ่มพูนมากขึ้นในอนาคตด้วย
1: ใช่ครับและปัจจัยภายในเนี่ยเราควบคุมมันได้ใช่ไหมครับมันก็เกิดจากตัวเราเองอย่างเช่นเราช็อปของเซลล์ใช้จ่ายเกินความจำเป็นอะไรแบบนี้ครับที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเราให้นิยามมันว่าเป็นมันนี่มอนสเตอร์ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีกำจัดตัวนี่มอนสเตอร์ยังไงอะคะ
1: คนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ใช่ไหมครับก็คือฮีโร่ทั้ง4คนนะครับ
0: พูดอย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วนะคะว่าเซตฮีโร่ทั้ง4ฮีโร่เนี่ยเขาจะมาช่วยเรายังไงกันบ้างเดี๋ยวพาพี่และคุณผู้ชมไปดูกันได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเคค่ะคุณอาร์มตอนนี้เราอยู่ที่โซนไหนของ Investory คะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในโซนของ World of Set นะครับ
0: ค
1: ือที่อยู่ของ Set Hero ทั้ง4นะครับ Set Hero ทั้ง4ที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับมีทั้ง4คนนะคนแรกก็คือกัปตัน S นะคะ S ที่ย่อมาจากคำว่า Stock นะครับที่แปลว่า
0: หุ้น
1: ใช่แล้วครับเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือ Garden B Bond นะครับก็แปลว่าตราสารหนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารหนี้นะครับแล้วก็คนที่3คือ Pro M นะฮะ Emotion Fund นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกองทุนรวมครับแล้วคนสุดท้ายคือ Lady D ฮะ D Derivative นะครับแปลว่าอนุพันธ์นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุพันธ์นะครับซึ่ง Hero ทั้ง4คนนี้เราแทนให้เป็นสินทรัพย์ทางการลงทุนนะครับที่จะมาช่วยเราปราบ Money Monster นะครับ
0: นอกจาก4ฮีโร่นะคะที่จะมาช่วยเรากำจัด Money Monster แล้วก็จะมีอีกตัวนึงด้วยที่คุณอามได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยใช่มั้ยคะ
1: ใช่ครับนั่นก็คือมีนะครับตัวของเราเองนะครับตัวของเราที่บอกว่าจะเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใช่มั้ยครับอันดับแรกเราเรียนรู้แล้วใช่มั้ยครับว่าค่าใช้จ่ายมันคืออะไรนะครับมันเป็น Money Monster นะฮะแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราปราบ Money Monster ก็คือ Set Hero นะครับเป็นทางเลือกการลงทุนนะครับว่าเราเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนผ่าน4ฮีโร่นี้ครับ
0: อืมค่ะโอ้โหนี่เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับการลงทุนทั้ง4ประเภทผ่าน4ฮีโร่ที่จะมาช่วยเรากำจัด Money Monster แล้วนะคะนอกจากนี้เองเราจะมีโปรแกรมอะไรที่จะแนะนำแล้วก็มีอะไรอื่นที่จะพาพวกเราไปดูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บ้างคะ
1: ครับก็จะมีโปรแกรม Check and Shock นะครับโปรแกรมนี้ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินหลังวัยเกษียณของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราเลิกทำงานเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับโปรแกรมจะคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยครับ
0: โอเคค่ะน่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณอามพาเราไปดูหน่อยนะคะ
1: ได้ค
0: ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โปรแกรม Check and Shock ใช่ไหมคะมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรคะ
1: โปรแกรม Check and Shock นะครับเป็นโปรแกรมที่จะไม่ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินเราในเกษียณนะครับเมื่อเราเลิกทำงานไปแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บจำนวนเท่าไหร่นะครับโปรแกรมนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารก่อนนะครับอัตราผลตอบแทนธนาคารเนี่ยแค่ 2% บางคนเนี่ยแค่ฝากธนาคารไม่พอแต่ว่าโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้โปรดักต์ทางการลงทุนนะครับว่าต้องไปลงทุนในส่วนไหนถึงจะได้ตามอัตราผลตอบแทนที่ Check and Shock นะครับ
0: อ๋อค่ะงั้นก็ต้องเริ่มจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนรวมไปถึงเงินออมแต่ละเดือนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อืมอย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วมาดูกันที่โปรแกรมกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ค่ะไหน
1: ตรงนี้ก็ให้เราใส่ข้อมูลอายุของเราณปัจจุบันนะครับ
0: งั้นปัจจุบันที่อายุเท่านี้โอเคค่ะ
1: แล้วก็อายุที่เราเลิกทำงานนะครับ
0: เลิกทำงานโอเค
1: ครับแล้วก็อายุไขของเรานะครับ
0: อ๋อคือแบ่งว่าช่วงเราปัจจุบันจนถึงเลิกทำงานเนี่ยเป็นช่วงของการออมเงิน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตั้งแต่เลิกทำงานจนเราเสียชีวิตเนี่ยเป็นช่วงของการใช้เงินแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ถ้าถูกต้องแล้วก็กดถัดไป
0: โอเคค่ะ
1: นี้โปรแกรมก็จะให้เราใส่ค่าใช้จ่ายณเดือนปัจจุบันของเรานะครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่โอเคนะปัจจุบันเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่นะคะโอเค
1: มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทครับถัดไปณปัจจุบันเนี่ยเราอายุ27ปีนะครับเรามีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทแต่พอเราอายุ55ปีที่เราเลิกทำงานแล้วเนี่ยจาก 10,000 บาทเนี่ยมันจะกลายเป็น 22,000 เพราะมันจะมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเงินตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็กดถัดไป
0: ค่ะ
1: นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณเป้าหมายให้เรานะครับว่าเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร
0: ่
1: ข้อมูลนี้ใส่ข้อมูลเงินออมณปัจจุบันที่เรามีนะครับเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ที่นับเป็นสินทรัพย์ได้
0: ที่เป็นสินทรัพย์ได้นะคะโอเค
1: แล้วก็เงินที่ฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนค่ะ
0: เรามีเพิ่มขึ้นโอเค
1: หมดใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าเมื่อเรามีเท่านี้แล้วเราฝากเพิ่มเท่านี้จะไปถึงเป้าหมายตรงนี้หรือเปล่าเงินจำนวนนี้จะไปอยู่ในธนาคารนะครับอ
0: ั
1: ตราผลตอบแทนของธนาคารเนี่ยแค่
0: 2%
1: ก็ไม่ไปถึงทางรอดนะครับ
0: ก็คือไม่รอดคือเงินก็ไม่พอว่างั้น
1: ใช่ครับเงินไม่พ
0: อที่จะอยู่ในวัยเกษียณ
1: ทำตามนี้ก็ไม่พอครับทำยังไงได้บ้างนะครับลองลดค่าใช้จ่ายดูนะครับถ้าเป็นไปได้จะได้มีเงินฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
0: โอเคพี่จะลดค่าใช้จ่ายเหลือน้อยกว่า 10,000
1: 6,000 บาทนะครับ

0: ในกรณีนี้นะครับถ้าทำตามนี้ก็คือเราไปถึงทางรอดแล้วเราไปถึงเป้าหมายทางการเงิน
1: คือรอดแล้ว
0: ใช่ครับแค่นำเงินตามนี้ไปฝากธนาคาร
1: อ๋อคือฝากเพิ่มในแต่ละเดือนแล้วไปลดค่าใช้จ่ายเอา
0: ไปลดค่าใช้จ่ายเอา
1: อันนี้ถือว่าพี่รอดแต่ถ้าในกรณีนึงที่คุณอาบอกพี่ว่าเอ้ยบางคนไม่รอดไงมันต้องไปหาทางออกอื่นๆนี่พี่อยากจะดูโปรแกรมแบบนั้นด้วยอะค่ะต
0: ้
1: องทำยังไงบ้าง
0: อันนี้สรุปก่อนนะครับจากที่เล่นไปเมื่อกี
1: ้อ๋อค่ะ
0: ก็คือเมื่อเราเลิกทำงานแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บ4ล้าน9แสนบาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ภายในระยะเวลา28ปีฝากเพิ่ม 9,000 บาททุกๆเดือนนะครับแค่ไปฝากธนาคารก็พอแล้วครับผม
1: ค่ะหลังจากดูในโปรแกรม Check and Shock แล้วนะคะลดค่าใช้จ่ายไปแล้วออมเงินเพิ่มแต่ละเดือนไปแล้วเราต้องทำไงต่อคะเนี่ย
0: สรุปก็คือในกรณีของคุณเมย์นะครับก็แค่ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หาตราผลตอบแทนเพิ่มแค่ 2% นะครับก็ไปถึงทางรอดเป้าหมายทางการเงินแล้วครับ
1: โอ้นั่นก็คือเป็นกรณีที่พี่รอดแล้ว
0: ใช่ครับแค่ลดเงินค่าใช้จ่ายก็พ
1: ออ๋อโอเคงั้นอยากจะไปดูอีกหนึ่งเคสที่แบบถ้าเราไม่รอดจริงๆเราจะมีขั้นตอนไหนหรือว่าตัวช่วยตัวไหนที่สามารถให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะไปลงทุนด้านไหนเพิ่มเติมบ้างอะค่ะ
0: ได้ครับในกรณีที่ไม่รอดนะครับอายุนี่ก็
1: เท่าเดิม
0: เท่าเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่โปรแกรมก็จะคำนวณให้นะครับเงินเก็บ8ล้านนะครับ
1: มีเงินออมแบบหลักแสนแล้วกันเนาะลองดูถ้าแบบเรามีแค่หลักแสนจริงมันจะพอไหมเนี่ยเงินฝากเพิ่มในแต่ละเดือนนะพี่ก็ฝากเท่าเดิม 5,000
0: ครับผมก็ไม่รอด
1: ไม่รอดอ่าฮะ
0: ลดค่าใช้จ่ายดูไหมถ้าทำได
1: ้ค่ะ
0: กดถัดไปดูนะครับจะไปถึงทางรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รอดเหมือนกันลดค่าใช้จ่ายแล้ว
1: ใช่
0: ฝากเงินเพิ่มแล้วก็ไม่รอดนะครับทำยังไงเรามีทางรอดให้ครับกดทางรอดดูนะครับ
1: ดูหน่อย
0: เราก็ต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5% นะครับถึงจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอี 5% เนี่ยโปรแกรมบอกไหมคะว่าเราควรจะไปหาแหล่งตรงนั้นได้ที่ไหนบ้าง
0: ก็หาผ่านการลงทุนทั้งเซตฮีโร่ทั้ง4คนที่บอกครับเป็นแหล่งลงทุนที่จะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้น
1: ครับค่ะ
0: สรุปกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ในกรณีที่ไม่รอดก็ต้องมีเงิน7ล้านบาทภายใน28ปีฝากเพิ่มแค่ 6,000 เนี่ยไม่พอนะครับต้องไปหาตราผลตอบแทนที่ 5% ด้วยถึงจะไปถึงทางรอดครับ
1: โอ้ก็ต้องไปหาวิธีหาการลงทุนยังไงก็ได้ที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปพักไว้ตรงนั้นไปพักแล้วเนี่ยก็ต้องมีผลตอบแทนเฉลี่ยก็คือ 5% ต่อปีพี่เองจะได้มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในยามเกษียณด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้คุณผู้ชมคะดูจากโปรแกรม Check and Shock แล้วนะคะถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินนะคะว่าเรามีเงินเพียงพอหรือเปล่าสำหรับชีวิตในวัยเกษียณสำหรับเมย์เองค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่พอนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าเมื่อเราถึงอายุวัยเกษียณแล้วเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ระหว่างนี้เองเราควรจะมีเงินออมแล้วก็หาเงินออมเหล่านี้นะคะไปลงทุนเพิ่มเติมหน่อยกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะใครๆก็อยากมีเงินออมเยอะๆนะคะแล้วก็อยากมีเงินออมเพื่อใช้เพียงพอในยามเกษียณหรือใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อจำเป็นแต่ฟังดูเรื่องการออมเงินเหมือนเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาแนะนำเรื่องของแหล่งเงินออมและวิธีการเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงินเพื่อมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกพิเศษที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องของการออมเงินเพื่อรองรับในชีวิตหลังวัยเกษียณกับคุณวิโรจน์ตั้งเจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด1บลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อยากจะทราบถึงว่าทำไมปัจจุบันคนเราถึงให้ความสำคัญกับการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณคะ
2: ครับก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยต่างกับอดีตเนี่ยมากเลย
1: ะ
2: นะครับเพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมรองรับไว้สำหรับวันเกษียณเนี่ยจะมีจำนวนเงินที่มากกว่าเดิมมากนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของช่วงอายุที่เราจะต้องใช้จ่ายหลังจากเกษียณอายุเนี่ยเราจะมีระยะเวลาการใช้จ่ายเนี่ยยาวกว่าปกติ
1: ยาวกว่าปกติด้วย
2: อย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะครับสุภาพสตรีก็จะมีอายุเฉลี่ยสักประมาณ 78-80 นะสุภาพบุรุษก็สักประมาณ 75 ถึงไม่เกิน 77 แต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของสุภาพสตรีเนี่ยไปถึง 83.5 ปีนะครับส่วนสุภาพบุรุษอายุเฉลี่ยก็อยู่สักประมาณ 80.5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆเลยนะฮะที่เราคิดก็คือหลังจากที่เราเกษียณปั๊บแล้วเราไม่มีรายได้ประจำเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้เตรียมตัวไว้ใช้จ่ายอย่าง

0: ต่ำต้อง 20-25 ปีอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยโอกาสที่เราจะมีใครมาดูแลเราหลังเกษียณเนี่ยอย่างเช่นเป็นบุตรหลานอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสน้อยลงเมื่อเทียบกันในอดีตนะเพราะคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่เป็นโสดก็มากขึ้นนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของเวลาแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยก็จะมีบุตรหลานเนี่ยจำนวนที่น้อยคนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่บุตรหลานจะมีความสามารถหารายได้มาดูแลบุพการีเหมือนในอดีตเนี่ยจะทำได้ยากมากนะครับนั่นคือสองประเด็นที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับในวัยเกษียณเนี่ยด้วยปริมาณเงินที่สูงขึ้นนะครับ
1: สูงขึ้นแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้เงินมากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: ค่ะและงี้เราควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะเริ่มต้นยังไงดีในการที่จะบริหารการเงินเพื่อรองรับกับชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
0: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าขั้นแรกเลยเนี่ยแต่ละคนก็ต้องเช็คสอบความฝันตัวเองซะก่อนนะครับว่าเออ เรามีความฝันที่เราอยากจะใช้ชีวิตตอนเกษียณเนี่ยเราจะอยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณภาพชีวิตของการกินอยู่ใช้จ่ายตามปัจจัย4ทั่วไปเนี่ยเราอยากจะใช้อยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่จะตามมาสำหรับเรื่องวัยเกษียณเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับพอเริ่มอายุ60ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ถือว่าเป็นวัยที่เกษียณจริงนะเขาเรียกว่าทดลองเกษียณ
1: อ๋อแค่เริ่มต้นของวัยเกษียณนะคะ60ปี
0: ใช่ครับครับช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่เรามีแอคทิวิตี้เยอะเพราะว่าร่างกายก็ยังแข็งแรงแต่เราจะเข้าสู่วัยที่เรียกว่าเกษียณจริงๆเนี่ยก็คือตอนช่วงอายุ
1: 70
0: ช่วงนั้นเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายค่อนข้างมากนะครับคำว่าดูแลเนี่ยก็แปลว่าต้องเตรียมทั้งร่างกายเตรียมทั้งเงินนะครับเพราะว่ามีการเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เงินเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะต้องเตรียมเรื่องเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนเรื่องสุขภาพว่าเอ๊ะพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพเราจะพึ่งพิงอะไรได้บ้างมีสวัสดิการภาครัฐไหมมีสวัสดิการของตัวเราเองที่เราทำไว้กับบริษัทประกันชีวิตนะครับเรื่องของประกันสุขภาพนะหรือเราจะใช้บริการทางด้านของเงินของเราเองที่จะมาหล่อเลี้ยงของการดูแลสุขภาพนะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็คือความฝันบางคนบอกอยากฝันถ้าเกิดสมมุติเก็บป่วยทีนึงต้องใช้โรงพยาบาลเอกชนอันนั้นคุณต้องเตรียมเงินเยอะมากเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเช็คสอบความฝันรวมทั้งกิจกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องของแอคทิวิตี้ที่เราอยากจะทำตอนช่วงวัยทำงานนะครับแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำอยากจะท่องเที่ยวอยากจะทำงานอดิเรกอะไรก็ตามเนี่ยเหล่านี้เราต้องมาประเมินทั้งหมดรวมกันว่ามันจะมีเม็ดเงินสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ต้องมาลิสต์กันในแต่ละข้อนะคะว่าในช่วงชีวิตเนี่ยเราอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างและกิจกรรมนั้นเนี่ยเราควรจะมีเงินรองรับในแต่ละกิจกรรมไว้เท่าไหร่ดี
0: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือระวังเป้าหมายเลยจากนี้ไปเราจะต้องเดินไปถึงจุดๆนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นฝันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันปริมาณเงินที่ทุกคนต้องเตรียมก็จะไม่เท่ากันแต่จุดนับหนึ่งครั้งแรกที่นับหนึ่งสเต็ปแรกเนี่ยที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไว้เนี่ยเป็นจริงสิ่งสำคัญมากๆเราจะได้รู้ตัว
1: อ๋อนั่นก็คือการวางเป้าหมายชีวิตให้ได้ก่อนนะคะนั่นเป็นหลักแรกเลย
0: ครับซึ่งสำคัญมากหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาเช็คสอบเลยว่าเอ้ยเรามีกรุสมบัติตอนเกษียณเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งกระปุกเกษียณเนี่ยพูดเรียกง่ายๆพูดกระปุกเกษียณเนี่ยว่าเรามีแหล่งออมเพื่อเกษียณเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคำนวณดูซิว่าจากนี้ไปบรรดากรุสมบัติหรือว่ากระปุกเกษียณของเราเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆจนถึงตอนอายุ60เนี่ยมันจะมีปริมาณเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็เอามาเทียบเคียงกับความฝันเราถ้ามันเพียงพอก็แปลว่าเราสำเร็จละเรารู้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าโอเคต่อไปเราก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไม่ต้องกังวลอนาคตใช้ชีวิตปัจจุบันโดยไม่ต้องกังวลอนาคต
1: ค่ะ
0: แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือพอสำรวจเสร็จปั๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ยเงินมันยังขาดอีกอยู่เยอะเลย
1: มากค
0: ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำสเต็ปที่3ก็คือเราตอนนี้นะต้องมาเริ่มหาทางการออมเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าจะมีทางเลือกไหนนะครับที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได
1: ้อืมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีแหล่งเงินออมจากแหล่งใดบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าแหล่งเงินออมของคนที่จะต้องเก็บไว้เกษียณเนี่ยเราก็แบ่งดูตับจากลักษณะการประกอบอาชีพละกันนะครับอันดับแรกคือถ้าเป็นบรรดาข้าราชการนะครับท่านก็จะมีเงินบำนาญ นะครับถ้าเป็นข้าราชการระบบเก่าเนี่ยก็จะมีเงินบำนาญพอเกษียณอายุราชการเสร็จก็จะมีเงินบำนาญเป็นรายเดือนนะครับกับข้าราชการระบบใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งเงินระบบบำนาญ นะครับบวกกับเงินจากกองทุน

0: บำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.ตัวนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่สำหรับระบบข้าราชการนะแต่ข้าราชการก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าจะมีสวัสดิการเรื่องของสุขภาพเนี่ยตามไปด้วยรวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆน
1: ะ
0: อันนี้คือกลุ่มที่เป็นข้าราชการกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นบรรดาผู้เขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างนะจะเป็นลูกจ้างของทางรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับหรือเป็นบริษัทเอกชนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้เป็นตัวเมนหลักเลยคล้ายๆกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะเป็นก้อนหลักใหญ่รวมทั้งเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาเกษียณจากอายุการทำงานแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้รับเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงานนะสองก้อนนี้ก็จะเป็นสองก้อนหลักใหญ่แต่ถ้าเป็นบรรดาบริษัทพนักงานที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขาถูกว่าจ้างตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับเขากฎหมายก็บังคับว่าจะต้องมีประกันสังคม
1: นะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบแรงงานทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเวลาเกษียณอายุปุ๊บก็มีโอกาสได้รับเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ
1: อ
0: ย่างเนี้ยเหล่านี้ก็จะรวมกันเป็นเงินก้อนเนี่ยสำหรับที่จะเอาไว้ใช้ตอนเกษียณ
1: อันนี้คือในระบบใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นแบบแรงงานนอกระบบล่ะคะ
0: ถ้านอกระบบเนี่ยก็คือก็จะมีอย่างปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มออกมาเราเรียกว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับเพราะว่าถือว่าเสมอภาคเพราะว่าคนที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเกษตรกรเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่มีโอกาสได้รับสวัสดิการทางด้านภาครัฐไม่มีกบข.ไม่มี Provident Fund นะครับเขาก็สามารถออมผ่านกอช.นี้ได้นะครับก็จะมีตามเกณฑ์ของกอช.อย่างน้อยๆก็จะมีเงินก้อนนึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการที่เราจะเตรียมเงินไว้ใช้เพื่อเกษียณอายุ
1: ครับค่ะนี่ก็เป็นในแง่ของทั้งระบบแรงงานทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะถ้าเรามีระบบในพวกนี้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าเอ๊ะคำนวณดูแล้วก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะเราจะสามารถหาแหล่งเงินออมเพิ่มเติมได้จากระบบดังกล่าวนี้ไหมคะ
0: ครับก็คือถ้าเกิดสมมติท่านที่ออมจนเต็มสตรีมแล้วนะครับ เต็มตามเขาเรียกว่าเงื่อนไขข้อกำหนดที่ทางแต่ละกองทุนไม่ว่าจะเป็นกบข.เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีหรือว่าเป็นประกันสังคมเนี่ยเราทำครบหมดแล้วแล้วเรายังมีเงินออมเหลืออยู่เนี่ยผมก็อยากแนะนำให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงทางเลือกในการออมเพื่อเกษียณนะครับตัวเลือกที่อยู่ในช้อยต้นๆเนี่ยก็จะเป็นกองทุน IMF นะครับมีกองทุน LTF นะครับมีการใช้ประกันชีวิตที่แบบสะสมทรัพย์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการประกันแบบบำนาญพวกเนี้ยก็จะสามารถนอกจากการสร้างระบบการออมเกษียณที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถบริหารจัดการเรื่องของภาษีได้ด้วยนะครับแล้วถ้านอกเหนือจากนี้อีกนะครับเราจะหาทางเลือกอื่นในการออมเพิ่มเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำบรรดารัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการครูหรือว่าเป็นข้าราชการที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราศึกษาในเรื่องของสหกรณ์ได้อย่างถ่องแท้ว่ามีความมั่นคงเพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถบริหารเงินผ่านการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปของออมทรัพย์เนี่ยดอกผลที่ได้มาไม่ต้องเสียภาษีแล้วเท่าที่ผมเช็คสอบมาก็จะมีอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าเงินฝากของธนาคารเอกชนประกอบกับพวกที่เป็นเงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์ก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
1: น่าสนใจผลตอบแทนก็น่าจะโอเคอยู่ด้วยค่ะปิดท้ายมาดูที่คำแนะนำค่ะว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยที่อยากจะเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้มีความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
0: ครับก็อยากฝากท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าแนวทางในการสร้างเงินในอนาคตเนี่ยให้มีมากมายมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ตอนเราเกษียณอายุเนี่ยมันอาศัยปัจจัยหลักๆเนี่ย3ตัวผมเรียกว่าพลัง3ด้านน
1: ะ
0: อันแรกเลยคือพลังของการออมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะอยากจะเกษียณสุขนะครับท่านก็ต้องพยายามย้ายเงินในปัจจุบันเนี่ยไปใช้ในอนาคตพูดง่ายคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้วเลื่อนไปการไปใช้ในการออมพลังตัวที่สองคือพลังของการหาช่องทางในการสร้างเงินให้เงินทำงานนะพูดง่ายก็คือเราต้องไปหาช่องทางหลากหลายนะครับกระจายการลงทุนซะแล้วถ้าเรารู้จักหลากหลายช่องทางแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับงั้นยิ่งเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีมากเท่าไหร่เงินเราก็โตมากขึ้นเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะพลังตัวที่3นี่ถือว่าเป็นพลังตัวที่สำคัญมากที่สุดเลยครับคุณเมย์นะครับเราเรียกพลังตัวนี้ว่าเวลานะไม่ว่าจะเงินออมมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนสูงแค่ไหนก็ตามถ้าเวลา

0: ไม่พอโอกาสที่จะสร้างเงินมันจะหมดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากซึ่งทุกคนมองข้ามหลังจากวันนี้ท่านผู้ชมฟังจบรายการเราแล้วนะครับถ้าท่านไม่ลงมือทำวันนั้นท่านก็พลาดไปละนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านก็คือเวลามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยย้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขหลังเกษียณจริงๆต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ครับ
1: วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเราถือว่ามีโอกาสทางเลือกนะคะหลายทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนแต่ที่สำคัญค่ะถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราก็มีชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขได้เช่นกันนะคะวันนี้คุณพี่โรจน์มากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: พอเห็นภาพไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเตรียมพร้อมวางแผนเพื่อออมเงินไว้ให้เพียงพอใช้ในยามเกษียณเมื่อคุณผู้ชมนั้นจะประกอบอาชีพอะไรแต่ก็มีแหล่งเงินออมให้ออมเงินอีกมากมายรวมไปถึงสามารถเพิ่มพูนเงินออมของเราให้มากขึ้นและเพียงพอได้ในอนาคตในวัยเกษียณด้วยนะคะมาร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณกัน Happy Money Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: ไกลเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเผื่อหน้าคุณไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

0: พบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะ
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
2: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขามีอำนาจเหนือคนอื่น
3: อาจารย์คะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
2: ค
3: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อาบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
2: ก่อนอื่นฟังเรื่องอาบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนอะ าะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
2: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจ
0: อาจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
2: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบานให้อบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: หมอเป็นแตกต่าง
2: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
2: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
2: เพื่อ
0: ตัวเอง
2: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
2: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
2: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
2: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื่อ
2: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
2: ใช่
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอย่างตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอใช่ไหมคะ
2: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
2: คนกลุ่มที่อบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
2: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
0: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
2: ใช่ใช่ใช่ใจแอนเนี่ย อยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
3: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปียเด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
3: เปิดกระโปรงด้วยค
2: ่
3: ะ
2: เปิดกระโปรง
3: ผ
2: ู
3: ้หญิงก็จะร้องไห้แอบอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
2: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
3: เช่น
2: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
3: ไก่อ่อนมาก
2: ไก่อ่อนไก่อ่อน
3: กำลังจะต้องอยู่ใน
2: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
3: ค่ะ
2: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
3: น่าสงสารจัง
2: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
3: มีแนวโน้ม
2: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
3: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
2: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
3: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
2: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิต เข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้ช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลย ฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
3: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
2: บ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
3: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
2: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
3: ไม่ได
2: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรือเขามีงานวิจัยเนา
3: ะ
2: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
3: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
2: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
3: ้
2: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
3: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
2: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
3: ต ราวนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
2: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยเนาะสามกลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรก

0: คนแรกก่อนกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มากลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: แต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแต่ถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงก็ทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะและทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหยิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหยิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็น

0: ที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษ

0: กติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
1: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดน
0: ะ
1: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
0: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ
1: ่
0: ส
1: ั่
0: งลงมา
1: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
0: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
1: ใช่เดิมเคย
0: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
1: ใช
0: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
1: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
0: หรือทางจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
1: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
0: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
1: พูดให้เราได้ยินนะคะ
0: ค่ะ
1: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
0: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: ใช่เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
1: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
0: เขาก็จะโอ๊ะ
1: มาใหม่มาใหม่
0: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างง
1: ี้ใช่ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่เขา2ต่อ2
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
1: ใช่ค่ะ
0: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
0: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
1: ใช่ค่ะ
0: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac

www.thaipbs.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมสื่อเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับว่ามันเป็นอาชีพของเราครับ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
1: ถ้าเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
2: เนี่ยเออนี่ยออมันก่อน
0: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องเตยมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม่
1: คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเนื้อเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอ้คนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาเอาไปด้วยช่วยซื้อพิธีแม่ค้าก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: ลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แกแล้วอาตุ้มทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทําอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยขนุนแจกนะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ่อนแล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันกรีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมคะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มี

0: แบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทําขนุน
1: ก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนน่ะราคาขนุนตกต่ําเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทําพันธุ์ขายด้วยนะที่ขายต้นพันธุ์ไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกนึง 3-400 ที่ต่ําๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
2: โอ้ยยิ่งเสียเลยนี่เนี่ยแกนี
3: ่1 2 3
4: แม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี
1: ้คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรเราก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจะกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคแล้วตรงน
5: ู้นผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

ะเอาขนุนไปส่งร้านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตามทางมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดริมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสูงไซส์เมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: 18บาทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์บี12ค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแล้ว4
0: 17บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลย
2: ก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทย4มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวย
1: ก็คือรูปทรงผิวพันต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
3: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดมันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงแล้วนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะลูกกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A
4: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
5: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
4: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
6: เพราะมันใต้แล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
4: กากน้ำตาล10ลิตร
6: เนี่ยติดแล้ว
4: หมักทิ้งไว้ในที่ร่มประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มาคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละค่อนปลูกได้ข้องสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตัวผู้ทั้งตัวผู้ทั้งตัวเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานมาออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะขอไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

0: หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง
1: คืออะไรที่ผมปลูกเนี่ยผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันผมยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือที่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนลองดูพอลองแล้วก็กินต่อกินต่อใช้ได้ ทำเป็น10ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์น้ำมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3ปีแต่จริงๆแล้ว3ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้น

0: มีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นจนมันนิ่งอ่ะมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นเนี่ยจาก10ปีอ่ะ
1: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงคราม9ทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่ามากจนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม

นาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชย์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎร์สืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

พอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยการตอนเนี้ยเมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะเสริมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่าแบดแลนด์ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: เป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันๆหรือเป็นปีๆแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงนอกจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องป่าต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสายที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยพานักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1ประโยชน์ต่อป่าไม้2ประโยชน์ต่อการเกษตร3ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำคุณเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไหร่ก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยเราใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเชิญมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเตรียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนถาดสักพักหนึ่งถูอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปใน

0: ในถาดน้ำนั่นแหละเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาแล้วก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้1 ล้านเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากนี่ก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรหญ้าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าหญ้าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าหญ้าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าหญ้าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์นะคะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตรงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็มีเป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมดอย่างที่เปรอะปีนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการ

0: จัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดจุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะจากความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านยังมีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการครูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการครูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิดได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่ๆจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้

ที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นพระศกนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อได้ค่ะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่12พฤษภาคม2569ค่ะวันนี้นะคะหลายพื้นที่ของประเทศไทยก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ของประเทศไทยนะคะที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากขณะที่ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศร้อนสลับฝนในหลายพื้นที่ค่ะสำหรับปัจจัยสำคัญนั้นนะคะมาจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนทำให้เกิดฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงขณะที่ลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้นั้นมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ

พื้นที่คาดการความเสี่ยงประจำวันที่12พฤษภาคม2569จังหวัดที่มีความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านและอุตรดิตถ์ภาคกลางลพบุรีสระบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่จังหวัดระยองภาคใต้จังหวัดภูเก็ตสำหรับภาคเหนือนะคะพื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคกลางจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดชลบุรีจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นราธิวาสระนองพังงากระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับภาคใต้วันนี้เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงนะคะได้แก่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและที่จังหวัดยะลาค่ะสำหรับทะเลอ่าวไทยและอันดามันวันนี้นะคะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะดังนั้นขอให้พี่น้องชาวเรือนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะสภาพอากาศรายภาคภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ค่ะหลายพื้นที่ยังมีอากาศแปรปรวนนะคะทั้งฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักบางแห่งด้วยเนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้จะเปลี่ยนฤดูนะคะดังนั้นขอให้ทุกท่านติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมฉับพลันแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางเอาไว้ด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ี้ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี่
5: ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
2: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตเหรอครับ
6: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
4: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
2: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
4: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
7: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: ยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยนะครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนก้อนน้ำแข็งร่วงหล่นจากฟากฟ้า
1: เป็นโรคกระเพาะอีกแล้วล่ะสิปกป้อง
2: นิดหน่อยนะไม่เป็นไรมาก
0: นี่เห็นไหมว่าอิงฟ้าเป็นห่วงนายนะกินข้าวให้ตรงเวลาด้วย
1: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
0: นั่นสิฝนลงเม็ดแล้วด้วยรีบวิ่งไปหาที่หลบฝนกันเถอะ
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะไม่งั้นเปียกกันหมดแน
1: ่ไหวไหมปกป้อง
2: ไหวไหวรีบไปกันเถอะฝนตกลมแรงเชียว
1: ถือว่าโชคดีนะที่ยังมีที่ให้หลบ
0: ว้าว
2: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
0: เอาไว้จะค้นหาข้อมูลให้นะแต่ตอนนี้เราต้องเอาตัวรอดจากลูกเห็บตกนี่ก่อนดูสิกระเด็นมาทางนี้ด้วยถ้าลูกเห็บตกลงมาเมื่อไหร่อย่างแรกเลยต้องรีบเข้าไปหลบอยู่ในที่ที่มีหลังคาแข็งแรงมั่นคงปลอดภัยโดยห้ามอยู่ใกล้กับประตูและหน้าต่างที่เป็นกระจกเด็ดขาดเพราะกระจกอาจจะแตกเป็นอันตรายได้นอกจากนี้ห้ามอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือระเบียงดาดฟ้าเพราะลูกเห็บจะตกใส่ได้อันตรายมากๆเลยล่ะ
3: ไปขึ้นรถลุงก่อนเร็ว
1: ลุงชิดมาช่วยพวกเราแล้ว
3: อย่าเพิ่งคุยกันตอนนี้ไปไปไปขึ้นรถลุงแล้วไปหลบที่บ้านลุงก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวเย็นๆลุงขับรถไปส่งที่บ้านเอง
4: ครับ
2: ขอบคุณมากๆนะครับลุงชิดที่ช่วยพวกเราไว
3: ้โชคดีมากเลยลุงก็เพิ่งขับรถออกมาจากโรงพยาบาลลุงยังทักแม่อิงฟ้าอยู่เลยตอนที่ลูกเห็บตกลุงก็จอดรถลบที่ใต้อาคารพอลูกเห็บหยุดตกลุงก็รีบขับกลับบ้านพอดีผ่านมาเห็นพวกเราลุงก็เลยรับมาด้วย
2: พวกเราก็เพิ่งมาจากโรงพยาบาลพอดีผมปวดท้องไปหาหมอและเจอกับแม่อิงฟ้าเหมือนกันครับ
3: บังเอิญจริงๆแล้วเป็นอะไรมากไหม
2: ไม่เป็นอะไรมากครับ
3: ดีแล้วจำไว้นะเวลาเกิดลูกเห็บตกแบบนี้เด็กๆต้องห้ามออกไปเล่นลูกเห็บเด็ดขาดและต้องหลบในที่ปลอดภัยต้องปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเลยถอดปลั๊กไม่ใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเพราะก่อนที่จะมีลูกเห็บตกน่ะมันก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าร้องฟ้าผ่าก่อนเราจึงต้องอยู่ให้ห่างจากวัตถุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าและไม่ใส่เครื่องประดับอย่างทองคำทองแดงหรือเครื่องเงินด้วยนะ
1: พวกเราเพิ่งเคยเจอลูกเห็บตกครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด
3: อันตรายนะเด็กๆเพราะว่าลูกเห็บมันเป็นก้อนน้ำแข็งที่ตกลงมาจากฟากฟ้ายังไงล่ะแล้วลูกเห็บก็มักจะมาพร้อมกับฝนฟ้าคะนองที่ลมพัดรุนแรงมากนี่แหละคือความอันตรายของมันลมที่พัดรุนแรงทำให้บ้านเรือนหรือหลังคาบ้านเสียหายต้นไม้หักพังได้ถ้าลูกเห็บโดนหัวของเราก็จะทำให้หัวแตกได้เลยนะ
2: แล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่เกิดลูกเห็บตกเหรอครับลุง
3: ลูกเห็บตกไม่ได้เกิดขึ้นครั้งที่มีพายุฝนฟ้าคะนองหรอกนะในประเทศไทยลูกเห็บมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองในฤดูร้อนช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมและส่วนใหญ่เกิดบ่อยทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง
1: แล้วลูกเห็บเนี่ยเราจับได้ไหมคะ
3: จับได้
2: จับได้แต่กินไม่ได้ชัวใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องต่อให้ลูกเห็บมีลักษณะคล้ายน้ำแข็งแต่กระบวนการเกิดลูกเห็บที่เกิดขึ้นบนก้อนเมฆต้องเจอทั้งละอองฝุ่นและควันต่างๆที่เป็นมลพิษลูกเห็บจึงมีการเจือปนของมลพิษมากมายกินไม่ได้เด็ดขาด
1: แล้วลูกเห็บมันเกิดขึ้นได้ยังไงเหรอ DLTV
0: แหมรอมานานว่าเมื่อไหร่จะมีใครถามสักทีโอเคค้นหาข้อมูลเดี๋ยวนี้แหละพลังแห่งความคิดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาและศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าลูกเห็บเกิดจากการที่หยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆคิวมูโลนิมบัสถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูง และมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสทำให้หยดน้ำเกิดการแข็งตัวเปลี่ยนสถานะของแข็งแล้วถูกพัดวนขึ้นลงในเมฆจนเกิดการพอกตัวมีขนาดใหญ่ขึ้นจากนั้นจะตกลงมาถ้าน้ำหนักไม่มากพอจะถูกพัดวนกลับขึ้นไปอีกจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆจนก้อนน้ำแข็งมีขนาดใหญ่ขึ้นเมื่ออากาศไม่สามารถพยุงรับน้ำหนักไว้ได้ก็จะตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บยังไงล่ะ
2: กระบวนการซับซ้อนมากแล้วเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้แล้วเราจะเตรียมตัวรับมือได้ยังไงล่ะ
0: เราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจเช็คตัวบ้านให้แข็งแรงมั่นคงทนทานต่อพายุลูกเห็บได้ตรวจเช็คความเรียบร้อยบริเวณบ้านทั้งสายไฟในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้หรือกิ่งไม้เก็บของไว้ในที่ต่ำเพราะอาจหล่นแตกหักเสียหายได้จัดเตรียมของใช้ที่จำเป็นต่างๆรวมถึงเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้พร้อมด้วยแต่ถ้าอยากค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุลูกเห็บเข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยาหรือศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติก็ได้นะ
1: ลุงชิดคะประเทศไทยเคยเกิดลูกเห็บตกที่รุนแรงบ้างไหมคะ
3: เท่าที่ลุงจำได้นะเห็นในข่าวเมื่อปี2564มีพายุฤดูร้อนเกิดพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและมีคำเตือนว่าจะมีลูกเห็บตกด้วยที่จังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดชัยภูมิแต่สุดท้ายกลับไม่มีลูกเห็บตกนะ
2: ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้ล่ะครับ
3: ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่10ที่ท่านทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อป้องกันโดยไม่พบรายงานลูกเห็บตกในพื้นที่ช่วงหลังปฏิบัติการน่ะ
2: โอ้โหปฏิบัติการฝนหลวงหยุดพายุลูกเห็บได้ด้วย
3: ใช่แล้วพอพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านเองก็ตรวจสอบตัวบ้านสายไฟเสาไฟท่อประปาแก๊สว่าต้องซ่อมแซมไหมเก็บเคลียร์ต้นไม้กิ่งไม้หักส่วนเจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านทันทีและก็นำส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
2: ฟังลุงชิดเล่าเพลินเลย
3: ลุงว่าเดี๋ยวลุงโทรไปหาแม่อิงฟ้ากับแม่ปกป้องว่าเดี๋ยวลุงขับรถไปส่งที่บ้านเองป่านนี้คงเป็นห่วงแย่แล้วล่ะ
4: ขอบคุณครับ
0: ลูกเห็บเกิดจากหยดน้ำหรือผลึกน้ำแข็งในเมฆฝนฟ้าคะนองถูกพัดวนกลับขึ้นไปในระดับที่สูงและมีอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหลายครั้งจนกลายเป็นก้อนน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและตกลงสู่พื้นดินในลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งเรียกว่าลูกเห็บมักเกิดขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมส่วนใหญ่เกิดบ่อยบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางเวลาเกิดลูกเห็บตกห้ามออกไปเล่นและกินลูกเห็บเด็ดขาดและต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
5: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
2: ยิงเข้าประตูไปแล้ว
1: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
2: พายุงวงช้างมันคืออะไรเหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย

0: ข้าพุทธเจ้า
1: ข้าพุทธเจ้า
0: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จะช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยทรงต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อปั่นกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ก่อนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชอุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
0: ข้าพระพุทธเจ้า
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมลงใต้ไปรู้จักต้นกำเนิดของแป้งสาคูกันที่อำเภอนายงจังหวัดตรังครับบอกเลยนะครับว่าสาคูที่เราจะไปกินกันในวันนี้ต้องมีอายุถึง1ทศวรรษกันเลยทีเดียวและขั้นตอนการนำสาคูมาทำเป็นอาหารก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยครับจะสนุกกันขนาดไหนห้ามพลาดฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับวันนี้เรามากันที่กลุ่มผู้หญิงป่าสาคูร่วมใจจังหวัดตรังซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะครับมีสาคูที่น้อยคนจะรู้จักครับมันจะต่างจากสาคูปกติที่เรารู้จักกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับแม่ละไม้กันครับคุณแม่ละไม้กำลังทำอะไรอยู่ครับ
1: กำลังตำโจ๊กสาคูแป้งสาคูค่ะ
0: โจ๊ก
1: ค่ะ
0: สาคู
1: ค่ะเป็นอาหารเช้าค่ะ
0: เนี่ยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: ปกติสาคูที่ผมรู้จักมันจะเป็นเม็ดสีขาว
1: อ๋ออันนี้มันเป็นสาคูต้นนะคะสาคูแท้
0: เอานะที่ผมเห็นเป็นเม็ดขาวๆที่เราเจอนะมันคืออะไรอ่ะ
1: แป้งมันสำปะหลังค่ะ
0: อ้าวไม่เหมือนกันเหรอ
1: ค่ะไม่เหมือนกัน
0: โหนี่อยู่มาจะบอกว่ากี่ปีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมรู้อยู่มาตั้งนานแล้วเพิ่งรู้ว่าคนละอันกันคุณแม่ผมก็นึกว่ามันคืออันเดียวกันไม่ใช่
1: ค่ะ
0: และเอามาทำโจ๊กได้ด้วย
1: ทำได้ค่ะ
0: ไม่ต้องใส่ข้าวเลย
1: ไม่ต้องค่ะอันนี้น้ำเปล่าต้องให้เดือดค่ะ
0: ถ้าไม่เดือดใส่ไม่ได้
1: ใส่ไม่ได้ค่ะมันจะเละ
0: นี่ผมมาที่นี่นะคุณผู้ชมนอกจากจะมาเรียนรู้เรื่องสาคูมากินอาหารจากสาคูอร่อยๆแล้วจริงที่นี่เขาเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าไปท่องเที่ยวได้ด้วยนักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูได้ใช่ไหมครับคุณแม่
1: ค่ะได้ค่ะ
0: เอาละครับควรจนได้ที่แล้วแม่ผมเมื่อกี้ผมวันไหนชวนคุยอยู่ผมลืมถามว่าดูยังไงว่ามันสุกแล้วอ่ะ
1: ดูที่เม็ดมันค่ะมันจะเปลี่ยนสีแล้วก็เป็นเม็ดเม็ด
0: มันจะใสใช่ไหม
1: ใสขึ้นค่ะเป็นไงคะ
0: หนึบหนึบสุดยอดเลยคุณผู้ชม
1: หนึบหนึบเหนียวเหนียว
0: ผมจะบอกว่าความหนึบความเหนียวอาจจะคล้ายกับสาคูที่เราเคยกินจากแป้งมันแต่สิ่งหนึ่งที่ต่างกันมากคือความหอมกลิ่นหอมเหมือนกินทับทิมเลยคุณผู้ชมกลิ่นแบบทับทิมแบบหอมมากมากอ่ะคือกลิ่นแบบนี้เป็นกลิ่นที่แบบเรียนแบบไม่ได้ต้องมากินของแท้เท่านั้นใช่ไหมครับแม
1: ่ค่ะ
0: ต้มเม็ดสาคูเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไป

0: ไปเดี๋ยวเราจะเริ่มทำโจ๊กกันแล้วครับรากผักชีตะไคร้กระเทียมใส่ลงไป
1: จ้ะซีอิ๊วขาว
0: ซีอิ๊วขาวนะครับลงไปแล้วตามด้วยน้ำปลาครับผม
1: ค่ะเติมเกลือนิดหน่อยนะคะ
0: เกลือนิดหน่อยหมูนี่เอาเป็นก้อนหรือใส่ลงไปเลย
1: ใส่ลงไปเลยควนๆก็ได้ค่ะ
0: เป็นแบ
1: บว่าโจ๊กอ่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นก้อน
0: โอ้ยทำเหมือนบัวลอยไข่หวานเลยแม่ปกติโจ๊กเขาต้องใส่ข้าวเลยเสร็จก่อนแล้วค่อยใส่ไข่ทำไมแม่ใส่ไข่ลงไป
1: ใส่แบบนี้ค่ะมันจะได้ดูสวยค่ะ
0: เพราะมันจะได้ไม่แหลกไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นก็ตักน้ำซุปร้อนๆลงถ้วยตามด้วยสาคูกินคู่กับขิงและผักชีเพิ่มความหอมด้วยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่ากินมากคุณผู้ชมเช้าๆแบบนี้นะครับโจ๊กนี่เป็นอะไรที่เข้ามากๆและยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
0: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
0: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยำมะตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่ตัวนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำมาจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
2: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
0: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม้
2: ต้นไม้
0: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
2: ครับครับครับ
0: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
2: ต้นไม้ครับ
0: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
2: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
0: ทั้งต้นเลย
2: ต้นเลย
0: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
2: ต้องโค่น
0: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วเจ้าที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
2: ไม่หมดครับมีกระแหนงแตกขึ้นมาใหม่ครับ
0: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
2: ไม่ตาย
0: มันจะงอกเอง
2: ใช่ครับที่โค่นมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกขิงพวกข่านั่นแหละ
0: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
2: ไม่มีวันหมด
0: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
2: ครับ
0: ต้นนึงเนี่ยโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
2: ได้เยอะครับได้เป็นร้อยกิโล
0: อันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
2: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
0: สาคูที่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไง
2: อันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
0: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
2: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้เขาใช้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
0: ทำหลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
2: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็ก
0: แ
2: ทน
0: สีก็มาแทนแต่ที่คูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ประมาณ20กว่าปีครับ
0: โอ้แล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
2: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
0: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
2: ๆครับ
0: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
2: โตแค่นี้แหละ
0: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานมันมีผลกับแป้งกับรสชาติไหม
2: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
0: อ๋อที่เป็นกิ่งๆน่า
2: ใช่ใช่มันกำลังออกดอก
0: อ๋อ
2: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
0: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
2: ่
0: ะ
2: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกำหนดมันก็ออก
0: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรไหมถึงจะมีดอกหรือ
2: มีได้ต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
0: เหมือนลมปากกลางๆอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนู้นอีก2คนคืออ๋
2: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
0: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยพอต้นไม้โค่นแล้วสุดยอดอุ๊ยคนเดียวอ่ะคนละคนเดียวเลยอ
2: ่
0: ะ
2: คนเดียวคนเดียว
0: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เดินมาอย่างเท่เลยดูสิ และอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
2: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
0: แล้วพวกยอดใบอย่างนี้ไปทำอะไร

0: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งมาเลย
1: เดี๋ยวขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยต้องอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
0: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล
1: ้วโอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
0: ครับครับ
1: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
0: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนที่อยู่ตรงกลางนะ
1: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลยอ่ะ
0: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
1: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
0: ์สายพานรถไถ
1: นะครับพ่อแล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผมพ่องานง่ายๆเนี่ยมาเออมันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะเออผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็นอ๋อผมว่าทำไมมันลากง่ายโอ้พ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
0: ลองดู
1: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบเนี้ย
0: ลองชิมได้
1: จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
0: ได้ครับได้ครับ
1: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดเนี่ยผมโดนมาเยอะแล้ว
0: รสชาติมันออกมัน
1: อะตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
0: มันเป็นสาคู
1: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
0: เหมือนมัน
1: พ่อไม่ปลูกมันพ่อปลูกสาคูทำไมอะ
0: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
1: พ่อไปได้ผมยอม
0: แป้งไงตรง
1: ๆเอาตรงๆนะพ่อ
0: เราเกี๊ยวแล้วก็คายทิ้งเลยเสร็จ
1: มันไม่อร่อยอ่ะ
0: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
1: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
0: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
1: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
0: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
1: ้ ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นในคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
0: ฝาด
1: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
0: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
1: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
0: คืออันนี้แบบวิธีดั้งเดิมแต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เรื่อย
1: ๆพ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าโอ้โห
0: แรง
1: โอ้โห
0: แรงกว่านี
1: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
0: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
1: โอ้โหสองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อย1ท่อนไหนๆพ่อๆผมขอลองบ้างนี่คุณผู้ชมดูนะนี่ดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
0: เอาแรงรอยนึงอ๋อแตกไปเลย
1: รอยอยู่ดิของจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลย
0: ครับ
1: พอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
0: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับคราวนี้พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
1: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
0: ใช่
1: ก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
0: ก็เอามาคั้นในถัง
1: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปม
0: ัน
1: จะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
0: เหมือนครับเหมือนเลยคร
1: ับแล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
0: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
0: ดูน้ำของมันดูสีของมัน
1: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
0: ไม่ขุ่นได้ไ
1: หมอ๋อในเวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
0: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
1: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
0: เหมือนกันมารวมกัน
1: เอามารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหาง
0: ไม่
1: แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
0: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได้
1: พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
0: ครับ
1: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
0: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
1: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
0: ครับ
1: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
0: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได
1: ้ฮะ
0: นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
1: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
0: ยกตัวอย่างผ้าผืนนุ่น
1: อ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองเหรอครับหรือไงคร
0: ับเดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
1: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอนการตัดก็จะเป็นพ่อไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็นพ่อไข่
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อไข่
0: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
1: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะเพราะพ่อไข่ใจเย็นพ่อไข่ใจเย็นโอ้โหถือไม้เธอใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงเดี๋ยวพ่อทำให้ดู
0: มาทุบมาตี
1: อ๋อตีให้มันเสด็จนี้เหรอนี่แน่
0: ตักหลวงไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
1: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันกลับป่านี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อเขาไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปก็ไอ้ผมรอทั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
2: ได้ค่ะได
1: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
2: แป้งสาคูผม
1: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
2: ใช่ค่ะจะติดกระโดง
1: โ
2: อ้นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
1: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
2: ไม
1: ่อ้าวพลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ทั้งนั้น
2: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
1: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
2: ใช่
1: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงๆด้วยอ่ะ
2: ไม่มันจะไม่กลมต้องว่าแบบนี้
1: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคันเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
2: ใช่
1: ได้ไหมแม่อย่างนี
2: ้ได้ก็ได้แล้วแต่จะทำยังไง
1: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
2: นะไม่ก็ดูอยู่
1: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
2: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถตากได้เลยไม่ต้อง
1: ร่อนอ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร่อนอ๋อร่อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
2: ทำเป็นเม็ด
1: โอเคเข้าใจแล้วครับ
2: แต่ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วขายโลละ120
1: อ๋อจะง่ายกว่าอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
2: ถ้าตากเลยค่ะ
1: ตากไว้นานไหมครับ
2: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได้
1: เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผงตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
2: ไปเลย
1: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี
2: ้ทำขนมขี้มันค่ะ
1: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
2: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
1: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
2: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
1: อันนี้คือกะทิ
2: ค่ะนี่ใช้อัชชาชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
1: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
2: กะทิ 1,500 กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
1: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
2: น้ำตาล1ประมาณ400กรัมค่ะ
1: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอ่ะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทัพพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
2: ้ใช่
1: ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับ กวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
2: ทุกงานเลยค่ะทุกงาน
1: ทุกงานเลย
2: ค่ะงานบวชงานยำมโนรางาน
1: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
2: มี
1: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
2: ได้ชิมกับครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก็
1: โอ้ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วยโอ้โห
2: ขี้มันขี้มันค่ะขี้มัน
1: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอ
2: ค่ะ
1: มันคือขี้มันมันมาจากอะไรอ่ะแม
2: ่กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตกมันแล้วก็ขี้มันมันจะเหลืองอะค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิอะมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเหตุผลขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้เนาะ
2: สาคูนี่มันเป็นแท่งมาจากจันทร์นะคะทำได้ทุกกระดุมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
1: ขนมจีนก็ทำได้เช่นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
2: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
1: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได้กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวอ๋อทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดหรืออะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนโต๊ะครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำอ่อส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนให้มันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นอ่อส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนะก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนปกติอะมันจะเป็น

0: ทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
1: ทุ่งแกเชย
0: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณนะคะเต๋อมา
0: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

เป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิคร
0: ับ น้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยค่ะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เขามีหลายไซส
1: ์ใช
0: ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาดนะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็เอาไปตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลยเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

วลาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้ว

0: นี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็ต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋อนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็คนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักเนี่ยนะครับทำไมล่ะครับ
1: เพราะวันชวนมาแพ็กเกจมาอย่างเงี้ยคร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร
2: ์ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดมันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้ากว่าที่เขามันเหมือนลำเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
2: อันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีคร
0: ับ ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นไหมฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: จริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้อคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา
0: อะไรเนี่ยข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านได้ไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับบริยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะไหมครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอจ๊ะ
1: นี่จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางท
1: ี
3: ก
1: ็
3: ได้มาจากโรงแรม
2: ที่เขาให้น้ำเราเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดออกหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
2: ขอดูช
1: ั้
2: นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี้ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราปัญหาอีโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
2: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
2: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
2: ้ครับมีตรงไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
1: ้ครับ
2: ใช่ไหมครับอ๋อใส่โถใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
2: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
2: ้
1: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได้คร
2: ับ อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถือว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
2: ครับ
0: ขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำอย่างนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราต้องเอาเหรียญไปแลกเพื่อจะใส่อะไรเราก็ใส่ถึงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
2: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพจก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
2: นี่
1: มันเป็นแผนที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลามันบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอ่ะมันเป็นส
2: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเล็กน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
2: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
2: รู้เหตุผลแล้วว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกัน

0: พราะถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
1: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
2: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
2: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
0: บอกว่าเราควรจะลดขยะแล้วแม่ก็สปอร์ตด้วย
3: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
2: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะใน
3: ทุกเรื่องใช่ใช
2: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังให้เขาทำตามในกับเรา
3: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเรารักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรงั้นเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
2: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพ่แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมและตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: นี่ก็คือผู้ที่ทำ Super Bee Wax Wrap Could you please introduce what is the Bee Wax Wrap
4: It's an alternative to plastic wrap It's completely natural We use organic fabric and beeswax And you can cover your food instead of plastic And it stays longer and fresher And it's better for the environment And also better for your health
2: How did you come up with this idea?
4: I guess it's like in Thailand you use the banana leaf to wrap things. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. And I want them to have a clean planet and a long life on this earth. So I decided I wanted to try and make it. And I started to develop the product in my house and made lots of mess everywhere with beeswax. And then I started to give it to my friends, and people really like them, and they're easy to use, and they are biodegradable as well.
2: How can we use it? What is it good for, like food or anything?
4: For example, if you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when you are cooking, and you need to protect maybe the smell of your fridge. So most people would use plastic wrap, but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and it will stay fresh for a long time. Also, your fridge looks really cool with all the colors.
2: Can you show us what is this covering here?
4: Okay. Do you like watermelon?
2: Yes, my favorite fruit.
4: Oh, tangmo. Tangmo jiao.
2: Tangmo jiao.
4: There you go.
2: Me.
4: Would you like some?
2: Can I try this one?
4: Sure.
2: Okay. นี่นะฮะ tangmo นะครับ. Is it good for fruit?
4: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then the beeswax. And actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
2: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากว่าห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
4: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
2: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
4: Actually not. Yeah.
2: Because it's natural.
4: It's natural.
1: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
2: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้นะครับคุณแนนสวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
2: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
5: ใช
2: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
5: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
2: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
5: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
2: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
5: ถูกต้อง
2: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับนี่กำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
5: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
2: ครับ
5: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบเนาะ ั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
2: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
5: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
2: ครับ
5: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลา

0: เนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชิทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
0: ้ถูกต้อง
1: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
0: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
0: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหาร
0: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพ็กเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพ็กเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า Bee Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
0: ถูกต้อง
1: ผมคิดเป็นระบบจริงฮะ ไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า Bee Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
0: ใช่
1: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
0: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
1: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
0: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
1: า
0: ะ
1: อย่าร้อนเกินไป
0: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
1: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
0: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับ ใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้แบบทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ส่วนนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBee Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็กเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Bee Wax Wrap can help our society?
2: I think the Bee Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives. And one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year.So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around half a kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: เห็นไหมค ครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The

0: จริงๆเป็นคนต่างจังหวัดเนาะโตในบ้านนอกค่ะเราได้เห็นกิจกรรมชุมชนค่อนข้างบ่อยพื้นฐานชีวิตของคนชนบทเนี่ยงานวัดก็คือไม่ต้องมีระบบอ่ะเพราะงานอาสาดิพี่ก็จะรู้สึกเหมือนงานวัดเหมือนกันนะบางทีไม่ต้องมีระบบแต่ว่ามันก็สำเร็จได้แล้วก็คนที่ร่วมจะมีความสุขนะหลังจากจบทำงานบริษัทข้ามชาติได้เงินเยอะด้วยแต่ว่ามันก็ตั้งคำถามว่าเราเกิดมาบนโลกนี้จะทำงานเช้าเย็นแค่นี้หรือเปล่าใครชีวิตเราเงินก็ไม่ใช่คำตอบแล้วไงจ็อบแรกที่ทำให้เขาคือพาอาสาสมัครต่างประเทศลงไปเรียนรู้ชุมชนมันสนุกมีความสุขตลอดแล้วรู้สึกมันก็เข้ากับจริตของเราได้ก็ไปเจอคนเยอะเจอชุมชนเจอปัญหาแล้วก็สิ่งที่เราทำที่เราเห็นก็คือว่าเราได้ไปเสริมให้คำแนะนำเขาสบายใจขึ้นเรารู้สึกเป็นประโยชน์แล้วก็เลยอยู่แวดวงนี้แล้วก็ทำมาเรื่อยมันก็จะไปเห็นเรื่องประเด็นเป็นประเด็นเลยโอ้ที่นี่มีปัญหาเรื่องการศึกษาสิ่งแวดล้อมความยากจนอะไรเงี้ย
1: ของมศเนี่ยเหมือนกับเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมก็คือว่าเป็นองค์กรที่พัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ให้มีทักษะในเชิงของการทำงานเพื่อสังคมคนก็สามารถที่จะเข้ามาทดลองทุกคนสามารถที่จะเป็นอาสาสมัครได้
0: ตอนที่พี่เข้ามาอยู่กับแวดวงอาสานี่แม้แต่ทั้งงานซ้ำๆอย่างเช่นพี่จัดการเรื่องงานอาสาเงี้ยแค่คนที่มานั่งในคุยเนี่ยสะท้อนว่าเขาเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกหายเหนื่อยเลยแค่เวลาครึ่งวันเราก็จัดกิจกรรมได้แล้วคนที่มาเราเห็นเขาเห็นคุณค่าของตัวเองเขาสามารถแบ่งปันแล้วกลับไปมันไม่ใช่แค่ร่างกายสดชื่นไงแต่มันชุ่มชื่นหัวใจไงไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงอะไรเงี้ยหลายครั้งก็เลยคุยกับอาสาสมัครนะเป็นคำซ้ำๆที่พี่พยายามคุยก็คือว่าจริงๆเรามาเรียนรู้ตัวเองมาฝึกฝนตนเองหรือว่าพัฒนาตนเองนี่แหละแล้วก็เรียนรู้คนอื่นด้วยฝึกสติสมาธินี่แหละสังคมมันถึงจะดีขึ้นอาสาสมัครหรือกิจกรรมอาสาเป็นแค่เครื่องมือการที่เราได้เจอคนยิ้มแย้มบรรยากาศแบบนี้เรารู้สึกว่าทำงานขายของมันคงไม่ได้เจอจำได้ว่าตอนพี่จะออกจากงานมีหลายคนบอกว่าเฮ้ยออกทำไมมันไม่มั่นคงวินาทีนั้นถามว่าความมั่นคงของชีวิตคืออะไรเงินหรือเปล่าพี่นั่งนึกว่าความมั่นคงจริงนะเราน่าจะเป็นสังคมที่มันเอื้อเฟื้อเราไม่มีตังก็ได้แต่เพื่อนช่วยเราอ่ะเพราะสิ่งที่เราพยายามก็เรียกสารอยู่ทุกวันนี้พี่อยากจะเห็นอย่างนั้นอ่ะที่เรามีเครือข่ายมีเพื่อนทางสังคมมีอะไรเงี้ยก็คือการดูแลกันอ่ะ

0: 3อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะเบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซ
1: ึ
0: ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: พ่อผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเนื้อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัย
2: คร
0: ับ เราก็เลยหาเองถ
2: ู
0: กไหมคะแล้วที่เราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใดคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มกันในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได้
0: ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ้ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน
0: แล้วช่วงเวลาที่ปลาทูมันจะมาติดกวนเราก่อนที่จะไปเป็นเหยื่อคะช่วงนั้นนี่คือช่วงไหนที่ปลาทูมันจะติดกวนดีอะปะนี่มัน6 โมงกว่าและ6 โมงเย็น
2: ธรรมดาที่ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำคือผมจะวางที่7ดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ดี6กว่ากว่า
0: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงแล้วแสงแดงเหลืองเหลืองหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นปลาทูด้วย
2: ปลาทูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะ8จะ18นะประมาณผมว่า18แต่ประมาณที่7ครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
0: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางอวนเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งป้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวเราดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงนะ

0: เข้ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะเจ้าวันนี้นะคะเราพามาดูการลงอวนปลาทูกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะ
0: อวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างป้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ว
1: อวนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะ
2: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากโอ้มีปลาใหญ่ก็มีนะคะปลานี่ก็จะมีทั้งปลาทูนะคะแล้วก็อันนี้อินทรีไหมอินทรีก็มีนะคะแต่เป็นอินทรีไซส์ประมาณเกือบฟุตแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยหูเยอะมากอันเนี้ยมาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยไซส์ปลาทูที่ได้จะเป็นไซส์ประมาณนี้นะคะบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลยขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาถุงเนาะใช่ไหมคะป้าเหมือนมันเข้าเป็นถุงเนาะ
1: อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะ
0: มีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบ
1: นอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะตามอำเภอจา การวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
3: คือควักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยนะคะ
4: ปาก
3: อย่างทูปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
4: ทำไตปลาได้ค่ะ
3: ได้เนาะ
4: เอาไปทำไตปลาได
3: ้ดูดิเหงือกแดงแดง
4: เหงือกแดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
3: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
4: ใช่
3: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
4: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะม
3: ัน
4: ขึ้นเป็นฤดู
3: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
1: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบางบ้านก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
3: อย
1: ่
3: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
4: ไม่ต้องก็ได้
3: ไม่ต้องเลยเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะ
3: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
4: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
3: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
4: ใช่
3: พอได้ปลามาก็ทุก
4: ใส่ไว้เ
3: พิ่มหอมอะไรอย่างนี้เนาะ
4: แบบให้
3: ง่ายง่าย
4: ใช่ค่ะ
3: ง่ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
4: บุก
3: แตกๆเนาะบุกพอแตก
4: บุกพอแตกนี่ก็ตามเลย
3: นี่ก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
4: เอ๊ะมันจะเดือด
3: น้ำนี่คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
4: พอใส่
3: ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
4: สีเหลืองเลย
1: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
3: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
4: ชิมได้เลย
3: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
4: ค่ะเติมส้ม
3: มะขามเหรอ
4: ใช่ค่ะมะขาม
3: ไม่
4: ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
3: เค็มอีกไหมคะ
4: เค็มอีกนิดนึง
3: คือชิมจะต้องออกเปรี้ยว
4: เปรี้ยว
3: เปรี้ยว
4: เปรี้ยวเป็นเค
3: ็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
4: ใส่ปลา
3: น้ำกำลังเดือดเดือดเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
4: ปลาทูสดสด
3: สดสดจากอ่าวบ้านเราเอง
4: เด้งดึง
3: เด้งดึงเลยนะหนูก็เด้งดึงอยู่หัวเรือน่ะ
4: สุกแล้วค่ะ
3: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
4: หอม
3: หอมมาก
4: หอมมากเลย
3: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: หนึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: ปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: กันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบง่ายง่ายหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกแกงกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ไฟตอนนี้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปสักนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวาน
1: มัน
0: จะออกเป็นเผ็ด
1: ก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเนาะ
1: จ้าไอ้นี่คือเอารสแซ่บนิดหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้า
0: โอเคอันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก
1: ็ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้าพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: ยนะคะ
1: มาจะพูด
2: หนูชอบฟัง
0: เอ๊ะก้าวกันได
2: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ค่ะขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปลาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองนี่น่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: พอ
0: ม
2: ัน สดแล้ว
0: เน
2: า
0: ะ
2: มันหวานในเนื้อ
0: ใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
2: อร
0: ่
2: อยมาก
0: ๆ
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดูดิเนื้อขาวเลย
0: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
3: เผ็ดมาก
2: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะโอ้ต้องเซฟเนาะ
0: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
2: แล้วก็เซฟอีหลี
3: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
2: คนใต้ค่ะ
0: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
2: ใช่
0: ไม่ใช่ว่าเพราะกินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
2: ใช่
0: เนาะ
2: ใช่
0: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
2: ของสดทุกอย่าง
0: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: คือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งแจ๊ดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์คนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตาเพอร์จาวเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอดาววันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาใบลานะ
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้อง
0: คนละใบ
1: อร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ใช่ใช่ Amarin TV
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:19 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีพืชมงคลพุทธศักราช2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล้านนภาลัยทรงคมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมศิลาและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมศิลาทรงกราบทรงศีลเมื่อพระราชคณะประธานสงฆ์ถวายศีลจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปยังธรรมศิลาทรงพระสุรายทรงพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9พระคันธรราชองค์ใหญ่รัชกาลที่10พระคันธรราชจีนนั่งรัชกาลที่10พระคันธรราชจีนยืนรัชกาลที่10พระคันธรราชบันไดรัชกาลที่10พระคันธรราชรวงข้าวรัชกาลที่10พระบัวเข็มพระพลเทพพระโคสุภราชและทรงประพรมพืชต่างๆทรงโปรยดอกไม้และทรงถวายพวงมาลัยที่พระพุทธรูปทุกองค์ต่อจากนั้นทรงจุดธูปเทียนบูชาพระคันธรราชทรงอธิษฐานขอความสมบูรณ์แห่งพืชผลของราชอาณาจักรพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญเกษตรกรกำหนดจัดขึ้นในเดือน6ของทุกปีซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนาแต่ไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนไว้เหมือนกับวันในพระราชพิธีอื่นส่วนจะเป็นวันใดในเดือน6หรือเดือนพฤษภาคมที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมต้องตามประเพณีก็ให้จัดขึ้นในวันนั้นซึ่งปีนี้กำหนดจัดในวันที่12และ13พฤษภาคม2569โดยเป็นพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีสงฆ์ประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังกับพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเป็นพิธีพราหมณ์ประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้นณมณฑลพิธีสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานครสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเป็นพิธีทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆที่พระมหากษัตริย์ทรงอธิษฐานให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทยซึ่งข้าวถือว่าเป็นอาหารหลักของประชาชนในภาษาบาลีเรียกว่าบุพพพันธุ์ชาติส่วนพืชอื่นๆที่เป็นอาหารเรียกว่าอัปปรัณชาติหมายถึงพืชจำพวกถั่วงาและผักต่างๆถ้าเรียกควบทั้งสองอย่างก็เรียกว่าบุพพพันธุ์ปรัณชาติที่หมายถึงพืชที่เป็นอาหารทุกชนิดบุพพพันธุ์ปรัณชาติที่นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลนั้นเป็นข้าวเปลือกที่มีทั้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆรวม40อย่างแต่ละอย่างบรรจุถุงผ้าขาวกับเผือกมันต่างๆซึ่งเหล่านั้นเป็นของปลูกงอกได้ทั้งสิ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมและพระราชทานพระธรรมรงค์กับพระแสงประตักแก่นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทำหน้าที่พระยาแรกนาจากนั้นทรงหลั่งน้ำสังทรงเจิมผู้เป็นเทพินในการแรกนาขวัญแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคียนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์ทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกนั่นในวันพืชมงคลพุทธศักราช2569นี้กรมการข้าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าไปกระหม่อมให้ปลูกในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาจำนวน 7,000 รวม 2,800 กิโลกรัมเข้าพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญและบรรจุซองพลาสติกจำนวน 400,000 ซองประกอบด้วยข้าวดอก
อกมะลิ105ข้าวเจ้า 153,000 ซองกข6ข้าวเหนียว 77,000 ซองกข71 79ไชน่า62ข้าวเจ้า 62,000 ซองกข85ข้าวเจ้า 30,000 ซองกข99ข้าวหอมคลองหลวง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองกข109หอมพัทลุง72ข้าวเจ้า 15,000 ซองและกข26เชียงราย72ข้าวเหนียว 48,000 ซองเพื่อเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแจกจ่ายให้ชาวนาทั่วประเทศและประชาชนที่สนใจรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:44 นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้นายโจนาธานเดลคิงส์เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่4ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอแมนดาเจนแมคโดนัลด์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนางสาวเซซิเลียซูนินดากาลาเรตาบาซันเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชาพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นางสาวแองเจล่าเจนแมคโดนัลด์เอกอัครราชทูตของรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชโองการให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่6ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่

สมเด็จพระนางเจ้าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:56 นสมเด็จพระนางเจ้าธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกระหว่างสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์อนันชัยคงจันทร์ข้าราชการบำนาญจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยอดีตอาจารย์คณะพนิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลกราบถึงกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและสมทบมูลนิธิชัยพัฒนาต่อจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้นางโฉมฉายเหล่าสุนทรกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคุณหญิงพระอบทิพย์สาตมานและคณะผู้จัดการแสดงดนตรีMusic is my life เฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดแสดง

ดนตรีเพื่อสมทบกองทุนกฤตดากรสาตมานในมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาในโอกาสนี้พระราชทานเข็มอักษรพระนามาภิไธยสทแก่คณะผู้เข้าเฝ้าทูลอ่องพระบาทดังกล่าวด้วยจากนั้นพระราชทานพระราชโอกาสให้ในแอนส์วอล์ฟกังไรเชลเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางอานรุนมารีเดอครูไรเชลภรรยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัท Gulf Development จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปต่อจากนั้นพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างสื่อการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th เวลา 14:30 นบริษัท Global Utility Service จำกัดบริษัทสอนภาประเทศไทยจำกัดบริษัทเจมส์ Environmental Management จำกัดและบริษัทEssential Solution จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดอัมพาจังหวัดชัยภูมิและวัดในจังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยวัดหนองแวงวัดเกาะแก้ววัดกลางวัดม่วงและวัดโพบันลังสวดมาติกาสดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการพัฒนาสตรีภาคหรือกพสพภาคกลางบริษัทไทยแลนด์พรีวิเรตการ์ดจำกัดบริษัทรวยมั่งมี4289จำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไทยนวราชรัตนาราม960สาธารณรัฐอินเดียวัดบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียวัดเทพลีลาวัดปากน้ำวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดหนองโคพรหมนิมิตจังหวัดนครราชสีมาและวัดถ้ำเขาชะอางจังหวัดกาญจนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมการพัฒนาชุมชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดกบิศรารามจังหวัดลพบุรี4รูปเว
วันนี้ช่วงเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลตำบลหนองแฝกจังหวัดเชียงใหม่และสามเณรนักเรียนโรงเรียนมังกรกมลวาทวิทยาลัยท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 10:30 น.ณ วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว10เอกอดิศรหาที่สุดมิได้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้ที่โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจากันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบให้แก่อาสาสมัครทหารพรานพงศกรแสนบุญมีนายนิพัฒน์พลเตียวเจริญธรรมและนายศักดินันท์กำลังพลและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเหตุเกิดบริเวณถนนสาย4057สายโกลกแว้งพื้นที่หมู่8ตำบลกายุคละอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคม2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับผู้บาดเจ็บทั้ง3รายดังกล่าวไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์อย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

คณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีวันนี้ช่วงเช้าคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์นำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางอุดรธานีอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ต้องขังให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเพื่อออกไปสู่สังคมภายนอกและประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณค่าสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมปัจจุบันเรือนจำกลางอุดรธานีควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน30ปีมีผู้ขังชายและหญิงรวม 4,580 รายโอกาสนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คัดกรองวัณโรคปอดด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งอยู่ภายในสถานพยาบาลของเรือนจำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลอุดรธานีพร้อมจัดเจ้าหน้าที่รังสีจากโรงพยาบาลเข้าไปบริการซึ่งจะช่วยให้การวิเคราะห์โรคมีความแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้นรวมทั้งช่วยลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคนับเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขในเรือนจำเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคติดต่อเรื้อรังให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องขังบุคลากรและสังคมโดยรวมสถานพยาบาลในเรือนจำนี้มีผู้อำนวยการสถานพยาบาล1คนพยาบาลวิชาชีพ4คนพยาบาลเทคนิค1คนนักจิตวิทยา3คนและมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ250คนมีโรงพยาบาลอุดรธานีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปแต่ด้านทันตกรรมแก่ผู้ต้องขังเป็นประจำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตในผู้ต้องขังอายุ35ปีขึ้นไปทั้งให้บริการด้านแพทย์แผนไทยด้วยสำหรับผู้ต้องขังหญิงได้รับการคัดกรองมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกหากพบผู้ต้องขังป่วยจะเข้าสู่กระบวนการรักษาในทันทีด้านสุขภาพจิตให้คำปรึกษาและคัดกรองเบื้องต้นกับผู้ต้องขังโดยนักจิตวิทยามีการจัดกิจกรรมกลุ่มบำบัดทั้งติดตามผู้ต้องขังพ้นโทษที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตด้วยปัจจุบันมีผู้ต้องขังป่วยจิตเวชจำนวน327รายด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีการประเมินคัดกรองผู้ต้องขังและส่งต่อไปรักษาไปบำบัดรักษามีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เป็นคนดีเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดกิจกรรมอาชีวบำบัดและศิลปะบำบัดมีการประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาผู้พ้นโทษที่มีอาการทางจิตจากยาเสพติดสร้างความเดือดร้อนภายในจังหวัดอุดรธานีผ่านโครงการอุดรโมเดลหรือ5เสือพลัสจากการดำเนินกิจกรรมไม่พบผู้พ้นโทษจากเรือนจำกลางอุดรธานีที่ป่วยอาการทางจิตสร้างความเดือดร้อนให้กับสังคมร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพพื้นฐานตามกลุ่มวัยเช่นกลุ่มผู้ต้องขังแม่และเด็กมีการจัดห้องแม่และเด็กปัจจุบันมีเด็กติดมารดาจำนวน3คนทางนี้ได้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายคิดเป็นร้อยละ 99.19 นอกจากนี้มีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุทะเบียนลูกผู้ต้องขังและเมื่อเดือนเมษายน2569ได้ดำเนินการสำรวจผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนพบว่ามีจำนวน20รายคิดเป็นร้อยละ 0.45 เนื่องจากเป็นผู้ต้องขังใหม่และจะดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรประชาชนภายในเดือนพฤษภาคม2569ต่อจากนั้นทางคณะเดินทางไปยังโรงพยาบาลอุดรธานีซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางอุดรธานีดำเนินการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังเพื่อให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมโดยจัดให้มีการออกตรวจรักษาประจำและให้บริการผ่านระบบเทเลเมดิซินสำหรับผู้ป่วยโรคเรื้อรังและโรคทั่วไปและมีห้องปันสุขจำนวน4เตียงสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันไม่มีผู้ต้องขังป่วยเข้าพักรักษาตัวนอกจากนี้ยังรับผลิตภัณฑ์และสินค้าฝีมือผู้ต้องขังที่ร่วมโครงการฝึกวิชีพมาจัดจำหน่ายภายในร้านค้าสวัสดิการของโรงพยาบาลเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ผู้ต้องขังเพื่อเป็นกำลังใจในการฝึกทักษะอาชีพต่อไปจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ได้เจ้าค่ะพวกข้าเป็นเพียงทาสไม่สมควรได้รับของมีค่าเช่นนี้เจ้าค่ะ
1: รับไปเถอะถือเป็นการขอบใจที่เองทั้งสองช่วยงานข้ามาช้านานสำหรับข้าพวกเองน่ะไม่ใช่ทาสพวกเองเป็นเหมือนครอบครัว
2: คุณปู่ครับผมอยากมีทาสบ้างจะได้นอนกินขนมสบายทั้งวัน
3: โอ้ยเขาเลิกทาสไปตั้งแต่สมัยเนี่ยหลวงรัชกาลที่5แล้วเมฆสมัยนี้ไม่มีแล้วละ
2: อ้าวแล้วทำไมต้องเลิกด้วยล่ะครับ
3: ก็การมีทาสเป็นสัญลักษณ์ของบ้านเมืองที่ไม่เจริญชาวต่างชาติจะใช้เป็นข้ออ้างในการยึดครองประเทศเราได้อีกอย่างในหลวงรัชกาลที่5ทรงรักประชาชนมากพระองค์จึงเลิกทาสอย่างค่อยเป็นค่อยไปแถมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเลยสักนิด
4: ไม่เสียเลือดเสียเนื้ออ
3: ืมอ้าวใครโทรมาเดี๋ยวปู่ไปรับก่อนนะอืมโอ้ยหลังไม่ค่อยดีพักนี้อืม
2: เธอจะทำอะไรอ่ะ
4: ฉันอยากรู้ว่าไม่เสียเลือดเสียเนื้อคืออะไรเธอไม่อยากรู้เหรอตื่นได้แล้วเจ้าปากกาขี้เซาพาพวกฉันไปตอนที่เขาเลิกทัดกันหน่อยสินี่มันตลาดนี
5: ่ตลาดสดสมัยรัชกาลที่5
4: ที่นี่จะมีทาสเหรอ
2: นะครับนะครับถ้าผมอยากเจอทาสผมต้องไปหาที่ไหนล่ะครับ
6: อืมฉันนี่แหละลูกทาสลูกนี้รับรองว่าหวานฉ่ำเลยจ้า
4: น้าคะแล้วเป็นลูกทาสจริงเหรอคะนี่แสดงว่าเจ้านายของน้าให้มาขายของใช่ไหมคะ
6: เปล่าหรอกฉันมาขายเองเมื่อก่อนครอบครัวฉันเป็นหนี้สินเยอะมากพ่อกับแม่

0: ของฉันก็เลยต้องขายตัวเองไปเป็นทาสเมื่อพ่อแม่เป็นทาสตัวฉันเองเกิดมาก็ต้องเป็นทาสด้วยแต่ในหลวงท่านเมตตามากท่านสั่งให้เลิกทาสทั่วสยามเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีที่ท่านขึ้นครองราชโตมาจะไม่ต้องเป็นทาสเหมือนพ่อแม่แล้วฉันเนี่ยก็เป็นคนรุ่นแรกเลยนะ
1: เอ๊ะแล้วคนอื่นๆที่เขาเกิดก่อนนะก็ต้องเป็นทาสไปตลอดชีวิตครับ
0: เปล่าเลยเพราะท่านประกาศลดค่าตัวทาสแบบนี้ก็ไถ่ตัวกันได้ง่ายขึ้นฉันก็เลยมาขายของหาเงินไปไถ่ตัวพ่อแม่นี่ยังไงล่ะ
2: ดีจังเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหนูช่วยน้าขายของนะคะแตงไทยหวานๆจ้าแตงไทยหวาน
1: ๆฮะไปเร็วเราต้องรีบไปกันแล้ว
2: ขอให้น้าหาเงินไปถ่ายตัวพ่อแม่ได้ไวๆนะคะ
3: นี่ยังไงล่ะที่ต่างประเทศน่ะเขาเลิกทาสกันทีนึงมีคนตายเยอะแยะเลยนะแต่ในหลวงทรงทราบดีว่าการมีทาสนั้นเป็นธรรมเนียมบ้านเมืองมาแต่โบราณจึงทรงค่อยยกเลิกทีละเล็กละน้อยเพื่อไม่ให้มีคนต่อต้านต้องใช้เวลาหลายสิบปีเลยนะถึงจะเลิกทาสได้ทั้งหมด
4: ว้าว
5: การเลิกทาสในประเทศของเราเป็นการให้อิสระกับประชาชนเพื่อไม่ให้ถูกกดขี่ต่อไปและในหลวงรัชกาลที่5ก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปทำให้ไม่เกิดการต่อต้านจนสู้รบเสียเลือดเนื้อเหมือนชาติอื่นๆ

0: ยก่อนที่จะมีรถไฟฟ้ากรุงเทพเคยมีรถรางด้วยนะ
1: มันเป็นยังไงเหรอครับคุณปู่มันวิ่งบนรางไหมแล้วมันตัดกับรถไฟยังไงครับนี่รถรางหรือเนี่ยน้าครับออกล้นได้เลยครับโชว์หน่อยสิครับว่าวิ่งได้เร็วแค่ไหน
2: แม่เราต้องกลับแล้ว
3: พร้อมไหนหนู

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จ

0: เด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างขางขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
1: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
2: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทยามกุฎราชกุมารตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค่ะ
2: นั้นพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเรานำมาเรียนการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านพระราชทานราชบายคือว่าให้สืบสารรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชบายแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในโครงการหลวงซึ่งพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มที่ความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชบายสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านองคมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
2: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์

0: แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่3เรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่2คืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่3ก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้ง3เรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่1เรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้จุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยถึงเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิองค์การหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้ปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก็คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเนี่ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้เลยเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: พระเจ้าหลวงบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
1: ค่ะ
0: แล้วเขาจะไปขายใคร
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน
0: ่ขายได้แน่มีตลาดรองรับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยนั่นมูลที่องค์การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหลวงท่านประธานเมื่อไรอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่องค์การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนมูลที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพระท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้างเป็นสหกรณ์บ้างเพื่อสุดท้ายก็คือเขาก็สามารถช่วยตัวเองได
1: ้มีอะไรอีกบ้างไหมคะท่านองค์มนตรีที่เป็นเรื่องที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่ายังไม่ทราบและท่านอยากจะให้ทราบ
0: มูลที่โครงการหลวงเนี่ยนะครับผมเรียนว่าเกิดขึ้นจากนะพระอัจฉริยภาพพระวิสัยทัศน์และพระมหากริคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลนะครับเป็นมูลที่ตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พระท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย

0: ลวงให้ความสำคัญกับงานโครงการหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์ด้านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบตดำริความหมายก็คือนะสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเวศมนาพรมราภิษนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบประมาณในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่ก็จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรเรามีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านประทานก็คือเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลได้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเราจะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5 เพราะจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับมูลที่ของการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกนะครับนี่คือผลสำเร็จของงานของการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้ทางไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่องค์การหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัย เป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเนเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การพอลิเนเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์เงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี่ยคือพืชเนี่ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีๆมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค่ะ
0: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
2: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะเพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งในApple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได
1: ้
2: สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนัดระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
3: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
4: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อน

0: ื่อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงกระหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงชีวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
1: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
0: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได้ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่าย
0: ใช่ค่ะ
1: สามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได
0: ้
1: มาตรฐานสูงสุดแน่นอน
0: ค่ะ
1: แผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
2: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพรถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
1: ื่
2: องจากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
1: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
2: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถตรวจสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
3: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
4: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

เราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากชายขอบนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่กะเครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้แต่ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่ครัวมามันก็สิบ่รอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ยายมาอยู่ปงลินดำปงลินดำ2เมตรไปซื้อเหื่อนอยู่พุ่นเอาเหื่อนไปปลูกพุ่น

0: พวกนี้ดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนบาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในน้ำนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันเสียได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็เลยตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพอใหม่ในไฮในหยังเฮาเบิดเป็นพวกต่อใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมาลงในน้ํามึงในอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมีหยังตัวนี้มานี่ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุครบ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพลงนี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่15เมตรแต่มันก็มีแรงบีบมากกว่าน้ำทะเลหลายเท่าหากไม่ใช้ปั๊มออกซิเจนช่วยก็ไม่มีทางที่จะลงไปถึงพื้นได้

เขื่อนสิรินธรเลือกสุดนี่บ่เกิน40หาเมตรครับคือเสียงกับไอ้1กับปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางรุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางรุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางรุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม้จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กั้นเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ถ้าถามว่าย่านบ่ก็ก็มันคือว่าล่ะบ่ชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมัน
3: ก็สุดแล้วท่าน
2: ถ้าน้ําเลือกย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

ิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

0: ิ่งไม้เล็กๆพวกนี้จริงๆแล้วอาจจะใช้งานได้แต่มันก็ไม่สะดวกในการลำเลียงไม้ที่อยู่ใต้น้ำ
1: บินกันยังไง
2: ฮะ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเรา

0: วันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทานนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: คาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้ไม่ยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ําผมเนาะผมก็หมดรอมันจะถึงพุ่นละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่ก็อยากบางแน่คันเหลือสิเหลือตัวครับตัวของตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันสิเบิดแน่บ่ถึง 20% ของในเขื่อน

0: Hele bak.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกๆวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำมึงครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อสำหรับเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณสำหรับนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณสำหรับนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวิ่งขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวกเขายังจมอยู่ใต้น้ำแต่มันต้องถูกลากขึ้นมาบนบกก่อนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการยกมันขึ้นมาทำมาจากไม้ที่เรียกง่ายๆว่า3ขา

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาพวกไม้ตองสิคั่นเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบาดเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นมาเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นจังซี่นะครับ

ายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงกะเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอเนี่ยอาจจะมาเฮ็ดเป็นชิ้นขากิฟต์ช็อปหน่อยๆจังสีนะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันก็ช่วงท่านยังเพิ่งจะสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จะจัดกิจกรรมมันก็มีกิจกรรมท่องเที่ยวมารองรับนะครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: วิ่งระวังเตี๋ยขาขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ระวังมันติดไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพฯสิก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย
3: มันก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
4: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่หน้าของเฮาไปเฮาสิหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพ่อได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
0: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็ไม่อาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษ

และวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของมวลมนุษยชาติพุทธศักราช2517ประเทศไทยอยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่3มีการเร่งขยายตัวอุตสาหกรรมและขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานพระบรมราโชวาทอันเป็นการเตือนให้นึกถึงการพัฒนาที่ต้องเป็นลำดับขั้นตอนดังความตอนหนึ่งว่าหากแต่จะทุ่มเทการสร้างความเจริญยกเศรษฐกิจขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ประการเดียวโดยไม่ให้แผนปฏิบัติการสัมพันธ์กับสภาวะของประเทศและของประชาชนให้สอดคล้องกันด้วยก็จะเกิดความไม่สมดุลในเรื่องต่างๆอาจกลายเป็นความยุ่งยากล้มเหลวได้ในที่สุดพุทธศักราช2540จากความไม่สมดุลในการพัฒนาเศรษฐกิจได้ส่งผลให้ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรงพระองค์พระราชทานพระบรมราโชวาทอีกครั้งหนึ่งให้คำนึงถึงแนวทางการดำรงชีวิตโดยใช้การพัฒนาบนพื้นฐานของการมีโดยคำนึงถึงความพอประมาณที่ทรงเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
1: อันนี้ถึงบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงหรือทฤษฎีใหม่นี้สองอย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้แต่ต้องมีความเพียรแล้วต้องอดทนต้องไม่ใจร้อนต้องไม่พูดมากต้องไม่ทะเลาะกันถ้าทำได้โดยเข้าใจกันเชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้
0: เป็นที่ประจักษ์ว่าได้พระราชทานแนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่คนไทยทุกระดับชั้นจนถึงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศที่ทรงคุณค่ายิ่งโดยประกอบด้วยแนวปฏิบัติ3แนวทางคือความพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรมโดยคำนึงถึงความสมดุลความมั่นคงและความยั่งยืนของมิติสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมซึ่งพระสกนิกรได้นำหลักปรัช

ยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกาภิวัตน์และความหลากหลายของเชื้อชาติศาสนาพุทธศักราช2554ประเทศไทยและหลายประเทศได้เข้าสู่ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เป็นแสงสว่างส่องทางคนไทยและประเทศไทยให้เห็นทางออกและสามารถเอาชนะความยากจนอยู่อย่างพอเพียงพร้อมทั้งหลายๆประเทศที่ขอพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นทางรอดของประชาชนให้อยู่ดีมีสุขตราบจนปัจจุบัน

เทคโนโลยีสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา4พฤศจิกายนพุทธศักราช2532พายุไต้ฝุ่นเกได้เคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดชุมพรและประจวบคีรีขันธ์แต่ก่อนหน้าที่พายุเกจะซัดเข้าสู่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงพยากรณ์การเกิดของพายุตามการเคลื่อนตัวของพายุลูกนี้จึงทรงสั่งการให้ตำรวจตระเวนชายแดนเร่งขนเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าไปเตรียมพร้อมในพื้นที่ทำให้การเตรียมการช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีก่อนที่พายุจะพัดกระหน่ำอย่างรุนแรงจนเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนับว่าด้วยพระปรีชาสามารถในศาสตร์แห่งอุตุนิยมวิทยาได้ทรงสามารถช่วยเหลือประชาชนล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วทันเวลาบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เป็นเวลาหลายสิบปีที่พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลทางอากาศอย่างต่อเนื่องทั้งจากภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ทางอากาศแผนที่ลมชั้นบนลักษณะอากาศประจำวันหลายครั้งทรงสามารถพยากรณ์ทิศทางการเคลื่อนที่และช่วงเวลาที่พายุแต่ละลูกจะพัดผ่านประเทศไทยได้อย่างชัดเจนที่เห็นนี้คือแผนที่ทางอากาศที่ทรงร่างด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ในช่วงเดือนกันยายนพุทธศักราช2538ทรงพยากรณ์เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเทเรซาเอ็กเซลทรงพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำว่าจะเคลื่อนตัวผ่านไปโดยไม่มีผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยทรงนำข้อมูลทางอากาศมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทิศทางลมผนวกกับความรู้ด้านเคมีทรงช่วยให้หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทำงานอย่างมีประสิทธิภาพดังเหตุการณ์เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2537อากาศแห้งแล้งเกิดภาวะขาดแคลนน้ำน้ำทะเลรุกเข้ามาในแม่น้ำเจ้าพระยาลึกจนถึงตำบลสำแลจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจุดเชื่อมคลองประปาทรงโปรดให้หน่วยฝนหลวงออกปฏิบัติการทำฝนเทียมโดยทรงคำนวณให้ปฏิบัติการในระยะ50กิโลเมตรของจังหวัดนครสวรรค์จนทำให้เกิดฝนตกสามารถดันน้ำออกจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้ก่อนที่จะเกิดความเสียหายกับคลองประปาซึ่งเป็นแหล่งน้ำหล่อเลี้ยงชีวิตของคนกรุงเทพมหานครการทรงงานเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของภัยพิบัติที่จะมีต่อประชาชนหลายครั้งผ่านไปโดยน้อยคนนักที่จะรู้ว่าความปลอดภัยเหล่านี้เกิดจากน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงรักและห่วงใยราษฎร

และพระอัจฉริยภาพในพระองค์โดยแท้พระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการยกย่องสดุดีจากทั่วโลกว่าเป็นอภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเครื่องมือสื่อสารอายุกว่า40ปีเหล่านี้ล้วนเป็นหลักฐานให้เห็นความสนพระราชหฤทัยและพระปรีชาสามารถในการใช้อุปกรณ์การสื่อสารในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในช่วงต้นของการครองราชกิจการโทรคมนาคมของประเทศยังไม่ก้าวหน้ามากนักพระราชดำริในการพัฒนาอุปกรณ์การสื่อสารหลายชนิดได้มีส่วนช่วยให้ระบบการสื่อสารของประเทศเจริญขึ้นเช่นทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ค้นคว้าเรื่องสายอากาศจนทำให้เกิดการพัฒนาสายอากาศที่มีประสิทธิภาพทั้งการติดต่อระยะไกลสามารถรับได้แม้จะผ่านภูมิประเทศที่เป็นป่าเขาทรงมีพระราชดำริในการพัฒนาการตั้งสถานีตรวจสัญญาณย่านความถี่สูงเพื่อสามารถสื่อสารไปได้ในระยะไกลๆทรงสามารถติดต่อสื่อสารได้ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดความสนพระราชหฤทัยในเรื่องการสื่อสารช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านการสื่อสารของประเทศทั้งของรัฐและเอกชนพระปรีชาสามารถในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในช่วงพุทธศักราช2510ถึง2525เป็นช่วงเวลาที่กรมทางหลวงต้องเร่งสร้างถนนหลายสายในพื้นที่ทุรกันดารและเสี่ยงภัยอันตรายหลายครั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่ได้รับพระราชทานกำลังใจและความช่วยเหลืออย่างเหตุการณ์เมื่อวันที่1มกราคมพุทธศักราช2516ในขณะที่พนักงานสื่อสารของกรมทางหลวงกำลังนั่งทำงานตามปกติได้ยินเสียงพระองค์ท่านตรัสว่าสวัสดีเจ้าหน้าที่วิทยุกรมทางหลวงทุกท่านขอให้เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงทุกๆคนทุกท่านให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าขอให้สมปรารถนาทุกๆอย่างในปีนี้ตั้งใจทำงานด้วยความรักความสามัคคีกันทรงใช้วิทยุสื่อสารประสานการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีในการทรงงานด้านการเกษตรทรงใช้เครื่องมือสื่อสารติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยฝนหลวงอย่างใกล้ชิดพระราชทานคำแนะนำในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้านการเปลี่ยนสู่สารเคมีหรือการเปลี่ยนจุดโปรยสารเคมีสามารถทำให้ฝนตกได้ตามเป้าหมายและเมื่อการสื่อสารของประเทศไทยพัฒนามาสู่ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีดาวเทียมพระองค์ก็ยังทรงศึกษาค้นคว้าในด้านนี้ตลอดมาถึงวันนี้ไม่ว่าการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศจะเจริญก้าวหน้าไปในทิศทางใดพระองค์ก็ยังทรงเป็นผู้นำการใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่าเกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง

เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ย้อนไปเมื่อ23พฤศจิกายนพุทธศักราช2530ในงานจุฬาวิชาการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยได้มีโอกาสรับรู้ถึงพระปรีชาสามารถด้านคอมพิวเตอร์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นครั้งแรกที่คนไทยได้เห็นตัวอักษรเทวนาครีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ทรงเริ่มสร้างเมื่อเดือนพฤษภาคมปีเดียวกันทรงใช้เวลา4เดือนในการศึกษาศาสตร์ทั้ง2แขนงคือเทคนิคการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และความยากในการออกแบบตัวอักษรเทวนาครีซึ่งเป็นตัวอักษรโบราณที่ใช้เขียนภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2530ทรงทดลองใช้โปรแกรมฟอนต์พลาสติกเพื่อสร้างตัวอักษรภาษาไทยรูปแบบต่างๆโดยทรงตั้งชื่อตามพระตำหนักที่ประทับในระหว่างทรงประดิษฐ์เช่นแบบตัวอักษรหรือฟอนต์จิตรดาแบบตัวอักษรหรือฟอนต์ภูพิงหากคิดย้อนไปถึงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เมื่อกว่า30ปีที่แล้ววิธีการสร้างตัวอักษรด้วยคอมพิวเตอร์ยังต้องอาศัยกรรมวิธีมากำหนดเป็นจุดๆมาต่อกันนับเป็นเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในพระราชหฤทัยที่ทรงรักการเรียนรู้ด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นพระปรีชาสามารถที่เหลือเชื่อและมหัศจรรย์อย่างยิ่งนับจากพุทธศักราช2530คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นทั้งในงานส่วนพระองค์และการทรงงานตามพระราชดำริต่างๆเช่นทรงใช้คอมพิวเตอร์จัดวางหนังสือพระราชนิพนธ์แปลติโตทรงเรียบเรียงและพิมพ์โน้ตเพลงพระราชนิพนธ์ด้วยคอมพิวเตอร์เช่นเพลงรักในพุทธศักราช2537เพลงเมนูไข่ในพุทธศักราช2538ทรงร่างแผนที่ทางอากาศแสดงการเคลื่อนที่ของพายุและมวลอากาศลักษณะต่างๆพระราชทานแก่สำนักฝนหลวงทรงจัดระบบการเก็บข้อมูลและสถิติเป็นคลังข้อมูลส่วนพระองค์เช่นข้อมูลโครงการทฤษฎีใหม่ที่วัดมงคลชัยพัฒนาสระบุรีเขาวงกาฬสินธุ์สคสพระราชทานพรปีใหม่ที่ทรงใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยรูปภาพและตัวอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้นแสดงถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์คอมพิวเตอร์ทั้งยังเป็นเครื่องเตือนใจสติรู้ตัวปัญญารู้คิดและสายสัมพันธ์ของพระองค์กับประชาชนชาวไทยอย่างมิเสื่อมคลาย

อภิมหาบุคคลแห่งประวัติศาสตร์โลกพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นแบบอย่างในการพัฒนาประเทศอย่างไม่หยุดยั้งทรงเป็นที่รักของปวงชนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างแท้จริงทรงนำพาราชอาณาจักรไทยด้วยศักดิ์ศรีด้วยความทุ่มเทและสายพระเนตรอันยาวไกลตลอดพระชนชีพทรงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานสัมพันธ์อันดียิ่งระหว่างประเทศทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงหลอมรวมประเทศให้เป็นหนึ่งและทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่เคารพนับถือของนานาประเทศแม้การยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยจะเป็นภาพที่ได้เห็นเจนตาแต่ถ้อยถวายราชสดุดีของนานามิตรประเทศและองค์การสหประชาชาติยังคงก้องอยู่ในหัวใจและเป็นเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงหัวใจว่าพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของชาวไทยทรงเป็นเอกษัตริย์ที่ทั่วโลกต่างแซ่สองสรรเสริญและยกย่องจากหัวใจอย่างแท้จริง70ปีแห่งการครองราชที่ทรงเปี่ยมด้วยความเพียรทรงยุติทุกข์และบำรุงสุขของแผ่นดินด้วยเดชะพระบารมีพระมหากรุณาธิคุณจากน้ำพระราชหฤทัยพระเมตตาธิคุณพระปัญญาธิคุณพระวิริยอุตสาหะพระราชดำริสู่พระราชกิจทั้งมวลอันเป็นแบบอย่างของการสร้างองค์รวมแห่งความสุขอย่างยั่งยืนแก่แผ่นดินไทยคนไทยและมนุษยชาติตลอดกาลไม่มีแล้วกษัตริย์ใดในโลกล่าเหนื่อยหนักกว่าพ่อหลวงปวงสยามไม่มีแล้วพื้นที่ใดในเขตคามไร้ย่ำยามรอยพระบาทเคยยาตรารอยพระบาทยาตราจานจารึกน้อมสำนึกผนึกในไทยทั่วหน้า70ปีที่พ่อหลวงปวงประชาทรงงานหนักตลอดมาเพื่อคนไทยสุดจะร้อยถ้อยคำสรรเสริญเพราะพระคุณทะเกินจะกล่าวได้ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปตราตรึงในหัวใจมั่นลูกสัญญาจักสืบสารปณิธานงานพ่อสอนคนดินน้ำป่านาครพิทักษาจักสืบสารพระราชปรัชญาไปจนกว่าลูกสิ้นลมหายใจขอทรงวางพระทัยในแผ่นดิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกัน

พระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตศรีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนำเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.และได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเรทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทำได้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆได้มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
2: ส่วนของนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะฉะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัด กิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการเนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวเคารพธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราเนี่ยจะมีงานสำคัญสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการ Zero Waste ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EEC นะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับ

0: ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลัก S curve new S curve นะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มตรงนั้นที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารในประการแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพลเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์กระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได้
1: วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งนะพระราชดำริวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุขนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
0: วัตถุประสงค์หลักๆของการโอเพนเฮาส์เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเล่มาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันของเขาว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดแล้วก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของ ปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม.6 กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรดานะครับแล้วก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาก็ทำบ้านทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป.6 อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3 มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชุมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จะเธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครัวแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเพราะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะนั้นในเรื่องของความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
1: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทำท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนำครูในโรงเรียน mobilize ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆ เป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนำกิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไป จะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

เมื่อน้องนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15 เวลา 5:45 น.

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับกายแรงเกอร์หรือเมร็อกนั้นเป็นชื่อของเมืองท่องเที่ยวเล็กๆซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเมืองนี้หนังสือท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกอย่าง Lonely Planet เคยจัดอันดับเอาไว้ครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยทีเดียวโดยทุกๆปีนะครับจะมีเรือสำราญจำนวนมากกว่า160ลำนำนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับมาเยี่ยมชมกายแรงเกอร์ฟยอร์ดแห่งนี้โดยฤดูการท่องเที่ยวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะไปสิ้นสุดเอาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับเพราะว่าหลังจากช่วงเวลานี้แล้วนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยทั่วไปครับ

การเดินทางทางเรือคือเส้นทางสายหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางมายังไกแรงเกอร์ฟยอร์ดโดยมีน้ำตกเจ็ดสาวน้อยอันสวยงามตั้งอยู่ทางเข้าซึ่งปริมาณของสายน้ำในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำจากหิมะที่ละลายลงมาวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนจากเมืองโมเดเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลเมร็อกในเวลา4ทุ่มเป็นวันที่ฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง

รุ่งเช้าของวันที่18กรกฎาคมพระองค์และผู้ตามเสด็จจำนวนหนึ่งได้ประทับรถม้าพระที่นั่งปิดประทุนเสด็จประพาสทอดพระเนตรทัศนียภาพอันสวยงามของไก่แรงเกอร์ซึ่งในขณะนั้นเรียกชื่อว่าตำบลเมร็อก

วันนี้คือวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2550วันเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อ100ปีก่อนเป็นวันที่ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงตำบลแห่งนี้และได้ค้นพบสถานที่หลายแห่งที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันทำให้เส้นทางตลอดทั้งสายแคบและชันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีที่ผ่านมา

0: ทางที่ขึ้นกว้างประมาณ8ศอกขึ้นเวียนไปเวียนมาอย่างที่เรียกว่าซิกแซกแต่ไม่มีชั้นในที่ใดเลยเครื่องที่สำหรับการตกนั้นใช้ศิลาโตกว่าอิตาลีมากสูงประมาณ2ศอกตั้งระยะที่ห่างกันอยู่ในศอกคืบและ2ศอกดูติดแน่นแข็งแรงโดยม้าจะลำพองบ้างเป็นไม่มีที่จะพลาดพลัดตกที่เขาทำได้ดังนี้เพราะศิลาอุดมเหลือเกินไม่ใช่เป็นศิลากลมลบเหลี่ยมทลายลงมาเป็นศิลามีเหลี่ยมเป็นแท่งแหลมๆทลายลงด้วยแรงน้ำ
1: รถม้าพระที่นั่งได้นำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไต่ความสูงขึ้นมาเรื่อยๆและที่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมอยู่เนียนโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ไว้ว่ามีโฮเทลไม้ตั้งหลังหนึ่งอยู่ศูนย์กลางระหว่างช่องเขามองลงมาเห็นวิวข้างล่างสวยงามเรียกชื่อว่าโฮเทลอูนิออนตามเสียงชาวนอร์วิเจียนซึ่งหมายถึงยูเนียนในคำภาษาอังกฤษโรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2434อาคารหลังเดิมสร้างด้วยไม้ปัจจุบันโรงแรมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแต่ตั้งอยู่ในที่เดิมจากนั้นในที่ระดับ200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอุตซิกเตนซึ่งมีชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่าเบสวิวแต่พระองค์ทรงเรียกโรงแรมแห่งนี้เป็นภาษาไทยว่าวัดสว่างอารมณ์และได้ทรงหยุดพักซื้อของที่นี่โรงแรมอุตซิกเตนสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามปัจจุบันโรงแรมได้มีการตกแต่งใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปีจากโรงแรมอุตซิกเตนรถม้าพระที่นั่งได้ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆทัศนียภาพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตานี้ไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: ในระหว่างทางที่มานั้นและเห็นปรากฏชัดว่ามีน้ำพุซึ่งเป็นสายใหญ่ยิ่งสี่สายรายตกมาแต่ยอดเขาซึ่งล้อมอยู่โดยรอบนั้นหลายลูกด้วยกันล้วนแต่ยอดอยู่ในหมอกทั้งสิ้นแต่การที่เห็นน้ำพุซึ่งนับว่าสี่สายนี้ถ้านับตามอย่างบ้านเรามีอยู่เช่นที่เกาะพังงานเป็นต้นว่าพุหนึ่งแล้วจะเห็นเรือนร้อยขึ้นไปก็เปลี่ยนไปทุกทีพอเดี๋ยวตกเช่นนั้นพอเดี๋ยวตกเช่นนี้เป็นลำธารบ้างเป็นคลองน้ำเชี่ยวบ้างพ้นที่จะพรรณนาได้

จนถึงระดับความสูงระหว่าง 300-400 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวหรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ดได้อย่างชัดเจนซึ่งจากจุดนี้พระองค์ทรงบรรยายไว้ว่ามองเห็นเพียงเสากระโดงของเรืออ่าวเบียนเท่านั้นเพราะอยู่ไกลเสียเหลือเกิน

0: เมื่อถึงที่ระดับความสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิประเทศสองข้างทางก็เปลี่ยนเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือเกรเซียและอากาศก็หนาวเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเส้นทางระหว่างนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบภูเขาน้ำแข็งและได้สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยพระอารมณ์ขันว่ากรมสมมติอมรพันธ์นั้นดูปลื้มราวกับได้พบพระอริยเจ้าเลยทีเดียวจากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทรงหยุดพักที่โรงแรมดยุฟสวัสดิ์ฮุตเตนเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากไกแรงเกอร์ฟยอร์ดประมาณ17กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพโรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้เช่นกัน
1: ฮุตเตนนี้เรียกดยุบสวัสดิ์ฮุตเตนพ่อก็เรียกไม่ถูกแปลว่า Deep Water Hut ซึ่งได้ชื่อว่า Deep Water Hut นี้เพราะเป็นเรือนหลังนิดเดียวตั้งอยู่ริมห้วงน้ำใหญ่หรือจะเรียกว่าทะเลสาบก็ตามเถอะห้วงน้ำนี้กว้างขวางมีเขาล้อมอยู่โดยรอบเขานั้นดาดไปด้วยสโนว์ขาวเป็นกำแพงลงมาจนจดถึงน้ำน้ำนั้นแข็งเพิ่งจะละลายได้สักครึ่งหนึ่งพ่อออกจะปลื้มว่าได้เห็นวินเตอร์เมืองฝรั่งในฤดูร้อน

0: เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมในยุบสวัสดิ์ฟุตเต็นเลียบไปตามไหล่เขาริมทะเลสาบในเส้นทางต่อจากนี้ถนนได้สูงชันขึ้นเรื่อยๆจนต้องทำสะพานให้รถวิ่งปัจจุบันสะพานที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1: เมื่อขึ้นชันมาถึงที่จะขึ้นสูงที่จะต้องทอดหนทางไกลมากเขาแก้เสียไม่ให้ต้องทอดคือก่อสะพานบรรจบที่สูงค่อยๆลาดลงไปวงกลมดิ่งทีเดียวเราขึ้นไปลอดโค้งใต้สะพานแล้วเวียนตามวงกลมขึ้นมาไปข้ามสะพานที่ลอดไปนั้นรถข้างหน้าข้ามสะพานรถข้างหลังกำลังลอดสะพานดูขันแหล่ช่างคิดจริง
0: เวลาประมาณ5โมงเย็นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมก็อตบริดที่ประทับเนื่องจากวันนั้นหิมะและฝนตกหนักตลอดทางทำให้อากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมแห่งนี้พระองค์จึงทรงวิ่งเข้าไปที่เตาผิงไฟในทันที
1: สโนว์และฝนตกเรื่อยไม่หยุดหย่อนจนมาถึงโฮเทลนี้เรียกว่ากรอตริดเป็นที่ลานแจ้งโฮเทลใหญ่กว่าเพื่อนว่าจุคนได้ถึง50ทำล้วนแต่ด้วยไม้สนไม่ได้ทาสีทั้งนั้นก่อนที่จะทำอื่นวิ่งตะลีตะลานเข้าไปผิงไฟเมื่อมาถึงเวลา 5:05 นาที
0: โรงแรมก็อดบริดจ์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448เป็นอาคารเรือนไม้ขนาดเล็กเปิดบริการเฉพาะฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงที่ตั้งของโรงแรมไว้ว่าด้านหน้าเป็นเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมีบ้านพักคนทำถนนอยู่ 3-4 หลังด้านข้างซ้ายมือมองเห็นทะเลสาบซึ่งติดต่อมาแต่ตามทางเป็นคุ้งเป็นแหลมเหมือนฟยอร์ดในทะเลด้านหลังมีภูเขาเป็นเทือกยาวเช่นเดียวกับด้านหน้ามองเห็นหนทางไปจนสุดสายตาถึงทางที่ขึ้นมาก็มองเห็นหนทางมาตลอดดูไกลๆเหมือนใครเอาไม้เท้าขีดทรายเล่น
1: เต็นนี้ถ้าว่าตามลักษณะก็ดูเหมือนยังไม่แล้วเพราะไม่มีทาสีแห่งหนึ่งแห่งใดเลยแต่พ่อชอบเหมือนเรือนตุ๊กตาฝรั่งที่เล่นเมื่อเด็กๆจนกระทั่งโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนก็เหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาที่ล้วงขึ้นมาจากหีบกลิ่นเหม็นหลังๆโฮเทลทั้งหมดนี้เปิดตั้งแต่กลางเดือนจูนไปจนถึงเดือนเซปเทมเบอร์3เดือนโดยปกตินอกจากเวลานั้นปิดไม่มีใครหารขึ้นมาต่อหนาวแต่ในปีนี้เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองเพราะหนาวล่ามาก
2: In 1907 the king came to this hotel and I think it was a day maybe like today a little bit cold it was overclouded and he was freezing and when he came into the hotel my great grandfather had lit the fire which is often what we do and I think what you also experience todaySo when it's cold outside, it's nice to come in and feel the heat. And so he stayed here for one night. And to him, this was just a small little place in the middle of nowhere.
0: นี่คือห้องบรรทมเมื่อ100ปีที่แล้วซึ่งเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้แก่ทีมงานได้เข้าพักในวันเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับเมื่อ100ปีที่แล้วแม้ปัจจุบันจะมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมแต่ก็มีขนาดไม่กว้างนักเมื่อเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็โปรดในทัศนียภาพอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
2: We've obviously heard about it ever since because to us it was an honor to have your king coming all to this very small little place in the mountain, this very small hotel. For us, it was a great honor. And he stayed in room number 13, in room number 13. That's where he stayed. That was the best room in the hotel. He explains that it was very cold. It was very cold down in the dining room. It was very cold, but up in the room, it was nice and warm. And at that time, we didn't have any toilet in the hotel. So they arranged for the room across the corridor that was made to him so that he could use as a toilet. So they tried to make it as comfortable as possible. But it was a rather a new hotel, and it was all, you know, these timber logs. It was a wooden house, and it was a very cold, rainy, windy day. So it was rather cold in the main building, which your king explains. He says in the dining room it was cold, in the room it was okay.
0: ในบริเวณใกล้กับโรงแรมมีเต็นท์ของชาวแล็บครอบครัวหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มากจึงได้ให้พระยาชลยุทธโยธินนำชาวแล็บคนนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงมีพระราชประติสันฐานกับหัวหน้าครอบครัวชาวแล็บนี้พร้อมกับได้พระราชทานเงินให้จำนวน20โครนหนึ่งร้อยปีผ่านไปหลานชายชาวแล็บคนนั้นยังคงจดจำเรื่องราวที่ปู่ของเขาเล่าให้ฟังได้เสมอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากดินแดนอันห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบริเวณนี้และได้พระราชทานเงินจำนวนมากให้กับครอบครัวของเขาและในวันนี้เขาได้เดินทางมาพบทีมงานเพื่อพูดคุยถึงความประทับใจที่ถ่ายทอดมายังเขาโดยจุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้คือที่ตั้งเต็นท์ของปู่ที่พระองค์ได้ทอดเทศในวันนั้น
3: It was naturally special for my grandfather to meet a king. It was never every day he met a king, so he never forget it. And they had told about it to me several times about meeting with the king.And the king came down here to the tent at first, the first day. And the next morning he went up to the hotel and sing for the king a Sami song called Joik, a very special song. And the king gave my grandfather 20 kroner, and that was a lot of money in that time. So he told about several times. The king's visit are naturally one of the happenings when my family never forget. So it's a very special thing. So they are never forget it.
0: นอกเหนือจากเจ้าของโรงแรมและหลานชายชาวแล็บที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้ว100ปีหลังจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ในดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมากเขาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมายเพื่อเตรียมเขียนหนังสือเนื่องในวาระครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศ
4: My father was as a young boy. He worked here at Grotli, and he told me very often about the King of Siam, as he said, and told stories about the king from the Far East come to Norway in 1907 and stayed at Grotli one night at Grotli, and here in this area.In all years, it was told about that the king from the far away who come to the very cold Norway. And when I was a journalist and a writer, I has written several articles and also a part in a book about the story of King Skjula Longkorn.And I'm also a collector of pictures, and I have pictures from Grotli and Jula Longhorn, and my brother visited some years ago the National Archive in Bangkok and brought some pictures home to me. I'm very impressed that he's so interested in everything in Norway. He's interesting in the weather conditions, in the overlap here in Grotli. And it seems to me that he was a very a man who was very interesting in very many items, and that he had read very much about this area before he came here.
0: วันศุกร์ที่19กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมก็อตฟริดสู่เมืองวิสเน เส้นทางจากโรงแรมก็อตฟริดแคบกว่าทางเดิมที่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านลักษณะภูมิประเทศสองข้างทางยังคงเป็นเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยระดับที่สูงที่สุดที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงในวันนั้นมีระดับความสูง 1,138 เมตรจากระดับน้ำทะเล
1: ทางที่เราตัดผ่านมาในหว่างสโนว์บางแห่งก็สูงกว่าปฐมรถข้างหนึ่งต่างข้างหนึ่งบางแห่งก็สูงทั้งสองข้างเหมือนกั้นฉนวนด้วยสโนว์เรามาในหว่างกลางน้ำพุใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างไหลลดหลั่นไปในที่ต่างๆแต่ลงปลายคงไปรวมลงในลำธารหว่างเขาการที่น้ำพุไหลหลั่งมามากมายเหลือเกินส่วนสโนว์ที่อยู่ต่ำกว่าไม่ละลาย

0: ถ้าหากว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดทำให้น้ำแข็งนั้นละลายเลื่อนลงมาข้างยอดเขาฉะนั้นเรียกว่าเบและเห็นอยู่ที่บนยอดเขาสูงมากๆหลายแห่ง
1: จากนั้นพระองค์ได้แวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงแรมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาและลำธารอันสวยงามและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมแห่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถม้าพระที่นั่งที่พระองค์ได้ใช้ประทับในเส้นทางสายนี้มีรูปร่างอย่างไรหลังเสวยพระกยาหารกลางวันพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งเป็นเส้นทางขาลงความสูงจึงลดระดับลงเรื่อยๆและเมื่อถึงสะพานแห่งหนึ่งได้ทรงแวะเพื่อบันทึกภาพอีกหลายภาพที่น่าแปลกใจก็คือแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมื่อ100ปีที่แล้วยังคงปรากฏอยู่อย่างเดิมในปัจจุบัน

ออกจากนั้นเป็นขาลงอย่างแรงๆลงมาชันๆมีที่ซึ่งสำหรับดูน้ำตกนั้นหลายหนแห่งหนึ่งมีตะพานข้างลำธารน้ำตกใหญ่นั้นลำธารอันนี้น่าพิศวงด้วยแรงน้ำยืนดูบนตะพานเห็นน้ำลึกลงไปเหมือนอย่างกับเจาะศิลาลงไปสองข้างเป็นผนังเกลี้ยงน้ำขัดศิลาเสียเรียบเห็นจะลึกหลายเส้นต้นไม้ค่อยมีมากขึ้นตามลำดับ

การได้ทอดพระเนตรความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ในเขตนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชาฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์กับสวิตเซอร์แลนด์ว่าความงามของนอร์เวย์เป็นความงามเป็นแบบธรรมชาติในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

0: ในการที่ได้ขึ้นบกเที่ยวครั้งนี้และเห็นปรากฏชัดว่าเมืองนอร์เวย์นี้เป็นที่น่าเที่ยวยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุหลายประการในเมืองสวิตเซอร์แลนด์สารพัดทุกอย่างเป็นรอยมือคนได้ตกแต่งทำให้บริบูรณ์แล้วทุกแห่งแต่ในเมืองนอร์เวย์นี้นอกจากหนทางเนเชอร์เป็นอย่างไรคงอยู่เช่นนั้นถ้าผู้ซึ่งชอบดู Natural Scenery ต้องชอบเมืองนอร์เวย
1: ์ความงดงามทางธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์นั้นยังไม่ได้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับและพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้อย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมมาร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณหรือสร้างเกษียณสุขกันค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าหากต้องการใช้เงินวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทต่อไปอีก20ปีข้างหน้าภายหลังเกษียณคือตั้งแต่อายุ60ถึง80ปีแล้วก็ณวันที่คุณเกษียณอายุ60ปีคุณจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บถึง4ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันคนไทยวัยทำงาน40ล้านคนและผู้สูงอายุ10ล้านคนส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่พอใช้ภายหลังเกษียณโดยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้นที่มีเงินออมเป็นรายได้หลักภายหลังเกษียณส่วนใหญ่มาจากบุตรร้อยละ 36.7 มาจากการทำงานร้อยละ 33.9 มาจากเบี้ยยังชีพบำเหน็จบำนาญคู่สมรสและอื่นๆร้อยละ 25.5ซึ่งในอนาคตสังคมไทยมีแนวโน้มมีคนโสดเพิ่มมากขึ้นมีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงบางครอบครัวอาจไม่มีบุตรการที่จะหวังพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอกับชีวิตหลังวัยเกษียณนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเราจะมีเรี่ยวแรงในการทำงานถึงเมื่อไหร่หากเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะได้รายได้จากส่วนไหนมาเลี้ยงชีพของเราได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออมเงินตั้งแต่วันนี้วางแผนตั้งแต่วันนี้เราก็สามารถมีเงินออมเพียงพอเพื่อใช้ในชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะการวางแผนทางการเงินให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนค่ะแล้วก็กำหนดนะคะว่าเราจะต้องมีเงินออมมากเท่าไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนในการออมเงินเรื่องของการออมเงินนั้นเรารวมไปถึงระยะยาวด้วยนะคะนั่นก็คือการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันนะคะว่าในชีวิตหลังวัยเกษียณเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนมีเวลามากแค่ไหนกันสำหรับการออมเงินกับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนหรือ Investory ค่ะวางแผนทางการเงินเราสามารถทำได้นะคะเมื่อเรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วและตอนนี้เมย์อยู่ที่ Investory หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งก็เป็นที่แรกนะคะของประเทศไทยในการรวบรวมข้อมูลทางด้านของการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะวันนี้มาอยู่กับคุณอาร์มเจ้าหน้าที่ที่ Investory ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งให้ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะว่ามีโซนไหนน่าสนใจบ้างคะ
1: ครับ Investory นะครับคือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนนะครับที่นี่เรามีการนำเสนอเรื่องราวเป็นสื่อ Interactive Sale นะครับ Discovery Museum นะครับเป็นสื่อทันสมัยนะครับที่นี่เราจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆด้วยกันนะครับโซนแรกก็คือ Investory Plaza นะครับเป็นส่วนของโซนต้อนรับนะครับส่วนที่2คือ Investory Land นะครับเป็นส่วนของนิทรรศการถาวรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ Investory Hall เป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะครับจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆทุกปีนะครับ
0: นอกจากนี้เราจะมีข้อมูลอะไรให้กับคนที่เข้ามาสนใจในแง่ของการมาเยี่ยมชมที่แพนเค้กนี้บ้างคะ
1: ครับพิพิธภัณฑ์เราจะมีการเล่าเรื่องราวเป็นสตอรี่ไลน์นะครับผ่านตัวละครหลัก3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ Money Monster นะครับมันคือศัตรูร้ายทางการเงินนะครับที่คอยกัดกินความฝันเราไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินนะครับตัวที่2คือเซตฮีโร่นะครับเขาคือคนที่จะมาช่วยเราปราบ Money Monster นะครับและ

0: ตัวสุดท้ายก็คือมีฮะตัวเราเองนะครับเมื่อเราเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตัวเราเองก็จะมาโลดแล่นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยครับ
1: อย่างตัวแรกเนี่ย Money Monster นี่มันคืออะไรกันแน่คะ
0: Money Monster เนี่ยครับเราให้นิยามมันก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับมันมีทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะครับมันเกิดได้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับภายนอกนี่เราควบคุมมันไว้ได้นะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับที่มันจะทำให้เราใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับ
1: อ๋ออันนี้เราไม่สามารถกำหนดได้เลยนะคะมันเกิดขึ้นอาจจะมีการเพิ่มพูนมากขึ้นในอนาคตด้วย
0: ใช่ครับและปัจจัยภายในเนี่ยเราควบคุมมันได้ใช่ไหมครับมันก็เกิดจากตัวเราเองอย่างเช่นเราชอบของเซลล์ใช้จ่ายเกินความจำเป็นอะไรนะครับที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราเราให้นิยามมันว่าเป็นมันนี่มอนสเตอร์ครับ
1: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีกำจัดตัวมันนี่มอนสเตอร์ยังไงอะคะ
0: คนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ใช่ไหมครับก็คือฮีโร่ทั้ง4คนนะครับ
1: พูดอย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วนะคะว่าเซตฮีโร่ทั้ง4ฮีโร่เนี่ยเขาจะมาช่วยเรายังไงกันบ้างเดี๋ยวพาพี่และคุณผู้ชมไปดูกันได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: โอเคค่ะคุณอาร์มตอนนี้เราอยู่ที่โซนไหนของ Investory คะ
0: ตอนนี้เราอยู่ในโซนของ World of Set นะครับ
1: ค่ะ
0: คือที่อยู่ของ Set Hero ทั้ง4นะครับ Set Hero ทั้ง4ที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับมีทั้ง4คนนะคนแรกก็คือกัปตัน S นะคะ S ที่ย่อมาจากคำว่า Stock นะครับที่แปลว่า
1: หุ้น
0: ใช่แล้วครับเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือ Garden B Bond นะครับก็แปลว่าตราสารหนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารหนี้นะครับแล้วก็คนที่3คือ Pro M นะฮะ Emotion Fund นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกองทุนรวมครับแล้วคนสุดท้ายคือ Lady D ฮะ D Derivative นะครับแปลว่าอนุพันธ์นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุพันธ์นะครับเซตฮีโร่ทั้ง4คนนี้เราแทนให้เป็นสินทรัพย์ทางการลงทุนนะครับที่จะมาช่วยเราปราบ Money Monster นะครับ
1: นอกจาก4ฮีโร่นะคะที่จะมาช่วยเรากำจัด Money Monster แล้วก็จะมีอีกตัวนึงด้วยที่คุณอาร์มได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับนั่นก็คือมีนะครับตัวของเราเองนะครับตัวของเราที่บอกว่าจะเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใช่มั้ยครับอันดับแรกเราเรียนรู้แล้วใช่มั้ยครับว่าค่าใช้จ่ายมันคืออะไรนะครับมันเป็น Money Monster นะฮะแล้วก็คนที่จะมาช่วยเราปราบ Money Monster ก็คือ Set Hero นะครับเป็นทางเลือกการลงทุนนะครับว่าเราเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนผ่าน4ฮีโร่นี้ครับ
1: อืมค่ะโอ้โหนี่เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับการลงทุนทั้ง4ประเภทผ่าน4ฮีโร่ที่จะมาช่วยเรากำจัด Money Monster แล้วนะคะนอกจากนี้เองเราจะมีโปรแกรมอะไรที่จะแนะนำแล้วก็มีอะไรอื่นที่จะพาพวกเราไปดูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บ้างคะ
0: ครับก็จะมีโปรแกรม Check and Shock นะครับโปรแกรมนี้ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินหลังวัยเกษียณของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราเลิกทำงานเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับโปรแกรมจะคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยครับ
1: โอเคค่ะน่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณอามพาเราไปดูหน่อยนะคะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โปรแกรม Check and Shock ใช่ไหมคะมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรคะ
0: โปรแกรม Check and Shock นะครับเป็นโปรแกรมที่จะไม่ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินเราในเกษียณนะครับเมื่อเราเลิกทำงานไปแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บจำนวนเท่าไหร่นะครับโปรแกรมนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารก่อนนะครับอัตราผลตอบแทนธนาคารเนี่ยแค่ 2% บางคนเนี่ยแค่ฝากธนาคารไม่พอแต่ว่าโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้โปรดักต์ทางการลงทุนนะครับว่าต้องไปลงทุนในส่วนไหนถึงจะได้ตามอัตราผลตอบแทนที่ Check and Shock นะครับ
1: อ๋อค่ะงี้ก็ต้องเริ่มจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนรวมไปถึงเงินออมแต่ละเดือนด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อืมอย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วมาดูกันที่โปรแกรมกันเลยดีกว่า
0: ได้ครับ
1: ค่ะไหน
0: ตรงนี้ก็ให้เราใส่ข้อมูลอายุของเราณปัจจุบันนะครับ
1: งั้นปัจจุบันที่อายุเท่านี
0: ้ครับ
1: โอเคค่ะ
0: แล้วก็อายุที่เราเลิกทำงานนะครับ
1: เลิกทำงานโอเค
0: ครับแล้วก็อายุไขของเรานะครับ
1: อ๋อคือแบ่งว่าช่วงเราปัจจุบันจนถึงเลิกทำงานเนี่ยเป็นช่วงของการออมเงิน
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตั้งแต่เลิกทำงานจนเราเสียชีวิตเนี่ยเป็นช่วงของการใช้เงินแล้ว
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ถ้าถูกต้องแล้วก็กดถัดไป
1: โอเคค่ะ
0: นี้โปรแกรมก็จะให้เราใส่ค่าใช้จ่ายณเดือนปัจจุบันของเรานะครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร
1: ่โอเคนะปัจจุบันเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่นะคะโอเค
0: มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทครับกดถัดไปณปัจจุบันเนี่ยเราอายุ27ปีนะครับเรามีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทแต่พอเราอายุ55ปีที่เราเลิกทำงานแล้วเนี่ยจาก 10,000 บาทเนี่ยมันจะกลายเป็น 22,000 เพราะมันจะมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเงินตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
1: ๆ
0: แล้วก็กดถัดไป
1: ค่ะ
0: นะครับโปรแกรมก็จะคำนวณเป้าหมายให้เรานะครับว่าเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร
1: ่
0: ข้อมูลนี้ใส่ข้อมูลเงินออมณปัจจุบันที่เรามีนะครับเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ที่นับเป็นสินทรัพย์ได้
1: ที่เป็นสินทรัพย์ได้นะคะโอเค
0: แล้วก็เงินที่ฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนครับ
1: เรามีเพิ่มขึ้นโอเค
0: ใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็กดถัดไป

0: โปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าเมื่อเรามีเท่านี้แล้วเราฝากเพิ่มเท่านี้จะไปถึงเป้าหมายตรงนี้หรือเปล
1: ่
0: าเงินจำนวนนี้จะไปอยู่ในธนาคารนะครับอ
1: ั
0: ตราผลตอบแทนของธนาคารเนี่ยแค่
1: 2%
0: ก็ไม่ไปถึงทางรอดนะครับ
1: ก็คือไม่รอดคือเงินก็ไม่พอว่าไ
0: ง
1: ไม
0: ่
1: พอที่จะอยู่ในวัยเกษียณ
0: ทำตามนี้ก็ไม่พอครับทำยังไงได้บ้างนะครับลองลดค่าใช้จ่ายดูนะครับถ้าเป็นไปได้จะได้มีเงินฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือน
1: โอเคพี่จะลดค่าใช้จ่ายเหลือน้อยกว่า 10,000
0: 6,000 บาทนะครับจะได้มีเงินฝากเพิ่มเป็น 9,000 บาท
1: 9,000
0: แล้วก็กดถัดไปดูนะครับในกรณีนี้นะครับถ้าทำตามนี้ก็คือเราไปถึงทางรอดแล้วเราไปถึงเป้าหมายทางการเงิน
1: คือรอดแล้ว
0: ใช่ครับแค่นำเงินตามนี้ไปฝากนะครับ
1: อ๋อคือฝากเพิ่มในแต่ละเดือนแล้วไปลดค่าใช้จ่ายเอา
0: ไปลดค่าใช้จ่ายเอา
1: อันนี้ถือว่าพี่รอดแต่ถ้าในกรณีหนึ่งที่คุณอาบอกพี่ว่าเอ้ยบางคนไม่รอดไงมันต้องไปหาทางออกอย่างอื่นในพี่อยากจะดูโปรแกรมแบบนั้นด้วยอะค่ะต
0: ้
1: องทำยังไงบ้าง
0: อันนี้สรุปก่อนนะครับจากที่เล่นไปเมื่อกี
1: ้อ๋อค่ะ
0: ก็คือเมื่อเราเลิกทำงานแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บ4,900,000 บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ภายในระยะเวลา28 ปีฝากเพิ่ม 9,000 บาททุกๆเดือนนะครับแค่ไปฝากธนาคารก็พอแล้วครับผม
1: ค่ะหลังจากดูในโปรแกรมเช็คแอนด์ช็อคแล้วนะคะลดค่าใช้จ่ายไปแล้วออมเงินเพิ่มแต่ละเดือนไปแล้วแล้วต้องทำไงต่อคะเนี่ย
0: สรุปก็คือในกรณีของคุณเมย์นะครับก็แค่ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หาตาผลตอบแทนเพิ่มแค่ 2% นะครับก็ไปถึงทางรอดเป้าหมายทางการเงินแล้วครับ
1: อ๋อนั่นก็คือเป็นกรณีที่พี่รอดแล้ว
0: ใช่ครับแค่ลดเงินค่าใช้จ่ายก็พออ
1: ๋อโอเคงั้นอยากจะไปดูอีกหนึ่งเคสที่แบบเอ้ยถ้าเราไม่รอดจริงๆเราจะมีขั้นตอนไหนหรือว่ามีตัวช่วยตัวไหนที่สามารถให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะไปลงทุนด้านไหนเพิ่มเติมบ้างอะค่ะ
0: ได้ครับในกรณีที่ไม่รอดนะครับอายุนี่ก็
1: เท่าเดิม
0: เท่าเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่โปรแกรมก็จะคำนวณให้นะครับเงินเก็บ8,000,000นะครับ
1: มีเงินออมแบบหลักแสนแล้วกันเนอะลองดูถ้าแบบเรามีแค่หลักแสนจริงมันจะพอไหมเนี่ย
0: ครับ
1: เงินฝากเพิ่มในแต่ละเดือนอ่ะพี่ก็ฝากเท่าเดิม 5,000
0: ครับผมก็ไม่รอด
1: ไม่รอดอ่ะฮะ
0: ลดค่าใช้จ่ายดูไหมถ้าทำได
1: ้ค่ะ
0: กดถัดไปดูนะครับจะไปถึงทางรอดหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รอดเหมือนกันลดค่าใช้จ่ายแล้วฝากเงินเพิ่มแล้วก็ไม่รอดนะครับทำยังไงเรามีทางรอดให้ครับกดทางรอดดูนะครับ
1: ดูหน่อย
0: เราก็ต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5% นะครับถึงจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอี 5% เนี่ยโปรแกรมบอกไหมคะว่าเราควรจะไปหาแหล่งตรงนั้นได้ที่ไหนบ้าง
0: ก็หาผ่านการลงทุนทั้งเซตฮีโร่ทั้ง4คนที่บอกครับเป็นแหล่งลงทุนที่จะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้น
1: ครับค่ะ
0: สรุปกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ในกรณีที่ไม่รอดก็ต้องมีเงิน7,000,000 บาทภายใน28 ปีฝากเพิ่มแค่ 6,000 เนี่ยไม่พอนะครับต้องไปหาตราผลตอบแทนที่ 5% ด้วยถึงจะไปถึงทางรอดครับ
1: โอ้ก็ต้องไปหาวิธีหาการลงทุนยังไงก็ได้ที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปพักไว้ตรงนั้นไปพักแล้วเนี่ยก็ต้องมีผลตอบแทนเฉลี่ยก็คือ 5% ต่อปีพี่เองจะได้มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในยามเกษียณด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้คุณผู้ชมคะดูจากโปรแกรมเช็คแอนด์ช็อคแล้วนะคะถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินนะคะว่าเรามีเงินเพียงพอหรือเปล่าสำหรับชีวิตในวัยเกษียณสำหรับเมย์เองค่ะนี้เนี่ยยังไม่พอนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าเมื่อเราถึงอายุวัยเกษียณแล้วเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ระหว่างนี้เองเราควรจะมีเงินออมแล้วก็หาเงินออมเหล่านี้นะคะไปลงทุนเพิ่มเติมหน่อยกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะใครๆก็อยากมีเงินออมเยอะๆนะคะแล้วก็อยากมีเงินออมเพื่อใช้เพียงพอในยามเกษียณหรือใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อจำเป็นแต่ฟังดูเรื่องการออมเงินเหมือนเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาแนะนำเรื่องของแหล่งเงินออมและวิธีการเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงินเพื่อมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกพิเศษที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องของการออมเงินเพื่อรองรับในชีวิตหลังวัยเกษียณกับคุณวิโรจน์ตั้งเจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด1บลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อยากจะทราบถึงว่าทำไมปัจจุบันคนเราถึงให้ความสำคัญกับการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณคะ
2: ครับก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยต่างกับอดีตเนี่ยมากเลย
1: ค่ะ
2: นะครับเพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยที่เราจะ

0: ตรียมตัวเตรียมรองรับไว้สำหรับวันเกษียณเนี่ยจะมีจำนวนเงินที่มากกว่าเดิมมากนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของช่วงอายุที่เราจะต้องใช้จ่ายหลังจากเกษียณอายุเนี่ยเราจะมีระยะเวลาการใช้จ่ายเนี่ยยาวกว่าปกติ
1: ยาวกว่าปกติด้วย
0: อย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะครับสุภาพสตรีก็จะมีอายุเฉลี่ยสักประมาณ 78-80 นะสุภาพบุรุษก็สักประมาณ 75 ถึงไม่เกิน 77 แต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของสุภาพสตรีเนี่ยไปถึง 83.5 ปีนะครับส่วนสุภาพบุรุษอายุเฉลี่ยก็อยู่สักประมาณ 80.5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆเลยนะฮะที่เราคิดก็คือหลังจากที่เราเกษียณปั๊บแล้วเราไม่มีรายได้ประจำเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้เตรียมตัวไว้ใช้จ่ายอย่างต่ำๆต้อง20-25 ปี
1: อ
0: ันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยโอกาสที่เราจะใครมาดูแลเราหลังเกษียณเนี่ยอย่างเช่นเป็นบุตรหลานอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสน้อยลงเมื่อเทียบกันในอดีตนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่เป็นโสดก็มากขึ้นนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเวลาแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยก็จะมีบุตรหลานเนี่ยจำนวนที่น้อยคนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่บุตรหลานจะมีความสามารถหารายได้มาดูแลบุพการีเหมือนในอดีตเนี่ยจะทำได้ยากมากนะครับน
1: ั่
0: นคือ2ประเด็นที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับในวัยเกษียณเนี่ยด้วยปริมาณเงินที่สูงขึ้นนะครับ
1: สูงขึ้นแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้เงินมากขึ้นด้วย
0: ถูกต้อง
1: ค่ะและอย่างนี้เราควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะเริ่มต้นยังไงดีในการที่จะบริหารการเงินเพื่อรองรับกับชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
0: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าขั้นแรกเลยเนี่ยแต่ละคนก็ต้องเช็คสอบความฝันตัวเองซะก่อนนะครับว่าเออเรามีความฝันที่เราอยากจะใช้ชีวิตตอนเกษียณเนี่ยเราจะอยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณภาพชีวิตของการกินอยู่ใช้จ่ายตามปัจจัย4ทั่วไปเนี่ยเราอยากจะใช้อยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่จะตามมาสำหรับเรื่องวัยเกษียณเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับพอเริ่มอายุ60ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ถือว่าเป็นวัยที่เกษียณจริงนะเขาเรียกว่าทดลองเกษียณ
1: อ๋อแค่เริ่มต้นของวัยเกษียณ
0: ใช่แค่เริ่มต้นใช่ครับครับช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่เรามีแอคทิวิตี้เยอะเพรา
1: ะ
0: ว่าร่างกายก็ยังแข็งแรงแต่เราจะเข้าสู่วัยที่เรียกว่าเกษียณจริงๆเนี่ยก็คือตอนช่วงอายุ70ช่วงนั้นเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายค่อนข้างมากนะครับคำว่าดูแลเนี่ยก็แปลว่าต้องเตรียมทั้งร่างกายเตรียมทั้งเงินนะครับเพราะว่ามีการเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เงินเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะต้องเตรียมเรื่องเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนเรื่องสุขภาพว่าเอ๊ะพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพเราจะพึ่งพิงอะไรได้บ้างมีสวัสดิการภาครัฐไหมมีสวัสดิการของตัวเราเองที่เราทำไว้กับบริษัทประกันชีวิตก
1: ับ
0: เรื่องของประกันสุขภาพนะหรือเราจะใช้บริการทางด้านของเงินของเราเองที่จะมาหล่อเลี้ยงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็คือความฝันบางคนบอกอยากฝันถ้าเกิดสมมติเก็บป่วยทีนึงต้องใช้โรงพยาบาลเอกชนอันนั้นคุณต้องเตรียมเงินเยอะมากเล
1: ย
0: นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเช็คสอบความฝันรวมทั้งกิจกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องของแอคทิวิตี้ที่เราอยากจะทำตอนช่วงวัยทำงานนะครับแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำอยากจะท่องเที่ยวอยากจะทำงานอดิเรกอะไรก็ตามเนี่ยเหล่านี้เราต้องมาประเมินทั้งหมดรวมกันว่ามันจะมีเม็ดเงินสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ต้องมาลิสต์กันในแต่ละข้อนะคะว่าในช่วงชีวิตเนี่ยเราอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างและกิจกรรมนั้นเนี่ยเราควรจะมีเงินรองรับในแต่ละกิจกรรมไว้เท่าไหร่ดี
0: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือเราวางเป้าหมายเลยจากนี้ไปเราจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นให้ได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นฝันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันปริมาณเงินที่ทุกคนต้องเตรียมก็จะไม่เท่ากันแต่จุดนับหนึ่งครั้งแรกที่นับหนึ่งสเต็ปแรกเนี่ยที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไว้เนี่ยเป็นจริงสิ่งสำคัญมาก
1: ๆ
0: เราจะได้รู้ตัว
1: อ๋อนั่นก็คือการวางเป้าหมายชีวิตให้ได้ก่อนนะคะอันนั้นเป็นหลักแรกเลย
0: ครับซึ่งสำคัญมากหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาเช็คสอบเลยว่าเออเรามีกรุสมบัติตอนเกษียณเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งกระปุกเกษียณเนี่ยพูดเรียกง่ายๆพูดกระปุกเกษียณเนี่ยว่าเรามีแหล่งออมเพื่อเกษียณเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคำนวณดูซิว่าจากนี้ไปบรรดากรุสมบัติหรือว่ากระปุกเกษียณของเราเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆจนถึงตอนอายุ60เนี่ยมันจะมีปริมาณเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็เอามาเทียบเคียงกับความฝันเราถ้ามันเพียงพอก็แปลว่าเราสำเร็จละเรารู้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าโอเคต่อไปเราก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไม่ต้องกังวล อนาคตใช้ชีวิตปัจจุบันโดยไม่ต้องกำหนดกังวลอนาคต
1: คะ
0: นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือพอสำรวจเสร็จปั๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ย เงินมันยังขาดอีกอยู่เยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำสเต็ปที่3ก็คือเราตอนนี้นะต้องมาเริ่มหาทางการออมเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าจะมีทางเลือกไหนนะครับที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได
1: ้อืมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีแหล่งเงินออมจากแหล่งใดบ้างคะ
0: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าแหล่งเงินออมของคนที่จะต้องเก็บไว้เกษียณนั้นเราก็แบ่งดูตับจากลักษณะการประกอบอาชีพละกันนะครับอันดับแรกคือถ้าเป็นบรรดาข้าราชการนะครับท่านก็จะมีเงินบำนาญ นะครับถ้าเป็นข้าราชการระบบเก่าเนี่ยก็จะมีเงินบำนาญพอเกษียณอายุราชการเสร็จปุ๊บก็จะมีเงินบำนาญเป็นรายเดือนนะครับกับข้าราชการระบบใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งเงินระบบบำนาญ นะครับบวกกับ เงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.ตัวนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่สำหรับระบบข้าราชการนะแต่ข้าราชการก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าจะมีสวัสดิการเรื่องของสุขภาพเนี่ยตามไปด้วยรวมถึงสวัสดิการด้านอื่น
1: ๆ
0: อันนี้คือกลุ่มที่เป็นข้าราชการกลุ่มที่สองเนี่ยก็จะเป็นบรรดาผู้เขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างนะอาจจะเป็นลูกจ้างของทางรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับหรือเป็นบริษัทเอกชนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้เป็นตัวเมนหลักเลยคล้ายๆกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะเป็นก้อนหลักใหญ่รวมทั้งเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาเกษียณจากอายุการทำงานแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสได้รับเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงานนะสองก้อนนี้ก็จะเป็นสองก้อนหลักใหญ่แต่ถ้าเป็นบรรดาบริษัทพนักงานที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขาถูกว่าจ้างตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับเขากฎหมายก็บังคับว่าจะต้องมีประกันสังคมน
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบแรงงานทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเวลาเกษียณอายุปุ๊บก็มีโอกาสได้รับเป็นเงินบำเหน็จบำนาญเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็จะรวมกันเป็นเงินก้อนเนี่ยสำหรับที่จะเอาไว้ใช้ตอนเกษียณ
1: อันนี้คือในระบบใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นแบบแรงงานนอกระบบล่ะคะ
0: ถ้านอกระบบเนี่ยก็คือก็จะมีอย่างปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มออกมาเราเรียกว่ากองทุนการออมแห่งชาตินะครับเพราะว่าถือว่าเสมอภาคเพราะว่าคนที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเกษตรกรเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่มีโอกาสได้รับสวัสดิการทางด้านภาครัฐไม่มีกบข.ไม่มี Provident Fund นะครับเขาก็สามารถออมผ่านกอช.นี้ได้นะครับก็จะมีตามเกณฑ์ของกอช.อย่างน้อยๆก็จะมีเงินก้อนนึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการที่เราจะเตรียมเงินไว้ใช้เพื่อเกษียณอายุ
1: ครับค่ะนี่ก็เป็นในแง่ของทั้งระบบแรงงานทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะถ้าเรามีระบบในพวกนี้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าเอ๊ะคำนวณดูแล้วก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะเราจะสามารถหาแหล่งเงินออมเพิ่มเติมได้จากระบบดังกล่าวนี้ไหมคะ
0: ครับก็คือถ้าเกิดสมมติท่านที่ออมจนเต็มสตรีมแล้วนะครับเต็มตามเขาเรียกว่าเงื่อนไขข้อกำหนดที่ทางแต่ละกองทุนไม่ว่าจะเป็นกบข.เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีหรือว่าเป็นประกันสังคมเนี่ยเราทำครบหมดแล้วแล้วเรายังมีเงินออมเหลืออยู่เนี่ยผมก็อยากแนะนำให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงทางเลือกในการออมเพื่อเกษียณนะครับตัวเลือกที่อยู่ในช้อยต้นๆเนี่ยก็จะเป็นกองทุน IMF
1: ค่ะ
0: นะครับมีกองทุน LTF นะครับมีการใช้ประกันชีวิตที่แบบสะสมทรัพย์นะครับหรือว่าแม้กระทั่งการประกันแบบบำนาญ
1: ค่ะ
0: พวกเนี้ยก็จะสามารถนอกจากการสร้างระบบการออมเกษียณที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถบริหารจัดการเรื่องของภาษีได้ด้วยนะครับแล้วถ้านอกเหนือจากนี้อีกนะครับเราจะหาทางเลือกอื่นในการออมเพิ่มเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำบรรดารัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการครูหรือว่าเป็นข้าราชการที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราศึกษาในเรื่องของสหกรณ์ได้อย่างถ่องแท้ว่ามีความมั่นคงเพียงพอเนี่ยนะเราก็สามารถบริหารเงินผ่านการฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปของออมทรัพย์เนี่ยดอกผลที่ได้มาไม่ต้องเสียภาษีแล้วเท่าที่ผมเช็คสอบมาก็จะมีอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าเงินฝากของธนาคารเอกชนประกอบกับพวกที่เป็นเงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
1: น่าสนใจผลตอบแทนก็น่าจะโอเคอยู่ด้วยค่ะปิดท้ายมาดูที่คำแนะนำค่ะว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยที่อยากจะเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้มีความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
0: ครับก็อยากฝากท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าแนวทางในการสร้างเงินในอนาคตเนี่ยให้มีมากมายมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ตอนเราเกษียณอายุเนี่ยมันอาศัยปัจจัยหลักๆเนี่ย3ตัวผมเรียกว่าพลัง3ด้านน
1: ะ
0: อันแรกเลยคือพลังของการออม พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะอยากจะเกษียณสุขนะครับท่านก็ต้องพยายามย้ายเงินในปัจจุบันเนี่ยไปใช้ในอนาคตพูดง่ายคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้วเลื่อนไปการไปใช้ในการออมพลังตัวที่สองคือพลังของการหาช่องทางในการสร้างเงินให้เงินทำงานนะพูดง่ายก็คือเราต้องไปหาช่องทางหลากหลายนะครับกระจายการลงทุนซะแล้วถ้าเรารู้จักหลากหลายช่องทางเราก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับงั้นยิ่งเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีมากเท่าไหร่เงินเราก็โตมากขึ้นเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะพลังตัวที่3นี่ถือว่าเป็นพลังตัวที่สำคัญมากที่สุดเลยครับคุณเมย์นะครับเราเรียกพลังตัวนี้ว่าเวลานะไม่ว่าจะเงินออมมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนสูงแค่ไหนก็ตามถ้าเวลาไม่พอโอกาสที่จะสร้างเงินมันจะหมดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากซึ่งทุกคนมองข้ามหลังจากวันนี้ท่านผู้ชมฟังจบรายการเราแล้วนะครับถ้าท่านไม่ลงมือทำวันนั้นท่านก็พลาดไปละ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านก็คือเวลามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยย้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขหลังเกษียณจริงๆต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ครับ
1: วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเราถือว่ามีโอกาสทางเลือกนะคะหลายทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนแต่ที่สำคัญค่ะถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราก็มีชีวิตในวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขได้เช่นกันนะคะวันนี้คุณพี่โรจน์มากนะคะ
0: ขอบคุณครับ
1: พอเห็นภาพไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเตรียมพร้อมวางแผนเพื่อออมเงินไว้ให้เพียงพอใช้ในยามเกษียณไม่ว่าคุณผู้ชมนั้นจะประกอบอาชีพอะไรแต่ก็มีแหล่งเงินออมให้ออมเงินอีกมากมายรวมไปถึงสามารถเพิ่มพูนเงินออมของเราให้มากขึ้นและเพียงพอได้ในอนาคตในวัยเกษียณด้วยนะคะมาร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณกัน Happy Money Happy Retirement เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.zet.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
2: อดใจเก็บออมเงินทองต้องวางแผนเพื่อนาคตไกล
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วย
1: ไม่ดีเลย

0: มาพบกับอาบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดันแกนในโรงเรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนเสร็จแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นยังไงบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกับตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆเพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปแล้วก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีกันค่ะ
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
2: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
3: อาจารย์คะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
2: ค
3: ือเป็นเด็กผู้หญิงอ้วนผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อาบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอาบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
2: คือก่อนอื่นฟังเรื่องอาบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
0: เล่นสนุก
2: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
0: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
2: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ยคือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอาบันให้อาบันรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับคนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
0: อันนี้คือความแตกต่าง
2: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
0: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
2: ใช่
0: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายหนึ่งเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
2: เพื่อ
0: ตัวเอง
2: จะเหนือกว่า
0: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
2: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลยแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชิน
0: อ
2: ย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
0: มันสนุกละ
2: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เวลากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
0: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
2: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
0: ดูเป็นเหยื
2: ่อหมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
0: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
2: ใช่ใช่
0: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอใช่ไหมคะ
2: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู
0: ่
2: เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
0: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองใช่ปะคะ
2: คนกลุ่มที่อาบันพูดว่ามีอำนาจเหนือตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
0: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
2: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนคน

0: จะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างเดี๋ยวผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะนะเหมือนการ์ตูนมอนอย่างนี้
1: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
0: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
1: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
0: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปีย
1: ใช่
0: เด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
1: เปิดกระโปรงด้วยค่ะ
0: เปิดกระโปรง
1: ผู้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
0: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
1: เช่น
0: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
1: ใจอ่อนมาก
0: ใจอ่อนใจอ่อน
1: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
0: มือหรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ
1: ค่ะ
0: เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคมเด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆ เป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอว่าเพื่อนแกล้ง
1: ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเข้าไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเอ๊ะจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไร
1: ไม่ได
0: ้แต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วระหว่างเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนนึงคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้คนที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: อาบานเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆ เท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย้งด้วยการแกล้งทางวาจาการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่กำลังเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมาก

0: เลย
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆเนี่ยผู้ร้ายมีที่มาก ลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: แต่ว่าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นป่ะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่งแต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ๆเพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉะนั้นบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำไมหนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโหหนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอบันรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: งั้นเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหงิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหงิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอม
1: ค่ะ
0: ยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัย

0: ไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำสามอย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่าหนึ่งเขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจสองก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับบูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี่หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะบันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดนะถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลงแล้วก็ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็นสมุนหรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคำถามนี้เป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิมเคย
1: ไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉันการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นเหยื่อก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะ
1: คะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: เราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มามัดใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2-2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะ คะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล

0: รรมาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: ในการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยาวกันไปเสีย
1: เมื่อได้ทำในสิ่งที่รักความสุขก็เกิดขึ้นได้เสมอ

0: ก็ชอบอ่ะผมชอบต้นไม้ชอบปลูกมากอยู่กับต้นไม้มาตั้งแต่เล็กก็รู้สึกกับมันเป็นอาชีพของเราอ่ะ
1: ไม่น่าเชื่อว่าเกษตรกรธรรมดาอย่างยงยุทธวงศ์จิราชจะเป็นจุดเริ่มต้นของขนุนสายพันธุ์ที่โด่งดังสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาก็ไม่เคยหยุดตัวเองไว้แต่เพียงเท่านั้นเพราะยังมีสิ่งที่ท้าทายอีกมากมายในสวนแห่งนี้

พื้นที่ภาคตะวันออกอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยไม้ผลนานาชนิดแข่งกันเติบโตและออกดอกตามฤดูกาลแต่เมื่อ20ปีที่แล้วขนุนจากแดนใต้เดินทางมาเติบโตและสร้างชื่อเสียงเป็นไม้ผลอีกชนิดหนึ่งที่สร้างรายได้ไม่น้อยให้กับคนที่นี่

0: กเยอะนะ
1: ขนุนหนึ่งผลเป็นของฝากจากเบตงที่เพื่อนบ้านของยงยุทธปลูกไว้แต่ความสนใจมาหยุดที่ยงยุทธเพื่อนบ้านของสวนนั้นอีกทอดหนึ่ง
2: เขาเห็นมันอร่อยเขาก็เอาเม็ดมาปลูกเขาปลูกไว้รอบแดนก็ประมาณ30ต้นภายใน30ต้นเนี่ยรสชาติไม่เหมือนกันลูกไม่เหมือนกันแต่ที่เหมือนกันอย่างเดียวคือออกลูกทั้งปีเหมือนกันหมดแล้วก็มีต้นดีต้นไม่ดีสีไม่สวยมั่งอะไรมั่งแล้วก็มีอยู่ต้นเดียวที่สีเขียวสวยแล้วก็ลูกกลมสวยไม่แตกไม่เป็นสนิมต้นไหนดีที่สุดผมก็เลยคัดมาปลูก
3: เนี่ยเออนั่นน่ะอ๋อมันก่อน
1: ยงยุทธทาบกิ่งจากต้นพันธุ์ที่คิดว่าดีที่สุดมา5กิ่งปลูกไว้ในสวนของตนเองโดยไม่คาดฝันว่าจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจในอนาคต

0: 3ปีผ่านไปขนุนก็ออกผลให้ได้ชิม
1: จริงๆก็ท้องมะเขือมันก็ความหวานมันก็ไม่เท่าไหร่อ่ะอย่างอื่นหลายๆอย่างมันดีสุกแล้วก็ไว้ได้นานไม่เละจำนวนเนื้อมากกว่าต่อลูก10กิโลเนี่ยมันจะแกะได้ประมาณ5 โลครึ่ง
0: ขนุนจากแดนใต้ได้ดินอุดมของภาคตะวันออกให้เนื้อเยอะค่อนข้างแข็งสีเหลืองสดรสไม่หวานจนเกินไปเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นจนกลายเป็นขนุนในชื่อใหม
1: ่คุณประเสริฐเขาเป็นคนปลูกทองประเสริฐก็คือขนุนมันเหมือนทองอ่ะแล้วก็เจ้าของที่ปลูกก็ชื่อประเสริฐก็ชื่อทองประเสริฐโดยมากที่ปลูกก็เฉพาะคนที่เขาชอบขนุนอ่ะไอคนที่ชอบทุเรียนเขาก็ว่าปลูกทำไมอยากขายได้หรือลองขายดูมันก็ใช้ได้โลละ8 บาทตอนนั้นก็ราคาดีอ่ะเนื้ออย่างเดียวเอาเม็ดออกกิโลละ100ตอนนั้นก็มีอยู่แค่6-7 ต้นแล้วก็เล็กๆปลูกไว้ยังไม่มีลูกก็ประมาณสัก300-400 ต้น

0: ทองประเสริฐกลายเป็นขนุนที่ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆนอกจากขายผลแล้วกิ่งพันธุ์ยังเป็นที่ต้องการอย่างมากยงยุทธเพาะขยายพันธุ์ทองประเสริฐจำหน่ายจนเรียกได้ว่าปลูกกันแทบทุกบ้านจนเริ่มล้นตลาด
1: มาเห็นเขาก็ชอบใจอ่ะเขาก็สั่งกิ่งไปผูกเลยกิ่งพันธุ์ต้องสั่งจอง8บาทแล้วก็มาขึ้นถึง25บาทเหมือนกันแล้วก็มาลงพอล้นตลาดปลูกกันเยอะเอาไปขายในประเทศมันล้นซะจนไม่รู้จะล้นยังไงสองบาทต้องคืนให้เขาไปด้วยช่วยซื้อพิธีเมฆาก็ไม่อยากได้ด้วยเป็นลักษณะแบบนั้นก็ทุกคนก็เอาไม่ไหวอ่ะต้องขอเอาทิ้ง

0: ก็ปลูกอย่างอื่นแซมถึงมันมีอย่างอื่นหลายอย่างนะเอาอย่างอื่นมาใส่แต่ไม่เอาเก่าทิ้งบางคนก็คิดว่าถ้าจะปลูกอะไรมันก็ต้องเอาของเก่าออกหมดผมไม่เอาออกแซมไปเรื่อยถ้าเราเอาของเก่าออกเอาของใหม่ไปเรื่อยถ้าพุกได้ราคามันก็รวยไปถ้าไปเอาปลูกของใหม่ไปแล้วไม่ได้ราคามันก็ไม่ดีของผมเนี่ยมันก็พื้นๆอ่ะยังไงผมก็ยังมีอยู
1: ่ประมาณปี2551ขนุนทองประเสริฐกลับมาเป็นราคาขึ้นอีกครั้งเมื่อมีการเปิดตลาดสู่การส่งออก
0: โดยมากขนุนปลูกดั้งเดิมมันอยู่แถวศรีราชาแต่คนที่มาซื้อมารับซื้อขนุนเนี่ยก็ไปขายศรีราชานั่นแหละโอ้ยไม่คิดเลยทำขยับไปเรื่อยขยับไปทีละหน่อยละหน่อย

0: หลังจากเรียนจบทัศนีวงจิราชเข้ามาช่วยงานพ่อเต็มตัวทำให้การทำสวนของยงยุทธไม่หนักและเหงาจนเกินไป
1: อันนี้แก่แล้วอันตรงทองยางหลักใสแล้ว
2: ช่วยในบางส่วนเพราะว่าพ่อพี่เขาจะเป็นเมนในการทำอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นดูแลสวนอะไรทั้งหมดพี่ก็จะช่วยแค่ว่าส่งขายไปขับรถไปส่งให้อะไรเงี้ยหรือว่าคุยเวลามีประชุมกลุ่มประชุมเกษตรกรอะไรเงี้ยที่ว่าพอพี่ไปได้ที่พ่อติดอยู่ที่สวนพี่ก็จะไปแทนอะไรเงี้ยถนนแก่นะคะก็ดูจากร่องมันเนี่ยร่องมันจะวาวๆมีแสงเบาๆออกมามากกว่าไอ้อ่อน

0: แล้วถ้าเกิดว่าบางคนที่เขาไม่แน่ใจเขาดูอีกทีเขาก็จะดูที่ยางของมันถ้ายางมันขีดออกมาแล้วยางมันไหลออกมาใสๆแบบเนี้ยก็เป็นขนุนแก่เป็นหยดน้ำเห็นไหมมันจะไม่เหนียวตัดรุ่นนี้รุ่นสุดท้ายก็ไม่ได้เอาไว้แล้วค่ะก็ตัดลูกอ่อนทิ้งหมดเลยให้มันพักต้นประมาณกันยาตุลาถึงจะเริ่มเอาไว้ใหม่ช่วงพักต้นแล้วก็มีรองกองมีสละมีตรงนั้นเราก็ไปทำตรงสละเพราะว่าเมื่อกี้เห็นในสวนไหมฮะรองกองมันเริ่มเหลืองละเราตัดขนุนหมดเนี่ยรองกองก็เหลืองก็เริ่มตัดรองกองต่อมังคุดมีแล้วก็มีมะนาวนี่มีขายตลอดปีค่ะทุเรียนมีบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับเยอะก็มีแบบญาติมามีให้กินอะไรเงี้ยมีขายบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ที่เน้นก็คือทำขนุนก็ดีนะถ้าตลาดจีนยังซื้ออยู่เมื่อก่อนเคยมีเมื่อ 7-8 ปีก่อนนะราคาขนุนตกต่ำเพราะตอนนั้นเรายังส่งจีนไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเราส่งจีนได้พี่ทำพันขายด้วยนะที่ขายต้นพันไปเนี่ยคือว่าพอราคาขนุนดีเนี่ยตอนเนี้ยถ้าราคาสูงๆน่าจะตกกิโลนึง25บาทลูกนึงประมาณ20โลเงี้ยก็ลูกหนึ่ง 3-400 ที่ต่ำๆก็ประมาณ10กว่าบาท10กว่าบาทเราก็อยู่ได้แล้วค่ะ
1: วิ่งเสือเลยหนึ่งเนื้อแกง
2: หน
1: ึ่
2: งสองตั
3: ้มแม้ขนุนจะก้าวหน้าไปเป็นสินค้าส่งออกแต่วิถีชาวสวนแบบพอเพียงยังคงเป็นแนวคิดหลักของครอบครัวนี้
0: คือเราก็อยู่อย่างพอมีพอกินเราอยากกินอะไรแล้วก็ปลูกทุกอย่างที่เราอยากกินแล้วก็มีเหลือจากกินแล้วก็ขายก็มีเกือบทุกอย่างอ่ะส่วนพี่มีขายตลอดเมื่อเรามาทําแล้วเนี่ยเราก็พอใจในสิ่งที่เราทําแล้วเนี่ยมันก็โอเคไงถือว่าชีวิตเรามีความสุขดีแล้วที่ว่าได้ดําเนินชีวิตตามนี้ตามรอยพ่อเราทํามาแม่เราทํามาทําสวนมาอย่างเงี้ยแล้วสวนเราก็มีอยู่แล้วเราไม่ใช่ว่าต้องอยู่ๆไปลงทุนซื้อสวนใหม่เพื่อปลูกเพื่อสร้างอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงซึ่งตรงนี้มันก็โอเคอยู่แล้ว
4: ผมก็ทำสวนมาตลอดอ่ะเริ่มแรกก็ปลูกทุเรียนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นส้มเขียวหวานมั่งจากส้มแล้วก็มาขนุนมาลองกองมาเลื่อยมาสละแต่ของเก่ายังอยู่ทั้งหมดก็คิดหาพันธุ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ดูที่ใครเขาไม่ค่อยปลูกกันอ่ะผมก็เอามาลองดูมันก็ขายได้ผมก็เลยขยาย

านที่เราส่งอยู่ประจำนะที่จริงตันทางเนี่ยมันจะมีจุดรับซื้อขนุนอยู่หลายจุดนิมทางเนี่ยมันก็จะมีป้ายเขาว่ารับซื้อขนุนลูกรับซื้อเนื้อขนุนคือแต่ละสวนน่ะไปส่งไม่เหมือนกันแต่สวนพี่อาจจะส่งอยู่เจ๊ออนประจำเจ๊ออนเขาก็จะทำส่งออกมีเบอร์หนึ่งเขาไปจีนมีไปเวียดนามแล้วก็มีขายตลาดที่ว่าเป็นราคาสมไซเมื่อวานก่อนที่เพิ่งไปส่งมามันได้18บาทแล้วคิดว่าวันนี้ก็ราคาประมาณนี้คือเกรด A A คือเกรดที่ส่งออกจีนนะคะแล้วก็มี B B ก็ลงมาถูกประกันประมาณ2บาท3บาทแล้วแต่เดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่าที่วันนี้ราคาที่ร้านเนี่ยจะสักเท่าไหร่เดี๋ยวลองไปคุยกับเจ๊ออนดู

0: 48บาทค่ะ
1: แล้วเบียร
0: ์42ค่ะ
1: อ๋อแล้ว47
0: บาทค่ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็ลงได้เลยเลือกได้เลยก็ส่งจีนเวียดนามแล้วก็บ้านเราตลาดไทยสี่มุมเมืองเขาก็ไปแกะขายอะค่ะแต่ถ้าแบบเก็บไม่สวยเป็นสนิมอะไรเงี้ยเราสามารถส่งประเทศเขมรได้อีกคือไปได้หมดตอนนี้ถามว่าตลาดพอไหมตลาดในผลไม้นี่ขนุนนี่ยังไม่พอเพราะปริมาณยังน้อยอยู่จีนยังต้องการอีกเยอะแต่ขอให้ทำคุณภาพให้สวยก็คือรูปทรงผิวพันธุ์ต้องสวยก็บางทีเรามองหนามก็ออกแล้วคือมันไม่สวยรูปทรงมันไม่ได
2: ้อันนี้ของเก่ามันไม่มีของไงเลยลองมาลูกกลมดีไหมทรงมันสวยไหมถ้าทรงสวยลูกกลมดีไม่มีตำหนิอะไรเลยก็ไปลงที่ A ถ้าเกิดว่ามันมีรอยเหมือนรอยกิ่งรอยนิดๆหน่อยๆอาจจะไปลง B ถ้าลูกใหญ่อะเนาะที่จริงพี่ตัด10วันตัดทีแล้วก็ตัดวันเดียวไม่เสร็จอะเพราะว่าพี่ใช้คนงานพี่ตัดเองแต่วันนี้ก็ถือว่าน้อยเพราะว่าเมื่อวานพี่ตัดไปแล้วไงและนี่มันสุดท้ายละคือเก็บเล็มละเดี๋ยวอีกสัก10วันพี่จะตัดใหม่อย่างเงี้ยทรงนี้สวยอะกลมเห็นไหมก็จะได้ A ไปที่ A

0: ขนุนสุกตกเกรดถ้าขยันไม่จำเป็นต้องทิ้งมีประโยชน์สองต่อ
1: ขนุนที่เสียเลยไงบางทีสุกเกินแล้วก็ขนุนตัดทิ้งมันไม่สวยไม่อะไรก็ตัดทิ้งก็เอามาทำมันมีความหวานไงมันก็ได้อย่างนั้นอย่างเดียว
0: ส่วนผสมขนุนสุก10กิโลกรัมน้ำสะอาด15ลิตรสารเร่งพอดอ2 1ซอง
2: พอมันตายแล้วมันจะไม่เป็นปุ๋ยหมักไปทางนี้เลยทางไหนก็ทางเดียวเลย
0: กากน้ำตาล10ลิตร
2: เนี่ยเสร็จแล้ว
0: หมักทิ้งไว้ในที่ประมาณ1เดือนสามารถนำมาฉีดพ่นเป็นฮอร์โมนสำหรับบำรุงไม้ผลได้

0: ผสมฮอร์โมนผลไม้20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นไม้ผลได้ทุกชนิดฉีดทุก10ถึง15วันหลังการตัดแต่งกิ่งโดยหยุดฉีดเมื่อเริ่มติดดอกและรอจนลูกเท่าหัวแม่มือจึงเริ่มพ่นฉีดอีกครั้งจนกระทั่งเก็บเกี่ยวแม้ว่าขนุนทองประเสริฐยังไปได้ดีทางการตลาดแต่ยงยุทธยังไม่หยุดการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่าขนุนมีหลากหลายสายพันธุ์และมีจุดดีจุดด้อยต่างกันยงยุทธมองว่าหากนำจุดเด่นของแต่ละสายพันธุ์มารวมกันก็จะได้สายพันธุ์ใหม่ที่แข็งแรงและคุณภาพดีกว่าการทดลองใหม่จึงเริ่มขึ้น
1: มันคิดไปเรื่อยต้องดูตลาดไปเรื่อยตลาดต้องการอะไรแล้วมันเป็นไปได้ไหมที่จะปลูกไปแล้วมันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะไม้ยืนต้นเนี่ยมันก็อายุเรามันก็ปลูกได้ไม่กี่ครั้งอ่ะปลูกละครปลูกได้ครั้งสามครั้งก็อายุ80แล้ว ไม่ไหวอ่ะปลูกมาแล้วบางคนเขาว่าขอให้มีลูกกินแล้วการปลูกไปเถอะติดแล้วขายก็ขายไม่ได้ขายได้ก็ถูกปลูกตามกระแสก็ปลูกกันซะเยอะแล้วก็ล้นตลาดแบบยางอ่ะเวลานี้ก็ไปไม่รอดแล้วปลูกกันมากกันไปก็ผมก็คอยฟังตลาดอยู่เรื่อยแหละเห็นอะไรทำท่าไม่ดีผมก็เบาแล้วเริ่มจะเปลี่ยนแล้วเริ่มหามาตัวอื่นเปลี่ยนใหม
2: ่ก็เวลาออกมันก็ออกมาเป็นแขนงใหญ่ๆแล้วก็มีหุ้มแบบนี้แล้วมันก็จะมีตะผู้ทั้งตะผู้ทั้งตะเมียอยู่ในห่อเดียวกันเนี่ยแล้วน้ำก็จะบานออกมาพร้อมกันเอาพันธุ์ที่เราต้องการมาผสมกันใช้ดอกตะพูก็แล้วแต่เราต้องการพันธุ์แบบไหนเอาหวานก็ต้องไปเอาต้นหวานมาเอาเนื้อหนาก็ต้องไปเอาต้นเนื้อหนามาใช้เหลืองพิชัยความหวานเยอะแล้วก็เอามาผสมกับทองประเสริฐเนื้อหนาก็ได้กลางๆมันเหมือนทั้งเหลืองพิชัยเหมือนทั้งทองประเสริฐเอาตะพูกับตะเบียมาผสมกันแบบนี้

0: กันเกสรตัวอื่นมาโดนอ่ะห่อไว้สัก2วัน
1: วิธีการผสมให้ได้พันธุ์ใหม่ดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องยากแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรอคอยแต่มันก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่า
0: ก็ที่ผมทำมานี่ที่ได้มานี่ก็ประมาณสัก10ปี10ปีไม่ใช่ใช้เวลามากมีความหวานได้จากเหลืองพิชัยเนื้อหนาเหมือนทองประเสริฐแล้วก็ยวงใหญ่ยวงลูกใหญ่แล้วก็ที่ยังไม่พบคือยังไม่พบสนิมเลย

หลายปีที่เฝ้าฟูมฟักในที่สุดขนุนพันธุ์ใหม่ที่รอการตั้งชื่อก็ให้รางวัลที่น่าภูมิใจกับเกษตรกรนักทดลอง

0: คืออะไรถูกผมจะชอบกินทุกอย่างแล้วผมก็เอาไปให้คนอื่นลองไปทั่วๆอันนี้ผลไม้อย่างนี้ดีไหมกินแล้วติดใจไหมเนี่ยแบบขนุนพันธุ์ใหม่ผมเนี่ยมันมีมากี่ลูกเนี่ยประมาณถ้าเกือบตันแล้วบางพงยังไม่ได้ขายเลยแจกอย่างเดียวคือนี่เขากินนะลองดูลองไม่ชอบกินขนุนเนาะลองดูพอลองแล้วก็กินต่อใช้ได้ ทำเป็น10 ปีกว่าจะได้จากผสมพันธุ์แล้วมาเพาะเมล็ดปีนึงแล้วไปทาบเอาไปปลูกอีกอย่างน้อย3 ปีแต่จริงๆแล้ว3 ปีมันออกมาที่แรกเนี่ยมันจะไม่ดีหรอกให้ต้นมีอายุก่อนมันก็เริ่มดีขึ้นจนมันนิ่งมันนิ่งจนจะคัดเอาต้นที่ดีที่สุดก็ร้อยต้นก็คือได้ต้นเดียวเท่านั้นเนี่ยจาก10 ปี
1: แม้จะต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะพบต้นพันธุ์ที่ดีที่สุดแต่ผลลัพธ์ก็คุ้มค่ามากพอที่จะรอคอยนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นอีกครั้งของพืชพันธุ์แห่งอนาคต

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญในสังคมไทยด้วยเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยตลอดมาในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงปกครองดูแลทุกสุขของราษฎรอย่างใกล้ชิดเปรียบเสมือนบิดาปกครองบุตรบ้านเมืองมีความสุขสงบร่มเย็นพระบวรพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง

ถึงสมัยอยุธยาสถาบันพระมหากษัตริย์มีคุณลักษณะพิเศษเปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลมาจากแนวคิดทางพุทธศาสนาที่ผสมผสานกับคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนสมมุติเทพหรือเทพเจ้าผู้อวตารลงมาดูแลทุกสุขของราษฎรจึงเป็นผู้มีบุญญาบารมีและเป็นธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมส่วนการปกครองบ้านเมืองนั้นในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถโปรดให้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นใหม่มีสมุหพระกลาโหมดูแลฝ่ายทหารสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนและมีเสนาบดีจัตุสดมทั้งฝ่ายเวียงวังคลังนาเป็นเสมือนเสาหลักทั้ง4ในการบริหารบ้านเมืองถึงสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกอบกู้เอกราชและทรงสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานียังผลให้ชาติไทยดำรงอยู่อย่างมั่นคงสืบมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5มีพระราชดำริว่าการปกครองแบบเดิมนับแต่สมัยอยุธยาไม่ครอบคลุมแก่ราชการจึงโปรดให้ปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยกฐานะกรมขึ้นเป็นกระทรวงมีเสนาบดีกำกับดูแลในส่วนภูมิภาคโปรดให้เปลี่ยนเป็นระบบเทศาภิบาลมีสมุหเทศาภิบาลกำกับดูแลเพื่อโยงอำนาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลางครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7คณะราษฎรก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดินเป็นระบอบประชาธิปไตยพระองค์จึงพระราชทานรัฐธรรมนูญสำหรับปกครองแผ่นดินเป็นครั้งแรกในพุทธศักราช2415ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชทรงทุ่มเทพระวรกายบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมโลกองค์การสหประชาชาติจึงเทิดพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์แด่พระองค์ถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติซึ่งเชื่อมั่นว่าสถาบันพระมหากษัตริย์จะทรงคุ้มเกล้าครองไทยให้สงบร่มเย็นตลอดกาลนิรันดร์

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสอยู่เป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์หน้าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับสกายแรงเกอร์หรือเมร็อกนั้นเป็นชื่อของเมืองท่องเที่ยวเล็กๆซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศนอร์เวย์นะครับซึ่งเมืองนี้หนังสือท่องเที่ยวที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งของโลกอย่าง Lonely Planet เคยจัดอันดับเอาไว้ครับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในสแกนดิเนเวียเลยทีเดียวโดยทุกๆปีนะครับจะมีเรือสำราญจำนวนมากกว่า160ลำนำนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากครับมาเยี่ยมชมสกายแรงเกอร์ฟยอร์ดแห่งนี้โดยฤดูกาลการท่องเที่ยวนั้นจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมและจะไปสิ้นสุดเอาในช่วงเดือนกันยายนของทุกปีครับเพราะว่าหลังจากช่วงเวลานี้แล้วนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ทั้งหมดจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยทั่วไปครับ

การเดินทางทางเรือคือเส้นทางสายหลักที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางมายังไกแรงเกอร์ฟยอร์ดโดยมีน้ำตกเกล็ดสาวน้อยอันสวยงามตั้งอยู่ทางเข้าซึ่งปริมาณของสายน้ำในแต่ละปีจะขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำจากหิมะที่ละลายลงมาวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนจากเมืองโมเดเสด็จพระราชดำเนินถึงตำบลเมร็อกในเวลา4ทุ่มเป็นวันที่ฝนตกหนักและอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง

รุ่งเช้าของวันที่18กรกฎาคมพระองค์และผู้ตามเสด็จจำนวนหนึ่งได้ประทับรถม้าพระที่นั่งปิดประทุนเสด็จประพาสทอดพระเนตรทัศนี

วันนี้คือวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2550วันเดียวกันกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาเมื่อ100ปีก่อนเป็นวันที่ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงตำบลแห่งนี้และได้ค้นพบสถานที่หลายแห่งที่ปรากฏในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันทำให้เส้นทางตลอดทั้งสายแคบและชันเป็นอย่างมากแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาไม่ขาดสายแทบไม่แตกต่างจากเมื่อ100ปีที่ผ่านมา

0: ที่เรียกว่าซิกแซกแต่ไม่มีชั้นในที่ใดเลยเครื่องที่สำหรับการตกนั้นใช้ศิลาโตกว่าอิตาลีมากสูงประมาณ2ศอกตั้งระยะที่ห่างกันอยู่ในศอกคืบและ2ศอกดูติดแน่นแข็งแรงโดยม้าจะลำพองบ้างเป็นไม่มีที่จะพลาดพลัดตกที่เขาทำได้ดังนี้เพราะศิลาอุดมเหลือเกินไม่ใช่เป็นศิลากลมลบเหลี่ยมทลายลงมาเป็นศิลามีเหลี่ยมเป็นแท่งแหลมๆทลายลงด้วยแรงน้ำ
1: รถม้าพระที่นั่งได้นำสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไต่ความสูงขึ้นมาเรื่อยๆและที่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ100เมตรพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมยูเนียนโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้ไว้ว่ามีโฮเทลไม้ตั้งหลังหนึ่งอยู่ศูนย์กลางระหว่างช่องเขามองลงมาเห็นวิวข้างล่างสวยงามเรียกชื่อว่าโฮเทลอูนิออนตามเสียงชาวนอร์วิเจียนซึ่งหมายถึงยูเนียนในคำภาษาอังกฤษโรงแรมแห่งนี้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2434อาคารหลังเดิมสร้างด้วยไม้ปัจจุบันโรงแรมได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งแต่ตั้งอยู่ในที่เดิมจากนั้นในที่ระดับ200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอุตซิกเตนซึ่งมีชื่อที่แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Bestview แต่พระองค์ทรงเรียกโรงแรมแห่งนี้เป็นภาษาไทยว่าวัดสว่างอารมณ์และได้ทรงหยุดพักซื้อของที่นี่โรงแรมอุตซิกเตนสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2436ตั้งอยู่ท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงามปัจจุบันโรงแรมได้มีการตกแต่งใหม่เกือบทั้งหมดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกๆปีจากโรงแรมอุตซิกเตนรถม้าพระที่นั่งได้ไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆทัศนียภาพต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปตามระดับความสูงที่เพิ่มขึ้นโดยพระองค์ได้ทรงบรรยายลักษณะภูมิประเทศที่แปลกตานี้ไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่า
0: ในระหว่างทางที่มานั้นและเห็นปรากฏชัดว่ามีน้ำพุซึ่งเป็นสายใหญ่ยิ่งสี่สายรายตกมาแต่ยอดเขาซึ่งล้อมอยู่โดยรอบนั้นหลายลูกด้วยกันล้วนแต่ยอดอยู่ในหมอกทั้งสิ้นแต่การที่เห็นน้ำพุซึ่งนับว่าสี่สายนี้ถ้านับตามอย่างบ้านเรามีอยู่เช่นที่เกาะพังงานเป็นต้นว่าพุหนึ่งแล้วจะเห็นเรือนร้อยขึ้นไปก็เปลี่ยนไปทุกทีประเดี๋ยวตกเช่นนั้นประเดี๋ยวตกเช่นนี้เป็นลำธารบ้างเป็นคลองน้ำเชี่ยวบ้างพ้นที่จะพรรณนาได้
1: จนถึงระดับความสูงระหว่าง 300-400 เมตรจากระดับน้ำทะเลจะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่าวหรือไกแรงเกอร์ฟยอร์ดได้อย่างชัดเจนซึ่งจากจุดนี้พระองค์ทรงบรรยายไว้ว่ามองเห็นเพียงเสากระโดงของเรืออัลเบียนเท่านั้นเพราะอยู่ไกลเสียเหลือเกิน

เมื่อถึงที่ระดับความสูง800เมตรจากระดับน้ำทะเลภูมิประเทศสองข้างทางก็เปลี่ยนเป็นภูเขาน้ำแข็งหรือเกรเซียและอากาศก็หนาวเย็นมากยิ่งขึ้นด้วยอุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเส้นทางระหว่างนี้พระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสมมติอมรพันธ์ทรงตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้พบภูเขาน้ำแข็งและได้สัมผัสหิมะอย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านด้วยพระอารมณ์ขันว่ากรมสมมติอมรพันธ์นั้นดูปลื้มราวกับได้พบพระอริยเจ้าเลยทีเดียว

0: จากนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงหยุดพักที่โรงแรมดยุฟสวัสดิ์ฮุตเตนเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันโรงแรมแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากไกรแรงเกอร์ฟยอร์ดประมาณ17กิโลเมตรล้อมรอบด้วยภูเขาน้ำแข็งและทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นจุดที่สามารถชมวิวทิวทัศน์ได้โดยรอบและพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพโรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้เช่นกัน
1: ฮุตเตนนี้เรียกดยุบสวัสดิ์ฮุตเตนพ่อก็เรียกไม่ถูกแปลว่า Deep Water Hut ซึ่งได้ชื่อว่า Deep Water Hut นี้เพราะเป็นเรือนหลังนิดเดียวตั้งอยู่ริมห้วงน้ำใหญ่หรือจะเรียกว่าทะเลสาบก็ตามเถอะห้วงน้ำนี้กว้างขวางมีเขาล้อมอยู่โดยรอบเขานั้นดาดไปด้วยสโนว์ขาวเป็นกำแพงลงมาจนจดถึงน้ำน้ำนั้นแข็งเพิ่งจะละลายได้สักครึ่งหนึ่งพ่อออกจะปลื้มว่าได้เห็นวินเตอร์เมืองฝรั่งในฤดูร้อน

0: เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมดยุบสวัสดิ์ฟุตเต็นเลียบไปตามไหล่เขาริมทะเลสาบในเส้นทางต่อจากนี้ถนนได้สูงชันขึ้นเรื่อยๆจนต้องทำสะพานให้รถวิ่งปัจจุบันสะพานที่พระองค์ทรงบรรยายไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านก็ยังคงสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลง
1: เมื่อขึ้นชันมาถึงที่จะขึ้นสูงที่จะต้องทอดหนทางไกลมากเขาแก้เสียไม่ให้ต้องทอดคือก่อสะพานบรรจบที่สูงค่อยๆลาดลงไปวงกลมดิ่งทีเดียวเราขึ้นไปลอดโค้งใต้สะพานแล้วเวียนตามวงกลมขึ้นมาไปข้ามสะพานที่ลอดไปนั้นรถข้างหน้าข้ามสะพานรถข้างหลังกำลังลอดสะพานอยู่ดูขันแหล่ช่างคิดจริง
0: เวลาประมาณ5โมงเย็นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมก็อตบริดที่ประทับเนื่องจากวันนั้นหิมะและฝนตกหนักตลอดทางทำให้อากาศหนาวเย็นมากยิ่งขึ้นทันทีที่เสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมแห่งนี้พระองค์จึงทรงวิ่งเข้าไปที่เตาผิงไฟในทันที
1: สนูและฝนตกเรื่อยไม่หยุดหย่อนจนมาถึงโฮเทลนี้เรียกว่ากรอตริดเป็นที่ลานแจ้งโฮเทลใหญ่กว่าเพื่อนว่าจุคนได้ถึง50ทำล้วนแต่ด้วยไม้สนไม่ได้ทาสีทั้งนั้นก่อนที่จะทำอื่นวิ่งตะลีตะลานเข้าไปผิงไฟเมื่อมาถึงเวลา5โมง5นาที
0: โรงแรมก็อตบริดจ์สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2448เป็นอาคารเรือนไม้ขนาดเล็กเปิดบริการเฉพาะฤดูการท่องเที่ยวเท่านั้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงบรรยายถึงที่ตั้งของโรงแรมไว้ว่าด้านหน้าเป็นเขาสูงที่มีหิมะปกคลุมมีบ้านพักบนทำถนนอยู่ 3-4 หลังด้านข้างซ้ายมือมองเห็นทะเลสาบซึ่งติดต่อมาแต่ตามทางเป็นคุ้งเป็นแหลมเหมือนฟยอร์ดในทะเลด้านหลังมีภูเขาเป็นเทือกยาวเช่นเดียวกับด้านหน้ามองเห็นหนทางไปจนสุดสายตาถึงทางที่ขึ้นมาก็มองเห็นหนทางมาตลอดดูไกลๆเหมือนใครเอาไม้เท้าขีดทรายเล่น
1: โฮเทลนี้ถ้าว่าตามลักษณะก็ดูเหมือนยังไม่แล้วเพราะไม่มีทาสีแห่งหนึ่งแห่งใดเลยแต่พ่อชอบเหมือนเรือนตุ๊กตาฝรั่งที่เล่นเมื่อเด็กๆจนกระทั่งโต๊ะเก้าอี้เตียงนอนก็เหมือนเครื่องเฟอร์นิเจอร์ตุ๊กตาที่ล้วงขึ้น

0: มาจากหีบกลิ่นเหม็นหลั่งๆโฮเทลทั้งหมดนี้เปิดตั้งแต่กลางเดือนจูนไปจนถึงเดือนเซปเทมเบอร์3เดือนโดยปกตินอกจากเวลานั้นปิดไม่มีใครหารขึ้นมาต่อหนาวแต่ในปีนี้เพิ่งจะเปิดเมื่อเดือนกรกฎาคมนี้เองเพราะหนาวล่ามาก
1: In 1907 the king came to this hotel andI think it was a day, maybe like today, a little bit cold. It was overclouded, and he was freezing. And when he came into the hotel, my great grandfather had lit the fire, which is often what we do, and I think what you also experience today. So when it's cold outside, it's nice to come in and feel the heat. And so he stayed here for one night. And to him, this was just a small little place in the middle of nowhere.
2: นี่คือห้องบรรทมเมื่อ100ปีที่แล้วซึ่งเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้แก่ทีมงานได้เข้าพักในวันเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับ100ปีที่แล้วแม้ปัจจุบันจะมีการปรับปรุงขยายพื้นที่ให้กว้างขวางกว่าเดิมแต่ก็มีขนาดไม่กว้างนักเมื่อเทียบกับโรงแรมแห่งอื่นแต่ถึงกระนั้นพระองค์ก็โปรดในทัศนียภาพอันเป็นที่ตั้งของโรงแรมแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง
1: We've obviously heard about it ever since, because to us it was an honor to have your king coming all to this very small little place in the mountains, to this very small hotel. For us, it was a great honor, and he stayed in room number 13, in room number 13. That's where he stayed. That was the best room in the hotel. He explains that it was very cold. It was very cold down in the dining room. It was very cold, but up in the room it was nice and warm.And at that time we didn't have any toilet in the hotel, so they arranged for the room across the corridor that was made to him so that he could use as a toilet. So they tried to make it as comfortable as possible, but it was a rather new hotel, and it was all, you know, these timber logs. It was a wooden house, and it was a very cold, rainy, windy day, so it was rather cold in the main building, which your king explains. He says in the dining room it was cold, in the room it was okay.
2: ในบริเวณใกล้กับโรงแรมมีเต็นท์ของชาวแล็บครอบครัวหนึ่งตั้งอยู่ซึ่งพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองกลุ่มนี้มากจึงได้ให้พระยาชลยุทธโยธินนำชาวแล็บคนนั้นเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและทรงมีพระราชประติสันฐานกับหัวหน้าครอบครัวชาวแหลบนี้พร้อมกับได้พระราชทานเงินให้จำนวน20โครน100ปีผ่านไปหลานชายชาวแหลบคนนั้นยังคงจดจำเรื่องราวที่ปู่ของเขาเล่าให้ฟังได้เสมอเรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากดินแดนอันห่างไกลที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบริเวณนี้และได้พระราชทานเงินจำนวนมากให้กับครอบครัวของเขาและในวันนี้เขาได้เดินทางมาพบทีมงานเพื่อพูดคุยถึงความประทับใจที่ถ่ายทอดมายังเขาโดยจุดที่เขายืนอยู่ตรงนี้คือที่ตั้งเต็นท์ของปู่ที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในวันนั้น
3: It was naturally special for my grandfather to meet a kingIt was never every day you met a king, so he never forget it. And they had told about it to me several times, about meeting with the king. And the king came down here to the tent at first, the first day. And the next morning he went up to the hotel and sing for the king a Sami song called Joik.A very special song, and the king gave my grandfather 20 kroner, and that was a lot of money that time. So he told about money several times. The king's visit are naturally one of the happenings when my family never forget. So.It's a very special thing. So they are.

0: Never forget it.
1: นอกเหนือจากเจ้าของโรงแรมและหลานชายชาวแลบที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงแล้ว100ปีหลังจากนั้นชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ในดินแดนแห่งนี้เป็นอย่างมากเขาได้ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลมากมายเพื่อเตรียมเขียนหนังสือเนื่องในวาระครบรอบ100ปีของการเสด็จประพาสนอร์เวย์ของพระมหากษัตริย์จากสยามประเทศ
2: My father was as a young boy he worked here at Grotli and he told me very often aboutthe king of Siam, as he said, and told stories about the king from the Far East come to Norway in 1907 and stayed at Grotli one night at Grotli. And here in this area, in all years, it was told about that the king from the far away who come to theVery cold Norway, and when as a journalist and a writer, I have written several articles, and also a part in a book about the story of King Skule Longkorn. And I'm also a collector of pictures, and I have pictures from Grotli and Skule Longkorn, and my brother visited some years ago the National Archive in Bangkok and brought some pictures home to me. I'm very impressed that he's so interested in everything in Norway. He's interesting in the weather conditions, in the overlap here in Grotli. And it seems to me that he was a man who was very interesting in very many items and that he had read very much about this area before he came here.
1: วันศุกร์ที่19กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมก็อตฟริดสู่เมืองวิสเนย์เส้นทางจากโรงแรมก็อตฟริดแคบกว่าทางเดิมที่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านลักษณะภูมิประเทศสองข้างทางยังคงเป็นเทือกเขาสูงที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งโดยระดับที่สูงที่สุดที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินถึงในวันนั้นมีระดับความสูง 1,138 เมตรจากระดับน้ำทะเล
3: ทางที่เราตัดผ่านมาในวังสโนบางแห่งก็สูงกว่าปฐุมรถข้างหนึ่งต่ำข้างหนึ่งบางแห่งก็สูงทั้งสองข้างเหมือนกั้นฉนวนด้วยสโนเรามาในหว่างกลางน้ำพุใหญ่บ้างเล็กบ้างสูงบ้างต่ำบ้างไหลลดหลั่นไปในที่ต่างๆแต่ลงปลายคงไปรวมลงในลำธารหว่างเขาการที่น้ำพุไหลหลั่งมามากมายเหลือเกินส่วนสโนที่อยู่ต่ำกว่าไม่ละลายทำไมจึงมากได้นั้นด้วยยอดเขาสูงๆที่เราแลเห็นอยู่คอตั้งบ่านั้นมีโยเกลคือสโนที่ตกลงมาทับๆกันอยู่นานลมในนั้นไปหมดกลายเป็นน้ำแข็งปะอยู่บนยอดเขาไม่มีเวลาจะละลายหมดตลอดรอบปีเป็นอันมากถ้าหากว่าด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดทำให้น้ำแข็งนั้นละลายเลื่อนลงมาข้างยอดเขาเช่นนั้นเรียกว่าเบและเห็นอยู่ที่บนยอดเขาสูงมากๆหลายแห่ง
1: จากนั้นพระองค์ได้แวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่โรงแรมวิเดเซเตอร์ซึ่งในขณะนั้นเป็นโรงแรมไม้หลังเล็กๆตั้งอยู่ในระหว่างหุบเขาและลำธารอันสวยงามและภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงบันทึกไว้บริเวณด้านหน้าของโรงแรมแห่งนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่ารถม้าพระที่นั่ง ที่พระองค์ได้ใช้ประทับในเส้นทาง

0: ความสูงจึงลดระดับลงเรื่อยๆและเมื่อถึงสะพานแห่งหนึ่งได้ทรงแวะเพื่อบันทึกภาพอีกหลายภาพที่น่าแปลกใจก็คือแทบไม่น่าเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏในภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เมื่อ100ปีที่แล้วยังคงปรากฏอยู่อย่างเดิมในปัจจุบัน
1: ออกจากนั้นเป็นขาลงอย่างแรงๆลงมาชันๆมีที่ซึ่งสำหรับดูน้ำตกนั้นหลายหนแห่งหนึ่งมีตะพานข้างลำธารน้ำตกใหญ่นั้นลำธารอันนี้น่าพิศวงด้วยแรงน้ำยืนดูบนตะพานเห็นน้ำลึกลงไปเหมือนอย่างกับเจาะศิลาลงไปสองข้างเป็นผนังเกลี้ยงน้ำขัดศิลาสีเรียบเห็นจะลึกหลายเส้นต้นไม้ค่อยมีมากขึ้นตามลำดับ

การได้ทอดพระเนตรความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์ในเขตนี้ทำให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชฤทัยเป็นอย่างยิ่งทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติของนอร์เวย์กับสวิตเซอร์แลนด์ว่าความงามของนอร์เวย์เป็นความงามที่เป็นแบบธรรมชาติในขณะที่สวิตเซอร์แลนด์จะเป็นความงามที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้น

0: ในการที่ได้ขึ้นบกเที่ยวครั้งนี้และเห็นปรากฏชัดว่าเมืองนอร์เวย์นี้เป็นที่น่าเที่ยวยิ่งกว่าสวิตเซอร์แลนด์ด้วยเหตุหลายประการในเมืองสวิตเซอร์แลนด์สารพัดทุกอย่างเป็นรอยมือคนได้ตกแต่งทำให้บริบูรณ์แล้วทุกแห่งแต่ในเมืองนอร์เวย์นี้นอกจากหนทางเนเชอร์เป็นอย่างไรคงอยู่เช่นนั้นถ้าผู้ซึ่งชอบดู Natural Scenery ต้องชอบเมืองนอร์เวย
1: ์ความงดงามทางธรรมชาติของประเทศนอร์เวย์นั้นยังไม่ได้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าหลังจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรภูเขาน้ำแข็งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับและพระองค์ยังเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกนะครับที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถึงภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้อย่าพลาดที่จะติดตามกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเงินทองต้องวางแผนรายการที่พาคุณผู้ชมมาร่วมวางแผนชีวิตเพื่อสร้างความสุขในวัยเกษียณหรือสร้างเกษียณสุขกันค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่คะว่าหากต้องการใช้เงินวันละ500บาทหรือเดือนละ 15,000 บาทต่อไปอีก20ปีข้างหน้าภายหลังเกษียณคือตั้งแต่อายุ60ถึง80ปีแล้วก็ณวันที่คุณเกษียณตอนอายุ60ปีคุณจำเป็นจะต้องมีเงินเก็บถึง4ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันคนไทยวัยทำงาน40ล้านคนและผู้สูงอายุ10ล้านคนส่วนใหญ่ยังมีเงินออมไม่พอใช้ภายหลังเกษียณโดยในปัจจุบันมีผู้สูงอายุเพียงร้อยละ 3.9 เท่านั้นที่มีเงินออมเป็นรายได้หลักภายหลังเกษียณส่วนใหญ่มาจากบุตรร้อยละ 36.7 มาจากการทำงานร้อยละ 33.9 มาจากเบี้ยยังชีพบำเหน็จบำนาญคู่สมรสและอื่นๆร้อยละ 25.5ซึ่งในอนาคตสังคมไทยมีแนวโน้มมีคนโสดเพิ่มมากขึ้นมีครอบครัวเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงบางครอบครัวอาจไม่มีบุตรการที่จะหวังพึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐอาจจะไม่เพียงพอกับชีวิตหลังวัยเกษียณนอกจากนั้นแล้วนะคะคุณผู้ชมทราบหรือไม่คะว่าเราจะมีเรี่ยวแรงในการทำงานถึงเมื่อไหร่หากเราเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเราจะได้รายได้จากส่วนไหนมาเลี้ยงชีพของเราได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของการออมเงินตั้งแต่วันนี้วางแผนตั้งแต่วันนี้เราก็สามารถมีเงินออมเพียงพอเพื่อใช้ในชีวิตหลังวัยเกษียณได้อย่างมีความสุขค่ะการวางแผนทางการเงินให้ประสบความสำเร็จนั้นเราต้องกำหนดเป้าหมายชีวิตให้ชัดเจนค่ะแล้วก็กำหนดนะคะว่าเราจะต้องมีเงินออมมากเท่าไหร่ใช้เวลานานแค่ไหนในการออมเงินเรื่องของการออมเงินนั้นเรารวมไปถึงระยะยาวด้วยนะคะนั่นก็คือการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามกันนะคะว่าในชีวิตหลังวัยเกษียณเราต้องใช้เงินมากน้อยแค่ไหนมีเวลามากแค่ไหนกันสำหรับการออมเงินกับพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนหรือ Investory ค่ะแผนทางการเงินเราสามารถทำได้นะคะเมื่อเรารู้เป้าหมายที่ชัดเจนแล้วและตอนนี้เมย์อยู่ที่ Investory หรือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนตั้งอยู่ที่ชั้นใต้ดินอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนถนนรัชดาภิเษกค่ะซึ่งก็เป็นที่แรกนะคะของประเทศไทยในการรวบรวมข้อมูลทางด้านของการเงินและการลงทุนแบบครบวงจรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าข้างในนั้นจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างค่ะตอนนี้มาอยู่กับคุณอาร์มเจ้าหน้าที่ที่ Investory ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่นี่ก็ถือว่าเป็นแหล่งให้ข้อมูลด้านการเงินและการลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะคะอยากให้เล่าให้ฟังคร่าวๆเพราะมีโซนไหนน่าสนใจบ้างคะ
1: ครับ Investory นะครับคือพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับที่ตลาดหลักทรัพย์จัดทำขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปนะครับให้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออมและการลงทุนนะครับที่นี่เรามีการนำเสนอเรื่องราวเป็นสื่อ Interactive Sale นะครับ Discovery Museum นะครับเป็นสื่อทันสมัยนะครับที่นี่เราจะแบ่งเป็น3โซนหลักๆด้วยกันนะครับโซนแรกก็คือ Investory Plaza นะครับเป็นส่วนของโซนต้อนรับนะครับส่วนที่2คือ Investory Land นะครับเป็นส่วนของนิทรรศการถาวรนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือ Investory Hall เป็นนิทรรศการหมุนเวียนนะครับจะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆทุกๆปีนะครับ
0: นอกจากนี้เราจะมีข้อมูลอะไรให้กับคนที่เข้ามาสนใจในแง่ของการมาเยี่ยมชมที่แพงเคนี้บ้างคะ
1: ครับพิพิธภัณฑ์เราจะมีการเล่าเรื่องราวเป็นสตอรี่ไลน์นะครับผ่านตัวละครหลัก3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ Money Monster นะครับมันคือศัตรูร้ายทางการเงินนะครับที่คอยกัดกินความฝันเราไม่ให้เราไปถึงเป้าหมายทางการเงินนะครับตัวที่2คือ Set Hero นะครับเขาคือคนที่จะมาช่วยเราปราบ Money Monster นะครับและตัวสุดท้ายก็คือมีฮะตัวเราเองนะครับเมื่อเราเข้ามาพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ตัวเราเองก็จะมาโลดแล่นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้วยครับ
0: อย่างตัวแรกเนี่ย Money Monster นี่มันคืออะไรกันนะคะ
1: Money Monster เนี่ยครับเราให้นิยามมันก็คือค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานะครับมันมีทั้งค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็นนะครับมันเกิดได้ทั้งปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในนะครับภายนอกนี่เราควบคุมมันไว้ได้นะครับอย่างเช่นอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยครับที่มันจะทำให้เราใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นนะครับ
0: อ๋ออันนี้เราไม่สามารถกำหนดได้เลยนะคะมันเกิดขึ้นอาจจะมีการเพิ่มพูนมากขึ้นในอนาคตด้วย
1: ใช่ครับค่ะและปัจจัยภายในเนี่ยเราควบคุมมันได้ใช่ไหมครับมันก็เกิดจากตัวเราเองอย่างเช่นเราชอบของเซลล์ใช้จ่ายเกินความจำเป็นอะไรแบบนี้ครับที่มันเกิดขึ้นจากตัวเราครับแล้วให้นิยามมันว่าเป็นมันนี่มอนสเตอร์ครับ
0: แล้วอย่างนี้เราจะมีวิธีกำจัดตัวมันนี่มอนสเตอร์ยังไงอะคะ
1: คนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ใช่ไหมครับก็คือฮีโร่ทั้ง4คนนะครับ
0: พูดอย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วนะคะว่าเซตฮีโร่ทั้ง4ฮีโร่เนี่ยเขาจะมาช่วยเรายังไงกันบ้างเดี๋ยวพาพี่และคุณผู้ชมไปดูกันได้ไหมคะ
1: ได้ครับ
0: โอเค

0: นี่ค่ะคุณอาร์มตอนนี้เราอยู่ที่โซนไหนของ Investory คะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในโซนของ World of Set นะครับ
0: ค่ะ
1: คือที่อยู่ของ Set Hero ทั้ง4นะครับ Set Hero ทั้ง4ที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับมีทั้ง4คนนะคนแรกก็คือกัปตัน S นะคะ S ที่ย่อมาจากคำว่า Stock นะครับที่แปลว่า
0: หุ้น
1: ใช่แล้วครับเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุนในหุ้นนะครับแล้วก็คนที่2ก็คือ Garden B B Bond นะครับก็แปลว่าตราสารหนี้เขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านตราสารหนี้นะครับแล้วก็คนที่3คือ Pro M นะคะ Emotion Fund นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกองทุนรวมครับแล้วคนสุดท้ายคือ Lady D ฮะ D Derivative นะครับแปลว่าอนุพันธ์นะครับเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านอนุพันธ์นะครับ Set Hero ทั้ง4คนนี้เราแทนให้เป็นสินทรัพย์ทางการลงทุนนะครับที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์นะครับ
0: นอกจาก4ฮีโร่นะคะที่จะมาช่วยเรากำจัดมันนี่มอนสเตอร์แล้วก็จะมีอีกตัวนึงด้วยที่คุณอามได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับนั่นก็คือมีนะครับตัวของเราเองนะครับตัวของเราที่บอกว่าจะเข้ามาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับอันดับแรกเราเรียนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าค่าใช้จ่ายมันคืออะไรนะครับมันเป็นมันนี่มอนสเตอร์นะครับแล้วคนที่จะมาช่วยเราปราบมันนี่มอนสเตอร์ก็คือเซตฮีโร่นะครับเป็นทางเลือกการลงทุนนะครับว่าเราเหมาะกับการลงทุนประเภทไหนผ่าน4ฮีโร่นี้ครับ
0: อืมค่ะโอ้โหนี่เราก็ได้เรียนรู้แล้วก็รู้จักกับการลงทุนทั้ง4ประเภทผ่าน4ฮีโร่ที่จะมาช่วยเรากำจัดมันนี่มอนสเตอร์แล้วนะคะนอกจากนี้เองเราจะมีโปรแกรมอะไรที่จะแนะนำแล้วก็มีอะไรอื่นที่จะพาพวกเราไปดูเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์แห่งนี้บ้างคะ
1: ครับก็จะมีโปรแกรม Check and Shock นะครับโปรแกรมนี้ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินหลังวัยเกษียณของเรานะครับว่าสุดท้ายแล้วเมื่อเราเลิกทำงานเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร่นะครับโปรแกรมจะคำนวณให้เราอัตโนมัติเลยครับ
0: โอเคค่ะน่าสนใจมากเดี๋ยวยังไงรบกวนคุณอามพาเราไปดูหน่อยนะคะ
1: ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โปรแกรม Check and Shock ใช่ไหมคะมันเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับอะไรคะ
1: โปรแกรม Check and Shock นะครับเป็นโปรแกรมที่จะไม่ให้เราสำรวจเป้าหมายทางการเงินหลังวัยเกษียณนะครับเมื่อเราเลิกทำงานไปแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บจำนวนเท่าไหร่นะครับโปรแกรมนี้จะเอาเงินไปเก็บไว้ในธนาคารก่อนนะครับอัตราผลตอบแทนธนาคารเนี่ยแค่ 2% บางคนเนี่ยแค่ฝากธนาคารไม่พอแต่ว่าโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปเรียนรู้โปรดักต์ทางการลงทุนนะครับว่าต้องไปลงทุนในส่วนไหนถึงจะได้ตามอัตราผลตอบแทนที่ Check and Shock นะครับ
0: อ๋อค่ะก็ต้องเริ่มจากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนรวมไปถึงเงินออมแต่ละเดือนด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้อยากเห็นภาพแล้วมาดูกันที่โปรแกรมกันเลยดีกว่า
1: ได้ครับ
0: ค่ะไหน
1: ตรงนี้ก็ให้เราใส่ข้อมูลอายุของเรานะปัจจุบันนะครับ
0: งั้นปัจจุบันพี่อายุเท่านี
1: ้ครับ
0: โอเคค่ะ
1: แล้วก็อายุที่เราเลิกทำงานนะครับ
0: เลิกทำงานโอเค
1: ครับแล้วก็อายุไขของเรานะครับ
0: อ๋อคือแบ่งว่าช่วงเราปัจจุบันจนถึงเลิกทำงานเนี่ยเป็นช่วงของการออมเงิน
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ตั้งแต่เลิกทำงานจนเราเสียชีวิตเนี่ยเป็นช่วงของการใช้เงินแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอเค
1: ถ้าถูกต้องแล้วก็กดถัดไป
0: โอเคค่ะ
1: นี่โปรแกรมก็จะให้เราใส่ค่าใช้จ่ายณเดือนปัจจุบันของเรานะครับว่าเรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร
0: ่โอเคนะปัจจุบันเป็นพนักงานเงินเดือนอยู่นะคะโอเค
1: มีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทครับกดถัดไปณปัจจุบันเนี่ยเราอายุ27ปีนะครับเรามีค่าใช้จ่าย 10,000 บาทแต่พอเราอายุ55ปีที่เราเลิกทำงานแล้วเนี่ยจาก 10,000 บาทเนี่ยมันจะกลายเป็น 22,000 เพราะมันจะมีเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเข้ามาเกี่ยวข้องเงินตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วก็กดถัดไป
0: ค่ะ
1: เนี่ยครับโปรแกรมก็จะคำนวณเป้าหมายให้เรานะครับว่าเราต้องมีเงินเก็บเท่าไหร
0: ่
1: ข้อมูลนี้ใส่ข้อมูลเงินออมณปัจจุบันที่เรามีนะครับเรามีเงินทั้งหมดเท่าไหร่ที่นับเป็นสินทรัพย์ได้
0: ที่เป็นสินทรัพย์ได้นะคะโอเค
1: แล้วก็เงินที่ฝากเพิ่มขึ้นในแต่ละเดือนครับ
0: เราเพิ่มขึ้นโอเค
1: เมื่อใส่ข้อมูลเสร็จแล้วก็กดถัดไปครับโปรแกรมก็จะคำนวณให้ว่าเมื่อเรามีเท่านี้แล้วเราฝากเพิ่มเท่านี้จะไปถึงเป้าหมายตรงนี้หรือเปล่าเงินจำนวนนี้จะไปอยู่ในธนาคารนะครับอ
0: ั
1: ตราผลตอบแทนของธนาคารเนี่ยแค่
0: 2%
1: ก็ไม่ไปถึงทางรอดนะครับ
0: ก็คือไม่รอดคือเงินก็ไม่พอว่างั้น
1: ไม่
0: พอที่จะอยู่ในวัยเกษียณ
1: ทำตามนี้ก็ไม่พอครับทำยังไงได้บ้างนะครับลองลดค่าใช้จ่ายดูนะครับถ้าเป็นไปได้ในกรณีนี้นะครับถ้าทำตามนี้ก็คือเราไปถึงทางรอดแล้วเราไปถึงเป้าหมายทางการเงิน
0: คือรอดแล้ว
1: ใช่ครับแค่นำเงินตามนี้ไปฝากธนาคาร
0: อ๋อคือฝากเพิ่มในแต่ละเดือนแล้วไปลดค่าใช้จ่ายเอา
1: ไปลดค่าใช้จ่ายเอา
0: อันนี้ถือว่าพี่รอดแต่ถ้าในกรณีหนึ่งที่คุณอาบอกพี่ว่าเอ้ยบางคนไม่รอดเนี่ยมันต้องไปหาทางออกอื่นในพี่อยากจะดูโปรแกรมแบบนั้นด้วยอะค่ะต
1: ้
0: องทำยังไงบ้าง
1: อันนี้สรุปก่อนนะครับจากที่เล่นไปเมื่อกี
0: ้อ๋อค่ะ
1: ก็คือเมื่อเราเลิกทำงานแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินเก็บ4,900,000 บาทโดยประมาณนะครับแล้วก็ภายระยะเวลา28ปีฝากเพิ่ม9,000 บาททุกเดือนนะครับ

0: แค่ไปฝากธนาคารก็พอแล้วครับผม
1: ค่ะหลังจากดูในโปรแกรมเช็คแอนด์ช็อคแล้วนะคะลดค่าใช้จ่ายไปแล้วออมเงินเพิ่มแต่ละเดือนไปแล้วเราต้องทำไงต่อคะเนี่ย
0: สรุปก็คือในกรณีของคุณเมย์นะครับก็แค่ลดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็หาตราผลตอบแทนเพิ่มแค่ 2% นะครับก็ไปถึงทางรอดเป้าหมายทางการเงินแล้วครับ
1: อ๋อนั่นก็คือเป็นกรณีที่พี่รอดแล้ว
0: ใช่ครับแค่ลดเงินค่าใช้จ่ายก็พ
1: อโอเคงั้นอยากจะไปดูอีกหนึ่งเคสที่แบบเอ้ยถ้าเราไม่รอดจริงๆเราจะมีขั้นตอนไหนหรือว่ามีตัวช่วยตัวไหนที่สามารถให้เรารู้ได้ว่าเราควรจะไปลงทุนด้านไหนเพิ่มเติมบ้างอะค่ะ
0: ได้ครับในกรณีที่ไม่รอดนะครับอายุนี่ก็
1: เท่าเดิม
0: เท่าเดิมเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็ประมาณ 10,000 บาทนะครับ
1: ค่ะ
0: นี่โปรแกรมก็จะคำนวณให้นะครับเงินเก็บ8ล้านนะครับ
1: มีเงินออมแบบหลักแสนแล้วกันเนาะลองดูถ้าแบบเรามีแค่หลักแสนจริงๆมันจะพอไหมเนี่ยเงินฝากเพิ่มในแต่ละเดือนอ่ะพี่ก็ฝากเท่าเดิม 5,000
0: ครับผม

0: กดถัดไปดูนะครับจะไปถึงทางเราหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่รอดเหมือนกันลดค่าใช้จ่ายแล้วฝากเงินเพิ่มแล้วก็ไม่รอดนะครับทำยังไงเรามีทางรอดให้ครับกดทางรอดดูนะครับ
1: ดูหน่อย
0: เราก็ต้องไปหาอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยที่ 5% นะครับถึงจะไปถึงเป้าหมายทางการเงินตรงนี้นะครับ
1: ค่ะแล้วอี 5% เนี่ยโปรแกรมบอกไหมคะว่าเราควรจะไปหาแหล่งตรงนั้นได้ที่ไหนบ้าง
0: ก็หาผ่านการลงทุนทั้งเซตฮีโร่ทั้ง4คนที่บอกครับเป็นแหล่งลงทุนที่จะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้น
1: ครับค่ะ
0: สรุปกันนิดนึงนะครับเมื่อกี้ในกรณีที่ไม่รอดก็ต้องมีเงิน7ล้านบาทภายใน28ปีปรับเพิ่มแค่ 6,000 เนี่ยไม่พอนะครับต้องไปหาตราผลตอบแทนที่ 5% ด้วยถึงจะไปถึงทางรอดครับ
1: โอ้ก็ต้องไปหาวิธีหาการลงทุนยังไงก็ได้ที่เราเอาเงินของเราเนี่ยไปพักไว้ตรงนั้นไปพักแล้วเนี่ยก็ต้องมีผลตอบแทนเฉลี่ยก็คือ 5% ต่อปีพี่เองจะได้มีเงินเพียงพอที่จะใช้ในยามเกษียณด้วยใช่มั้ยคะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคุณผู้ชมคะดูจากโปรแกรม Check and Shock แล้วนะคะถือว่าเป็นโปรแกรมที่สามารถตรวจสอบสถานะทางการเงินนะคะว่าเรามีเงินเพียงพอหรือเปล่าสำหรับชีวิตในวัยเกษียณสำหรับเมย์เองค่ะตอนนี้เนี่ยยังไม่พอนะคะแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะว่าเมื่อเราถึงอายุวัยเกษียณแล้วเนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ระหว่างนี้เองเราควรจะมีเงินออมแล้วก็หาเงินออมเหล่านี้นะคะไปลงทุนเพิ่มเติมหน่อยกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาร่วมพูดคุยกันต่อค่ะใครๆก็อยากมีเงินออมเยอะๆนะคะแล้วก็อยากมีเงินออมเพื่อใช้เพียงพอในยามเกษียณหรือใช้ในยามฉุกเฉินเมื่อจำเป็นแต่ฟังดูเรื่องการออมเงินเหมือนเป็นเรื่องที่ยากค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะไปร่วมพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาแนะนำเรื่องของแหล่งเงินออมและวิธีการเตรียมความพร้อมวางแผนทางการเงินเพื่อมีเงินเพียงพอใช้ในยามเกษียณค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกพิเศษที่จะมาให้คำแนะนำเรื่องของการออมเงินเพื่อรองรับในชีวิตหลังวัยเกษียณกับคุณวิโรจน์ตั้งเจริญรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาดหนึ่งบลจ.กรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อยากจะทราบถึงว่าทำไมปัจจุบันคนเราถึงให้ความสำคัญกับการออมเงินเพื่อรองรับในวัยเกษียณคะ
2: ครับก็ต้องเรียนว่าในปัจจุบันเนี่ยต่างกับอดีตเนี่ยมากเลยนะครับเพราะว่าจำนวนเงินเนี่ยที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมรองรับไว้สำหรับวันเกษียณเนี่ยจะมีจำนวนเงินที่มากกว่าเดิมมากนะครับสาเหตุหลักๆเนี่ยมาจากเรื่องของช่วงอายุที่เราจะต้องใช้จ่ายหลังจากเกษียณอายุเนี่ยเราจะมีระยะเวลาการใช้จ่ายเนี่ยยาวกว่าปกติ
1: ยาวกว่าปกติด้วย
2: อย่างสมัยก่อนอย่างเงี้ยนะครับสุภาพสตรีก็จะมีอายุเฉลี่ยสักประมาณ 78-80 นะสุภาพบุรุษก็สักประมาณ 75 ถึงไม่เกิน 77 แต่ปัจจุบันตอนนี้เนี่ยอายุเฉลี่ยของสุภาพสตรีเนี่ยไปถึง 83.5 ปีนะครับส่วนสุภาพบุรุษอายุเฉลี่ยก็อยู่สักประมาณ 80.5 ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักง่ายๆเลยนะฮะที่เราคิดก็คือหลังจากที่เราเกษียณปั๊บแล้วเราไม่มีรายได้ประจำเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้เตรียมตัวไว้ใช้จ่ายอย่างต่ำๆต้อง20-25ปี
1: อ
2: ันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่2เนี่ยโอกาสที่เราจะมีใครมาดูแลเราหลังเกษียณเนี่ยอย่างเช่นเป็นบุตรหลานอย่างเงี้ยมันก็จะมีโอกาสน้อยลงเมื่อเทียบกันในอดีตนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่เป็นโสดก็มากขึ้นนะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องของเวลาแต่งงานแล้วมีลูกเนี่ยก็จะมีบุตรหลานเนี่ยจำนวนที่น้อยคนลงเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่บุตรหลานจะมีความสามารถหารายได้มาดูแลบุพการีเหมือนในอดีตเนี่ยจะทำได้ยากมากนะครับนั่นคือ2ประเด็นที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตรียมตัวเพื่อรองรับในวัยเกษียณเนี่ยด้วยปริมาณเงินที่สูงขึ้นนะครับ
1: ส
2: ู
1: งขึ้นแล้วก็มีระยะเวลาในการใช้เงินมากขึ้นด้วย
2: ถูกต้อง
1: ค่ะและอย่างนี้เราควรที่จะเตรียมตัวยังไงบ้างคะจะเริ่มต้นยังไงดีในการที่จะบริหารการเงินเพื่อรองรับกับชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
2: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าขั้นแรกเลยเนี่ยแต่ละคนก็ต้องเช็คสอบความฝันตัวเองซะก่อนนะครับว่าเรามีความฝันที่เราอยากจะใช้ชีวิตตอนเกษียณเนี่ยเราจะอยากใช้ชีวิตแบบไหนคุณภาพชีวิตของการกินอยู่ใช้จ่ายตามปัจจัย4ทั่วไปเนี่ยเราอยากจะใช้อยู่ในระดับไหนนะครับแล้วก็เรื่องที่สำคัญที่จะตามมาสำหรับเรื่องวัยเกษียณเนี่ยคือเรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับพอเริ่มอายุ60ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ถือว่าเป็นวัยที่เกษียณจริงนะเขาเรียกว่าทดลองเกษียณ
1: อ๋อแค่เริ่มต้นของวัยเกษียณนะคะ60ปี
2: ใช่ครับครับช่วงนั้นเนี่ยก็ยังเป็นช่วงที่เรามีแอคทิวิตี้เยอะเพราะว่าร่างกายก็ยังแข็งแรงแต่เราจะเข้าสู่วัยที่เรียกว่าเกษียณจริงๆเนี่ยก็คือตอนช่วงอายุ70
3: 70
2: ช่วงนั้นเนี่ยจะต้องดูแลสุขภาพร่างกายค่อนข้างหนักนะครับคำว่าดูแลเนี่ยก็แปลว่าต้องเตรียมทั้งร่างกายเตรียมทั้งเงินนะครับเพราะว่ามีการเจ็บป่วยแต่ละครั้งเนี่ยผมเข้าใจว่าในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้เงินเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากที่จะต้องเตรียมเรื่องเงินแล้วเนี่ยเราจะต้องวางแผนเรื่องสุขภาพว่าเอ๊ะพอเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลสุขภาพเราจะพึ่งพิงอะไรได้บ้างมีสวัสดิการภาครัฐไหมมีสวัสดิการของตัวเราเองที่เราทำไว้กับบริษัทประกันชีวิตนะครับเรื่องของประกันสุขภาพนะหรือเราจะใช้บริการทางด้านของเงินของเราเองที่จะมาหล่อเลี้ยงเรื่องของการดูแลสุขภาพนะเพราะฉะนั้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องเตรียมตัวไว้เพราะฉะนั้นทั้งหมดมันก็คือความฝันบางคนบอกอยากฝันถ้าเกิดสมมติเก็บป่วยทีนึงต้องใช้โรงพยาบาลเอกชนอันนั้นคุณต้องเตรียมเงินเยอะมากเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องของการเช็คสอบความฝันรวมทั้งกิจกรรมต่างๆรวมถึงเรื่องของแอคทิวิตี้ที่เราอยากจะทำตอนช่วงวัยทำงานนะครับแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทำอยากจะท่องเที่ยว อยากจะทำงานอดิเรกอะไรก็ตามเนี่ยเหล่านี้เราต้องมาประเมินทั้งหมดรวมกันว่ามันจะมีเม็ดเงินสักประมาณเท่าไหร
1: ่ก็ต้องมาลิสต์กันในแต่ละข้อนะคะว่าในช่วงชีวิตเนี่ยเราอยากทำกิจกรรมอะไรบ้างและกิจกรรมนั้นเนี่ยเราควรจะมีเงินรองรับในแต่ละกิจกรรมไว้เท่าไหร่ดี
2: เพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือระวังเป้าหมายเลยนะจากนี้ไปเราจะต้องเดินไปถึงจุดนั้นให้ได้เพราะฉะนั้นฝันของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกันปริมาณเงินที่ทุกคนต้องเตรียมก็จะไม่เท่ากันแต่จุดนับหนึ่งครั้งแรกที่นับหนึ่งสเต็ปแรกเนี่ยที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไว้ที่เนี่ยเป็นจริงสิ่งสำคัญมากๆเราจะได้รู้ตัว
1: โอ้นั่นก็คือการวางเป้าหมายชีวิตให้ได้ก่อนนะคะนี่เป็นหลักแรกเลย
2: ครับซึ่งสำคัญมากหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาเช็คสอบเลยว่าเออเรามีกรุสมบัติตอนเกษียณเก็บไว้ที่ไหนบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งกระปุกเกษียณเนี่ยพูดเรียกง่ายๆพูดกระปุกเกษียณเนี่ยว่าเรามีแหล่งออมเพื่อเกษียณเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะคำนวณดูซิว่าจากนี้ไปบรรดากรุสมบัติหรือว่ากระปุกเกษียณของเราเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆจนถึงตอนอายุ60เนี่ยมันจะมีปริมาณเงินเท่าไหร
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็เอามาเทียบเคียงกับความฝันเราถ้ามันเพียงพอก็แปลว่าเราสำเร็จละเรารู้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าโอเคต่อไปเราก็ใช้ชีวิตหลังเกษียณแบบไม่ต้องกังวลอนาคตใช้ชีวิตปัจจุบันโดยไม่ต้องกังวลอนาคต
1: นะ
2: แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่ผมสัมผัสมาก็คือพอสำรวจเสร็จปั๊บจะรู้เลยว่าเฮ้ยเงินมันยังขาดอีกอยู่เยอะเลย
1: มากค่ะ
2: นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาทำสเต็ปที่3ก็คือเราตอนนี้นะต้องมาเริ่มหาทางการออมเงินเพิ่มนะครับแล้วก็ไปดูซิว่าจะมีทางเลือกไหนนะครับที่จะเป็นตัวช่วยทำให้เราไปถึงเป้าหมายได
1: ้ค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันก่อนว่าจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยเราสามารถมีแหล่งเงินออมจากแหล่งใดบ้างคะ
2: ครับก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมว่าแหล่งเงินออมของคนที่จะต้องเก็บไว้เกษียณนั้นเราก็แบ่งดูตับจากลักษณะการประกอบอาชีพละกันนะครับอันดับแรกคือถ้าเป็นบรรดาข้าราชการนะครับท่านก็จะมีเงินบำนาญนะครับถ้าเป็นข้าราชการระบบเก่าเนี่ยก็จะมีเงินบำนาญพอเกษียณอายุราชการเสร็จปุ๊บก็จะมีเงินบำนาญเป็นรายเดือนนะครับกับข้าราชการระบบใหม่เนี่ยก็จะมีทั้งเงินระบบบำนาญนะครับบวกกับเงินจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือเราเรียกว่ากบข.ตัวนี้ก็จะเป็นก้อนใหญ่สำหรับระบบข้าราชการนะแต่ข้าราชการก็จะดีหน่อยตรงที่ว่าจะมีสวัสดิการเรื่องของสุขภาพเนี่ยตามไปด้วยรวมถึงสวัสดิการด้านอื่น
1: ๆ
2: อันนี้คือกลุ่มที่เป็นข้าราชการกลุ่มที่2เนี่ยก็จะเป็นบรรดาผู้เขาเรียกว่าเป็นลูกจ้างนะจะเป็นลูกจ้างของทางรัฐวิสาหกิจก็ดีนะครับหรือเป็นบริษัทเอกชนนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีกองทุนเรียกว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอันนี้เป็นตัวเมนหลักเลยคล้ายๆกับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะเป็นก้อนหลักใหญ่รวมทั้งเมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาเกษียณ

0: อายุการทำงานแล้วเนี่ยก็ยังมีโอกาสรับเป็นเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับหรือว่าเป็นเงินก้อนหนึ่งที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเมื่อออกจากงานนะสองก้อนนี้ก็จะเป็นสองก้อนหลักใหญ่แต่ถ้าเป็นบรรดาบริษัทพนักงานที่เป็นบริษัทเอกชนเนี่ยเขาถูกว่าจ้างตามกฎหมายแรงงานเนี่ยนะครับเขากฎหมายก็บังคับว่าจะต้องมีประกันสังคม
1: ค่ะ
0: นะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระบบแรงงานทั่วไปเนี่ยนะครับเป็นผู้ประกันตนเนี่ยเวลาเกษียณอายุปุ๊บก็มีโอกาสได้รับเป็นเงินบำเหน็จบำนาญเพราะนั้นเนี่ยเหล่านี้ก็จะรวมกันเป็นเงินก้อนเนี่ยสำหรับที่จะเอาไว้ใช้ตอนเกษียณ
1: อันนี้คือในระบบใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นแบบแรงงานนอกระบบล่ะคะ
0: ถ้านอกระบบเนี่ยก็คือก็จะมีอย่างปีที่แล้วเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มออกมาเราเรียกว่ากองทุนการออมแห่งชาติ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะว่าถือว่าเสมอภาคเพราะว่าคนที่เป็นแรงงานนอกระบบเนี่ยเป็นพ่อค้าแม่ขายเป็นเกษตรกรเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งไม่มีโอกาสได้รับสวัสดิการทางด้านภาครัฐไม่มีกบข.ไม่มี Provident Fund นะครับเขาก็สามารถออมผ่านกอช.นี้ได้นะครับก็จะมีตามเกณฑ์ของกอช.อย่างน้อยๆก็จะมีเงินก้อนนึงถึงแม้ว่ามันจะไม่ใหญ่มากแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการที่เราจะเตรียมเงินไว้ใช้เพื่อเกษียณอายุ
1: ครับค่ะนี่ก็เป็นในแง่ของทั้งระบบแรงงานทั้งในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะถ้าเรามีระบบในพวกนี้ทั้งหมดแล้วแต่ว่าเอ๊ะคำนวณดูแล้วก็ยังไม่พออยู่ดีค่ะเราจะสามารถหาแหล่งเงินออมเพิ่มเติมได้จากระบบดังกล่าวนี้ไหมคะ
0: ครับก็คือถ้าเกิดสมมติท่านที่ออมจนเต็มสตรีมแล้วนะครับเต็มตามเขาเรียกว่าเงื่อนไขข้อกำหนดที่ทางแต่ละกองทุนไม่ว่าจะเป็นกบข.เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็ดีหรือว่าเป็นประกันสังคมเนี่ยเราทำครบหมดแล้วแล้วเรายังมีเงินออมเหลืออยู่เนี่ยผมก็อยากแนะนำให้ทางท่านผู้ชมเนี่ยศึกษาเพิ่มเติมนะครับถึงทางเลือกในการออมเพื่อเกษียณนะครับตัวเลือกที่อยู่ในช้อยต้นๆเนี่ยก็จะเป็นกองทุน INF
1: ค่ะ
0: นะครับมีกองทุน LTF นะครับมีการใช้ประกันชีวิตที่แบบสะสมทรัพย์นะครับหรือแม้กระทั่งการประกันแบบบำนาญ
1: ค่ะ
0: พวกเนี้ยก็จะสามารถนอกจากการสร้างระบบการออมเกษียณที่ดีแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถบริหารจัดการเรื่องของภาษีได้ด้วยนะครับแล้วถ้านอกเหนือจากนี้อีกนะครับเราจะหาทางเลือกอื่นในการออมเพิ่มเนี่ยผมก็อยากจะแนะนำบรรดารัฐวิสาหกิจนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการครูหรือว่าเป็นข้าราชการที่มีสหกรณ์ออมทรัพย์เนี่ยถ้าเราศึกษาในเรื่องของสหกรณ์ได้อย่างถ่องแท้ว่ามีความมั่นคงเพียงพอเนี่ยนะครับเราก็สามารถบริหารเงินผ่านกันฝากเงินกับสหกรณ์ออมทรัพย์หรือว่าซื้อหุ้นของสหกรณ์ออมทรัพย์เพราะว่าผลตอบแทนจากการฝากเงินในสหกรณ์ออมทรัพย์ในรูปของออมทรัพย์เนี่ยดอกผลที่ได้มาไม่ต้องเสียภาษีแล้วเท่าที่ผมเช็คสอบมาก็จะมีอัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยเนี่ยสูงกว่าเงินฝากของธนาคารเอกชนประกอบกับพวกที่เป็นเงินปันผลจากหุ้นสหกรณ์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจ
1: น่าสนใจผลตอบแทนก็น่าจะโอเคอยู่ด้วยค่ะปิดท้ายมาดูที่คำแนะนำค่ะว่าสำหรับทุกเพศทุกวัยเลยที่อยากจะเริ่มต้นออมเงินตั้งแต่วันนี้เพื่อจะได้มีความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณนะคะ
0: ครับก็อยากฝากท่านผู้ชมอย่างนี้ครับว่าแนวทางในการสร้างเงินในอนาคตเนี่ยให้มีมากมายมีความมั่งคั่งที่มากขึ้นมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ตอนเราเกษียณอายุเนี่ยมันอาศัยปัจจัยหลักๆเนี่ย3ตัวผมเรียกว่าพลัง3ด้านน
1: ะ
0: อันแรกเลยคือพลังของการออมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านผู้ชมมีความตั้งใจจริงนะครับที่จะอยากจะเกษียณสุขนะครับท่านก็ต้องพยายามย้ายเงินในปัจจุบันเนี่ยไปใช้ในอนาคตพูดง่ายคือลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้วเลื่อนไปการไปใช้ในการออมพลังตัวที่สองคือพลังของการหาช่องทางในการสร้างเงินให้เงินทำงานนะพูดง่ายก็คือเราต้องไปหาช่องทางหลากหลายนะครับกระจายการลงทุนซะแล้วถ้าเรารู้จักหลากหลายช่องทางแล้วก็สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีนะครับงั้นยิ่งเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีมากไหลเงินเราก็โตมากขึ้นเท่านั้น
1: ค่ะ
0: นะฮะพลังตัวที่3นี่ถือว่าเป็นพลังตัวที่สำคัญมากที่สุดเลยครับคุณเมย์นะครับเราเรียกพลังตัวนี้ว่าเวลานะไม่ว่าจะเงินออมมากแค่ไหนไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนสูงแค่ไหนก็ตามถ้าเวลาไม่พอโอกาสที่จะสร้างเงินมันจะหมดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยจะเป็นตัวแปรที่สำคัญมากซึ่งทุกคนมองข้ามหลังจากวันนี้ท่านผู้ชมฟังจบรายการเราแล้วนะครับถ้าท่านไม่ลงมือทำวันนั้นท่านก็พลาดไปละ
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะฝากท่านก็คือเวลามันเป็นสิ่งที่ไม่เคยย้อนกลับเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีความสุขหลังเกษียณจริงๆต้องลงมือทำตั้งแต่วันนี้ครับ
1: วันนี้เลยนะคะคุณผู้ชมคะเราถือว่ามีโอกาสทางเลือกนะคะหลายทางเลือกด้วยกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออมแล้วก็ในเรื่องของการลงทุนแต่ที่สำคัญค่ะถ้าเราเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เราก็มีชีวิตในวัยเกษียณ

0: ียนได้อย่างมีความสุขได้เช่นกันนะคะวันนี้คุณพี่โรจน์มากนะคะ
1: ขอบคุณครับ
0: พอเห็นภาพมาแล้วใช่ไหมคะสำหรับการเตรียมพร้อมวางแผนเพื่อออมเงินไว้ให้เพียงพอใช้ในยามเกษียณเมื่อคุณผู้ชมนั้นจะประกอบอาชีพอะไรแต่ก็มีแหล่งเงินออมให้ออมเงินอีกมากมายรวมไปถึงสามารถเพิ่มพูนเงินออมของเราให้มากขึ้นและเพียงพอได้ในอนาคตในวัยเกษียณด้วยนะคะมาร่วมวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความสุขในชีวิตหลังวัยเกษียณกันแฮปปี้มันนี่แฮปปี้รีไทร์เมนต์เกษียณสุขเป็นจริงได้เริ่มที่ www.set.or.th/education วันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

0: ามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลย

าพบกับอบันสามัญชนในรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรื่องที่เราจะมาปลดชนวนกันซ่อนอยู่ในภาพสวยๆภาพนี้ค่ะรูปนี้ดูแล้วคุ้นๆเหมือนกันนะคะคล้ายๆกับภาพโปสเตอร์หนังที่ฮิตมากๆที่ชื่อว่า The Avengers Infinity War เอแล้วภาพนี้มันสำคัญยังไงนะคะความน่าสนใจของภาพนี้นะคะอยู่ที่เรื่องราวที่ภาพต้องการถ่ายทอดมาคนที่อยู่ในรูปคือเด็กๆที่ถูกกลั่นแกล้งดังแกนในโรงเรียน

0: เรียนหรือที่เราเรียกกันว่าถูกบูลลี่นั่นเองแล้วเด็กๆเหล่านี้มาอยู่ในภาพนี้ได้ยังไงคะมันเริ่มจากที่ว่าช่างภาพชื่อว่าคุณจอร์จลอสซี่แต่งตัวลูกสาวเขาเป็นวันเดอร์วูแมนแล้วก็โพสต์ภาพสวยๆของลูกสาวเขาเนี่ยขึ้นทางโซเชียลเท่านั้นเองแหละค่ะมีคนเข้ามาชื่นชมกรี๊ดการ์ดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนทิ้งคอมเมนต์แย่ๆทิ้งไว้เยอะแยะไปหมดเลยต่อว่าล้อเลียนกลั่นแกล้งลูกสาวเขานะคะเพราะฉะนั้นคุณจอร์จก็เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่าเขาอยากจะทำโปรเจกต์อะไรสักอย่างที่จะผลักดันประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการบูลลี่ให้สังคมรู้จักแล้วก็ได้ทำความเข้าใจว่าผลกระทบของมันเป็นอย่างไรบ้างในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้กำลังใจเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกนะคะว่าพวกเขาก็สามารถเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้เช่นเดียวกันนั่นก็เลยกลายมาเป็นโปรเจกต์ที่ชื่อว่าThe Avengers of Bullying นะคะจอร์จนะคะปิ๊งไอเดียเนี้ยตอนที่เขาไปชมภาพยนตร์เรื่อง The Avengers Infinity War กับภรรยาของเขาพอตอนที่ดูหนังไปเนี่ยเราจะจำได้นะคะว่าตัวร้ายของเรื่องชื่อว่าธานอสเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่เข้ามาบูลลี่ชาวโลกจอร์จกับภรรยาก็เลยคิดว่าจริงๆเขาน่าจะทำ The Avengers ที่มาต่อต้านการบูลลี่ในโรงเรียนบ้างจอร์จจึงรวบรวมเด็กๆที่ถูกบูลลี่15คนจากทั่วโลกและเรื่องราวการถูกบูลลี่ต่างๆนานาซึ่งเหตุผลที่เด็กๆเหล่านี้ถูกบูลลี่ก็แตกต่างกันด้วยอย่างในโปสเตอร์นี้นะคะกัปตันอเมริกาก็คือแจ็คสันเบสเซนที่ถูกรังแกเพราะว่าเกิดมามีใบหน้าที่บิดเบี้ยวผิดแปลกไปส่วนด็อกเตอร์สเตรนจ์นะคะสุดเท่เลยเนี่ยก็คือรับบทโดยแจ็คสันซอมเมอร์สที่มีอายุ12ปีสมองของแจ็คสันเสียหายถึง 35% ทักษะในการพูดกับเดินของเขาเนี่ยจะติดขัดๆบ้างทำให้เพื่อนๆพากันกลั่นแกล้งถมน้ำลายรวมถึงผลักเขาให้ล้มลงด้วยไม่ดีเลยน้องผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าโคเฮลตันเธอก็สวมบทบาทเป็นวิชั่นถึงแม้ว่าเธอจะมีความสามารถทางด้านกวีแต่กลับถูกกลั่นแกล้งถูกทุบตีและด่าทอทุกวันเพราะว่าเธอเป็น LGBT หรือคนที่มีความหลากหลายทางเพศค่ะเบรเดนเอลเลอร์แมนก็ถูกรังแกจากเพื่อนๆ เพราะว่าอ้วนจากปัญหาต่อมไทรอยด์นะคะตอนนี้ก็เลยกลายมาเป็นฮอกซะเลยค่ะจอร์จลอสซี่อยากจะส่งสารไปยังเด็กๆที่ถูกบูลลี่ทั่วโลกเลยนะคะว่าสู้ๆพวกคุณไม่ได้โดดเดี่ยวต่อไปก็ยังมีคนอีกจำนวนมากที่พร้อมจะเป็นกำลังใจให้ค่ะการบูลลี่กันในโรงเรียนนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรส่งผลกระทบอย่างไรจะมีแนวทางในการป้องกันอย่างไรได้บ้างเรามาปลดชนวนป่วนใจกันกับคุณหมอจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีกันค่ะ
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเอง
2: จริงๆคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่น
3: ค่ะหนูมีเรื่องที่จะมาเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะเป็นเรื่องในวัยเยาว์ของหนูเองตอนหนูอยู่ป.4เนี่ยมีเพื่อนคนนึงเป็นผู้หญิงอะค่ะ
2: ค
3: ือเป็นเด็กผู้หญิงอวบๆผิวคล้ำๆหน่อยกลายเป็นว่าเพื่อนผู้ชายในห้องจะชอบไปลุมแกล้งเขามากเลยล้อแบบว่าแบบเป็นผู้หญิงหรือเปล่าทําไมแบบนี้แล้วก็หนูจําได้ว่าพวกผู้ชายบางทีก็คือวิ่งไล่ตีลุมแบบล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ร้องไห้ตอนนั้นรู้สึกแย่มากหนูเข้าไปพยายามไปห้ามหรือไปช่วยอะไรบางอย่างแล้วพอเวลาผ่านไปอะค่ะคุณแม่ของเขาเนี่ยพอดีเป็นวันผู้ปกครองอะค่ะเขาก็เข้ามาขอบคุณหนูโดยที่หนูก็จําอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่เขาบอกว่าลูกรู้สึกว่าอย่างน้อยมีอยู่คนนึงที่ไม่เห็นเขาเป็นตัวตลกแล้วก็คอยช่วยปกป้องเขาบ้างอย่างเงี้ยค่ะจนถึงทุกวันนี้พอไปดูอีกทีนึงคือเขากลายเป็นว่าเติบโตในเรื่องของการงานดูมีความสุขในทุกอย่างแล้วแต่ว่าทุกครั้งที่นึกถึงเรื่องนี้อบันก็เลยจะนึกถึงเด็กผู้ชายเหล่านี้ที่เคยลุมแกล้งเพื่อนของอบันนะคะทุกวันนี้เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดีปกติทั่วไปเลยแต่ตอนเด็กๆทำไมถึงเกิดการบูลลี่กันเกิดขึ้นได้ขนาดนั้นนะคะ
2: ก่อนอื่นฟังเรื่องอบันแล้วก็รู้สึกว่าแบบชื่นชมเนาะที่มีคนคนหนึ่งที่แบบเวลาเพื่อนอยู่ในวิกฤตแล้วเราเข้าไปช่วยก็กล้าหาญและชื่นชมแต่ว่ากลับมาว่าเอ๊ะทำไมคนคนหนึ่งถึงชอบไปรังแกคนอื่นเนี่ยจริงๆบางทีเด็กบางคนเขาอาจจะแค่แกล้งกันเช่นเด็กบางคนเขาเดินมาเขาก็มาแย่เราทีนึง
3: เล่นสนุก
2: เล่นสนุกแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำร้ายให้เราบาดเจ็บทั้งร่างกายและจิตใจเดี๋ยวเขาไปทำคนอื่นก็แบบแต่เขาไม่ได้ตั้งใจอ
3: าจจะไม่รู้ตัวด้วยว่าผลกระทบคนที่โดนนี่รู้สึกแย่ใช่ไหม
2: ไม่คิดอะไรเลยแค่ว่านี่คือการเล่นนี่คือการทักทายหรือบางทีอาจจะเกินเลยไปนิดหน่อยอย่างนี้เราก็อาจจะว่าไม่เรียกว่าบูลลี่จะเรียกว่าบูลลี่คือหมายความว่าตั้งใจเป็นคนสมมติว่าหมอเป็นคนที่เป็นบูลลี่เนี่ย คือหมอตั้งใจหรือว่าตั้งใจจะทำร้ายอบานให้อบานรู้สึกเสียใจบางทีก็ทำให้บาดเจ็บทำให้อับอายอะไรก็ตามที่หมอตั้งใจแล้วหมอก็ทำกับ คนอื่นหรือแม้กระทั่งอาบันทำซ้ำๆจนเป็นนิสัยเพื่อหมอจะได้มี power มีอำนาจเหนือกว่าคนอื่น
3: อันนี้คือความแตกต่าง
2: หมอเป็นคนรังแกอาบันหมอคิดว่าเรียกใช้คำว่าบูลลี่ถ้าเป็นภาษาไทยน่าจะเป็นแค่รังแกข่มเหงไม่ใช่แกล้งตั้งใจรังแกข่มเหงอันนี้หมอคิดว่านี่คือบูลลี่
3: อ๋อนี่คือการข้ามเส้นมาแล้ว
2: ใช่
3: จากการแค่หยอกล้อเล่นกันหรือแซวนู่นแซวนี่อะไรนิดๆหน่อยๆแต่นี่คือเจตนาเลยต้องการให้อีกฝ่ายนึงเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตาม
2: เพื่อ
3: ตัวเอง
2: จะเหนือกว่า
3: อุ้ยทำไมถึงมีคนที่เขาต้องการเหนือกว่าคนอื่นด้วยการทำแบบนั้นล่ะคะ
2: คำถามน่าสนใจเนอะว่าแบบชีวิตคนเราทำไมต้องทำแบบนี้เนอะคนกลุ่มนี้อาจจะเกิดจากเขาไม่ได้ตั้งใจเป็นคนกลุ่มนี้ก็ได้เช่นบางทีเขาเป็นคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เก่งเขาเผลอเลอแกล้งคนอื่นบ่อยแกล้งแล้วสนุกก็เอาคนอื่นเพื่อนยิ่งร้องไห้ยิ่งแกล้งสนุกแล้วพอแกล้งไปเรื่อยๆก็เกิดความเคยชินอย่างเด็กสมาธิสั้นเนี่ยบางทีเขาก็เผลอเป็นคนที่บูลลี่คนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่แรกแต่ทำไปเรื่อยๆแล้วเพื่อนยิ่งมีปฏิกิริยาก็ยิ่ง
3: มันสนุกละ
2: แล้วเด็กสมาธิสั้นส่วนใหญ่เรากลับไปบ้านก็จะถูกคุณพ่อคุณแม่ดุไม่เรียบร้อยไม่ตั้งใจทำงานคุณครูก็ว่าเธอช่างคุยพอมาแย่เพื่อนแล้วเพื่อนหงออำนาจมาที่ฉันแล้วอ้าวโดยไม่ได้ตั้งใจหรือมาจากพ่อแม่ก็ได้คนที่ยั้งตัวเองไม่ได้มาจากพ่อแม่ที่เลี้ยงดูแบบเลี้ยงแบบไม่สอนให้ลูกรู้จักว่าไม่รังแกคนอื่นเนาะตามใจลูกจนเคยชินพ่อแม่เป็นตัวอย่างด้วยคือพ่อแม่เป็นรังแกชาวบ้านลูกก็คิดว่ารังแกชาวบ้านเป็นเรื่องปกติฉันมีพลังมากกว่าฉันก็รังแกเธอได้เป็นเรื่องปกติ
3: หรือบางทีเห็นตัวอย่างด้วยว่าพอพ่อแม่ไปบูลลี่คนอื่นเฮ้ยพ่อแม่ดูเท่ดูมี power ก็กลายเป็นไอดอลไปอีก
2: พ่อแม่ได้ผลประโยชน์ด้วยไปรังแกเขาแล้วพ่อแม่ได้ผลประโยชน์ก็คิดว่านี่คือวิธีที่ถูกอันนี้มาจากการเลี้ยงดูของคนที่ยับยั้งชั่งใจไม่เป็นพอไปถามบูลลี่เลยเนี่ยคือจริงคนที่บูลลี่เนี่ยจำนวนหนึ่งคือเขารู้สึกว่าเขาไม่มีอำนาจเหนือคนอื่นเขาเคยถูกบูลลี่มาก่อนเขาเคยถูกรังแกมาก่อนหมอเคยถูกคนคนนี้รังแกมาก่อนแล้วหมอก็เจ็บช้ำน้ำใจมากหมอเจออบันท่าทางจะไก่อ่อนกว่าหมอหน่อยนึง
3: ดูเป็นเหยื่อ
2: หมอก็จัดการอบันเลยเพื่อที่หมอจะได้มีอำนาจเหนือขึ้นมาซะบ้าง
3: อ๋อมันการชดเชยสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าขาดหายไปจากการถูกกระทำจากผู้อื่น
2: ใช่ๆ
3: แต่จริงๆเนี่ยถ้าเขาคิดได้นะคะว่าตัวเขาเองก็กำลังทำให้คนอื่นกลายเป็นตัวเขาอยู่ตอนนี้เหมือนกันแต่เขาก็จะไม่รู้สึกตอนนี้หรอกใช่ไหมคะ
2: ก็บางทีเวลาเราอยากชดเชยเราก็จะลืมคิดถึงความรู้สึกคนอื่นเพราะเรายังขาดอยู่เราขาดอำนาจเราก็จะลืมไปว่าใครอื่นต้องการอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เพราะเสียงเรามันจะดังว่าอยากมีอำนาจอยากเหนือกว่าเราก็ไม่ได้ยินเสียงคนอื่นเลย
3: แต่อำนาจตรงนี้เนี่ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องตีความว่าอำนาจในการควบคุมคนอื่นหรือควบคุมทุกสถานการณ์แต่อาจจะหมายถึงว่าถ้าหากคนนึงรู้สึกตัวเองมีอำนาจเหนือตัวเองก็ได้ในการควบคุมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองนี่ป่ะคะ
2: คนกลุ่มที่อาบันพูดว่ามีอำนาจตัวเองควบคุมตัวเองได้คนนั้นน่ะเขาเชื่อแล้วว่าเขามีอำนาจ
3: ก็จะไม่เป็นบูลลี่
2: ใช่เขาแปลงว่าคำว่าเหนือกว่าไม่จำเป็นต้องเหนือกว่าคนอื่นเหนือกว่าตัวเองได้คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่โอเคเลยหมอคิดว่ามีวุฒิภาวะที่ดีเลยแต่กว่าคนจะโตมามีวุฒิภาวะก็มันก็ต้องให้โอกาสเขานะคะซึ่งเขาก็อาจจะยังไม่มีบ้างอย่างผู้ชายบางคนเนี่ยรังแกคนอื่นเยอะเลยเหมือนการ์ตูนโดเรมอนอย่างนี้
3: ใช่หนูกำลังจะพูดค่ะว่าใจแอนในเรื่องใจแอนเนี่ยคือจะชอบแบบชกโนบิตะแล้วก็บังคับเพื่อนๆทุกคนจะกลัวเขามากแต่พอกลับบ้านเนี่ยจะโดนแม่ไล่ตีตลอดเลย
2: ใช่ใจแอนเนี่ยอยู่ที่บ้านไม่ได้มี power ไม่มีอำนาจ
3: ค่ะแต่ทีนี้ที่น่าตกใจก็คือว่าในการเป็นบูลลี่เนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
2: ได้เลยคือจริงๆพอเริ่มเข้าสังคมป.1 ป.2 อนุบาลหมอไม่ค่อยเห็นมากนะคะเพราะไม่ค่อยรู้เรื่องเอาตัวรอดไปวันๆให้กลับไปหาแม่ได้แต่พอป.1 ป.2 เนี่ยหมอจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะเริ่มตั้งแก๊งบูลลี่เด็กผู้ชายรังแกเด็กผู้หญิงเหมือนอย่างที่อาบานเล่าอย่างเงี้ยค่ะมีล้อนะคะมีบางคนก็ดึงหางเปียเด็กผู้ชายบางคนโรงเรียนสหก็เตะเพื่อน
3: เปิดกระโปรงด้วยค
2: ่
3: ะ
2: เปิดกระโปรง
3: ผ
2: ู
3: ้หญิงก็จะร้องไห้อับอายยิ่งผู้หญิงร้องไห้วิ่งหนีก็จะยิ่งสนุกวิ่งแบบ
2: อันนี้ก็เป็นที่มาว่าใครอยากที่จะเป็นเหยื่อของบูลลี่คนธรรมดาไม่เป็นเหยื่อหรอกคนคนนั้นต้องมีลักษณะพิเศษบางอย่าง
3: เช่น
2: คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่สู้คนคนคนนั้นดูแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยมีพลังเลย
3: ไก่อ่อนมาก
2: ไก่อ่อน
3: กรรมแล้วจะต้องอยู่ใน
2: หรือคนคนนั้นมีลักษณะพิเศษ เช่นคนคนนั้นเป็นคนเงียบไม่เข้าสังคม

0: เด็กที่มีความบกพร่องทั้งหลายมักจะเป็นเหยื่อ
1: น่าสงสารจัง
0: น่าสงสารเพราะเขาสู้ไม่ได้เขาก็เป็นเหยื่อถ้ามีเด็กคนนึงนะคะมีปัญหาสติปัญญาบกพร่องเด็กคนนี้เวลามาหาหมอเนี่ยหมอก็มักจะถามคำถามเสมอเลยว่าอยู่โรงเรียนเนี่ยเพื่อนๆเป็นยังไงบ้าง
1: มีแนวโน้ม
0: ว่าเพื่อนๆดีกับหนูไหมก็จะได้คำตอบเสมอเพื่อนแกล้ง
1: แก้ในความแตกต่างแล้วมองว่าเราอ่อนแอกว่า
0: เด็กที่บูลลี่คนอื่นคิดว่ามันเป็นโอกาสแต่จริงเขายังไม่โตพอที่จะคิดว่าคนที่ถูกกระทำรู้สึกยังไงนะคะ
1: ถึงแม้ว่าเด็กที่เป็นบูลลี่เขาจะยังไม่ทราบอะค่ะยังไม่มีวุฒิภาวะพอแต่ว่าผลกระทบต่อคนที่ถูกบูลลี่เนี่ยบางทีมันฝังใจเขายาวไปจนถึงเป็นผู้ใหญ่เลยนะคะ
0: เขาก็จะคิดว่าเขาเป็นเหยื่อตลอดชีวิตเขาไปในสังคมไหนเขาก็จะคิดว่าเนี่ยจะมาทำอะไรฉันหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือบางทีเขาอาจจะเปลี่ยนนะคะเป็นคนทำซะเลยฉันจะได้ไม่ต้องตกอยู่ในภาวะที่มีอำนาจรองกว่า
1: โอ้เจอกรณีนี้เหมือนกัน
0: บ่อยค่ะบ่อยค่ะคือถูกแกล้งแล้วก็มากลายเป็นคนแกล้งคนอื่น
1: ฉันจะไม่ยอมให้ใครมารังแกฉันอีกแล้วฉันจะรังแกทุกคนเองทีนี้เนี่ยในเรื่องของการเกิดการบูลลี่เกิดขึ้นนะคะบางทีในบางกรณีก็คือว่ามีคนที่เขาอยู่เฉยๆอ่ะบางทีผู้ชายตบตีผู้หญิงข้างถนนเลยแต่ว่าไม่มีใครเข้ามาช่วยเพราะเขาว่านี่เป็นเรื่องภายในครอบครัวแล้วคนไทยหรือแม้กระทั่งที่อื่นในโลกก็อาจจะมีนะคะก็คือจะไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวเพราะมองว่ามันเป็นเรื่องของความขัดแย้งซึ่งไม่แน่ใจทำไงเขาก็ยืนมองเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
0: โมถึงได้ชื่นชมอบันตั้งแต่อบันเริ่มเล่าครั้งแรกอ่ะว่าเพื่อนถูกรังแกแล้วอบันเข้าไปช่วยแต่จำไม่ได้ว่าช่วยอะไรแต่ว่าเราเข้าไปช่วยแล้วก็เพื่อนมาขอบคุณแปลว่าจริงๆคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขารอคนที่อยู่ในเหตุการณ์เข้ามาช่วยเขาเหมือนกันเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาสู้คนที่รังแกข่มเหงไม่ได้แต่คนอยู่ในเหตุการณ์จะยืนดูเฉยๆหรอเขามีงานวิจัยเนา
1: ะ
0: เด็กๆทำงานวิจัยแล้วมาเล่าให้ฟังเลยนะเขาบอกว่าคนที่ถูกรังแกเนี่ยเขาโกรธคนที่รังแกเขาไม่น้อยกว่าคนที่อยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยคราวนี้ก็ต้องมาถามตัวเองว่าบางทีเราเห็นเหตุการณ์ทำไมเราไม่เข้าไปช่วยจริงๆส่วนหนึ่งคือเราก็กลัวเรากลัวเราไม่มีความสามารถเพราะฉะนั้นมันก็ต้องน่าจะมีทางออกให้ที่สังเกตการคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขามีทางออกให้เขาไหมเพราะหมอคิดว่าทุกคนอยากช่วยแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะช่วยยังไงถ้าคนอยู่เฉยๆลุกขึ้นมาแล้วกล้าลงมือช่วยใครสักคนหนึ่งเนี่ยสังคมจะเปลี่ยนไปทันทีเลยนะคะ
1: บันเห็นด้วยค่ะจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นในเฉพาะเด็กๆเท่านั้นในผู้ใหญ่ก็มีบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นด้วยการแย่ด้วยการแกล้งทางวาจาการแซะการแซวหรือการอะไรก็ตามเนี่ยแล้วคนอื่นๆอาจจะตอนแรกก็หัวเราะขำกันไปแต่ถ้าเกิดสังเกตได้ว่าคนที่ถูกว่าถูกแซะถูกแกล้งอะไรต่างๆเนี่ยเริ่มรู้สึกไม่โอเคแล้วเนี่ยถ้าคนที่เหลือยังอยู่เฉยอะค่ะมันก็จะยิ่งไปเรื่อยเลยแล้วมันจะยากมากเพราะหนูสังเกตว่าคนที่เป็นเหยื่อเองเนี่ยเขามักจะค่อนข้างอายด้วยในการที่จะบอกว่าฉันกำลังเป็นเหยื่อช่วยฉันด้วยแล้วก็สังเกตว่าแค่ถ้าเกิดมีใครสักคนเนี่ยเข้าไปแบบทำอะไรอ่ะทุกคนทำอะไรอยู่บางทีมันเหมือนกับช่วยดึงสติให้กับคนที่การเป็นบูลลี่โดยไม่รู้ตัวอยู่เหมือนกันนะคะ
0: บางครั้งเนี่ยคนที่เป็นเหยื่อเนี่ยเขาไม่สามารถจะร้องขอความช่วยเหลือได้เพราะว่าทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ปรบมือเขาก็เลยเข้าใจว่าเอ๊ะเขาไม่มีสิทธิ์ร้องหรือเปล่าเพราะทุกคนชอบกับเหตุการณ์นี
1: ้
0: ฉันอันนี้แหละค่ะคนรอบข้างเป็นเรื่องที่จำเป็นมากเลยนะคะ
1: สำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้าง
0: เราคือต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิด
1: ตอนนี้เราเห็นแล้วว่ามีอยู่3บทบาทก็คือบูลลี่ผู้ที่รังแกคนอื่นคนที่ถูกรังแกหรือเป็นเหยื่อแล้วก็ผู้สังเกตการตรงนี้เนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปในเรื่องของกลุ่มเด็กๆในโรงเรียนคุณหมอคิดว่าสำหรับทั้ง3กลุ่มเนี่ยเราจะสามารถช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: เราทุกคนต้องการความช่วยเหลือหมดเลยนะ3กลุ่มนี้ไม่ได้มีใครที่จะมีความสุขในตอนจบของเรื่องทุกคนนะคะฉะนั้นเราจะช่วยอันแรกคนแรกก่อนกลุ่มแรกกลุ่มแรกเรามักจะมองว่าเขาเป็นผู้ร้ายแต่จริงๆผู้ร้ายมีที่มาก ลุ่มนี้อย่างที่หมอบอกอบันไปว่าก็เป็นเด็กสมาธิสั้นก็มีเป็นเด็กที่พ่อแม่เลี้ยงดูตามใจมากเป็นเด็กที่เคยถูกรังแกมาก่อนเราก็ต้องไปหาต้นเหตุก่อนเนาะถ้าเขาเป็นเด็กสมาธิสั้นเราก็ปรับวิธีการเลี้ยงดูให้กินยาเขาก็ตัวเบรกเขาก็จะดีขึ้นเพราะเด็กสมาธิสั้นเหมือนเด็กที่ขับรถได้เหยียบเบรกไม่ค่อยเก่งจะขับเกียร์สี่ตลอดเวลา
1: พุ่งตลอดเลย
0: นะแต่ว่าถ้าเราให้เขาทานยาเกียร์เขาก็จะลดมาเป็นเกียร์ต่ำ
1: ซึ่งเกียร์ต่ำเบรกในที่นี้ก็คือเปรียบเทียบได้กับจิตสำนึกอย่างนั้นปะคะ
0: หมอไม่รู้เขาคิดได้หรือเปล่านะคะแต่เขาไม่พุ่ง แต่เดิมเขาคิดไม่ได้ยังไม่ทันคิดเขาพุ่งไปก่อน
1: การกระทำก็จะไม่รุนแรงเท่ากับตอนที่ยังไม่มีเบรก
0: ใช่ใช่เพราะว่าเบรกมันถูกเหยียบไว้ตลอดเวลาจะช่วยทำให้ไม่มีเกิดพฤติกรรมที่จะไปแย่เขาจะยั้งเขาได้เยอะ
1: สกัดกั้นกับชะลอ
0: ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นคือกลุ่มสมาธิสั้นนี้ก็ถ้าทานยาก็จะช่วยได
1: ้
0: กลุ่มที่เกิดจากการเลี้ยงดูหรือว่าพ่อแม่ไม่เคยสอนอะไรเงี้ยก็คุยกับพ่อแม่นะหรือบางทีก็คุยกับเด็กนะคะเด็กที่เคยถูกรังแกมาว่าจริงๆแล้วทางออกของการที่เราจะไม่มีอำนาจไม่ใช่การระรานแต่เป็นการที่เราเชื่อว่าเรามีอำนาจเหนือตัวเราตัดสินใจได้เราเป็นเจ้าของชีวิตเราได้เราไม่จำเป็นต้องไประรานคนอื่นฉันบางทีเวลาเด็กเข้ามาหาหมอเนี่ยหมอก็จะถามอย่างเงี้ยแล้วให้โอกาสเขาได้คิดว่าถ้าย้อนกลับไปเหตุการณ์นู้นหนูเลือกได้หนูจะทำอะไรตอนที่หนูไปเปิดกระโปรงเพื่อนเนี่ยหนูเดาว่าเพื่อนรู้สึกยังไงแล้วถ้าเขาบอกว่าก็คงอายถ้าหนูเลือกได้หนูทำใหม่หนูจะทำอะไรถ้าเขาตอบได้หมอก็จะบอกหนูเก่งมากเลยเนาะจะลองทำดูดีไหม
1: นี่เป็นการปรับความคิดแล้วก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจความรู้สึกนี้แล้วเนี่ยต่อไปมันเป็นการกระทำใหม่ที่เขารีเซ็ตด้วยคำถามของคุณหมอ
0: คนเราเนี่ยมักจะคิดว่าเรามีทางออกทางเดียวเจอผู้หญิงต้องเปิดกระโปรงถึงจะสนุกแต่จริงความสนุกไม่ได้มาจากเปิดกระโปรงมาได้หลายอย่างแล้วถ้าเรารู้สึกว่าการเปิดกระโปรงแล้วทำให้เขาเสียใจเราคิดสิ่งนี้ได้แล้วเราไม่ทำกลับไปแล้วก็ไม่เล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็จะรู้สึกว่าโอ้หนูเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่แค่มาเล่าให้หมอฟังอย่างเดียวนะคะเรื่องนี้คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้คือคุณพ่อคุณแม่ก็ช่วยเชียร์ช่วยเปลี่ยนจากลบให้กลายเป็นบวกการที่หนูไปเปิดกระโปรงเขาเป็นแค่อยากสนุกใช่ไหมลูกแต่เขาจะรู้สึกยังไงนะเขาเสียใจงั้นหนูเลือกใหม่ได้หนูจะเอาอะไรหมอคงไม่ทำแล้วครับเก่งมากเลยลูกภูมิใจเหลือเกินเลย
1: พ่อแม่ก็เป็นคนที่มีความสำคัญมากในการช่วยสอนเขาให้คิดเป็น
0: พ่อแม่สำคัญกว่าหมอค่ะ
1: ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นปัจจัยที่3คือโดนคนอื่นรังแกมาก่อนนะคะบางครั้งอาบานรู้สึกว่าคนที่ถูกรังแกมาก่อนเนี่ยเขารู้สึกว่ามันมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นกับเขาเขาถูกรังแกแล้วเขาไม่เห็นได้รับความยุติธรรมนั้นคืนคนที่รังแกเขาก็ยังลอยนวลก็เลยเป็นความสื่อทำให้เขากลายเป็นคนก้าวร้าวคุณหมอจะช่วยเขาอย่างไรอะคะ
0: แล้วเรามาที่กลุ่มที่2เลยเนอะกลุ่มที่ถูกรังแกเพราะเขาสามารถที่จะเติบโตต่อไปเป็นคนอ่อนแอหรือเติบโตต่อไปเป็นคนที่เป็นรังแกคนอื่นกลุ่มที่ถูกรังแกเนี่ยอย่างแรกก็คือเราจะต้องยืนยันว่าเขาไม่ผิด
1: ไม่ใช่ความผิดของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ถูกรังแก
0: ไม่ใช่ความผิดของหนูเลยหนูเดินมาแล้วหนูถูกเปิดกระโปรงไม่ใช่ความผิดของหนูเลย
1: หรือว่าเพื่อนของอาบานนะคะที่บอกว่าอาจจะเป็นผู้หญิงที่ตัวอวบผิวดำมันไม่ใช่เรื่องผิด
0: ไม่ใช่เรื่องผิดเลยหนูเดินเข้ามาแล้วเผอิญหนูเดินเข้ามาในที่ที่เขากำลังนั่งคุยกันอยู่แล้วหนูมาผิดเวลานิดนึงแล้วเพื่อนก็โห่ไล่หนูไม่ได้เป็นความผิดเลยหนูหัวหงิกแล้วถูกเพื่อนล้อหัวหงิกไม่ใช่ความผิดเลยอันแรกคือปรับความเชื่อเด็กก่อนว่าหนูไม่ผิดนะหนูแตกต่างความแตกต่างไม่ใช่ความผิดคนเราทุกคนแตกต่างกันทั้งสิ้นเขาก็จะถามว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงรังแกเราทำให้คนที่รังแกเข้าใจว่าถูกรังแกรู้สึกยังไงเนอะตอนนี้เรากลับกันให้คนถูกรังแกเข้าใจว่าคนรังแกเนี่ยหนูคิดว่าเขามีอำนาจจริงเหรอถ้าเขามีอำนาจจริงเขาคงไม่มารังแกหนูหรอกถ้าเขาเจ๋งจริงเขาคงไม่รังแกหนูหรอกเพราะเขาก็ขัดขาดเหมือนกันนี่แหละแล้วเขาก็เลยมาเอากับคนตัวเล็กๆอย่างหนูฉันหนูมีสิทธิ์ที่จะยอมหรือไม่ยอมยอมหรือไม่ยอมยังไงก็ได้ที่ทำให้หนูปลอดภัยไม่เจ็บช้ำน้ำใจไม่เจ็บร่างกายวิธีก็คือไปบอกครูไปบอกเพื่อนคนอื่นหรือหนูอยากอยู่คนเดียวหนูมีกลุ่มเพื่อนของหนูคนก็จะไม่มารังแกหนูแล้วก็ที่สำคัญคือคุณพ่อคุณแม่ก็คอยปลอบโยนเขาคราวนี้ปลอบโยนก็สบายใจแล้วนะบันเนาะมีเพื่อนก็มีเนาะแต่เรายังไม่เข้มแข็งเรายังช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เจ้าคนที่รังแกก็จะเล็งเราไว้อีกแล้วฉันถ้าเมื่อไหร่เราเก่งขึ้นเราเข้มแข็งขึ้นเรากล้าพูดเราทำงานเองได้ไม่ต้องพึ่งพาใครตอนที่เป็นเด็กเล็กไม่มีใครกล้ารังแกเราแน่นอนแล้วเราทำ3อย่างนี้แหละแค่นี้แหละคนที่ถูกรังแกก็จะรู้สึกว่า1เขาไม่ผิดเขาได้การดูแลปลอบใจ2ก็คือว่ามีกลุ่มคนที่ช่วยเขาเนาะอยู่ข้างๆคอยแบบเป็นเกราะป้องกันอันสุดท้ายคือเขาต้องเก่งขึ้นด้วยนะเป็นโอกาสที่หนูจะได้พัฒนา
1: หนูชอบที่อาจารย์อธิบายมากเลยค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าคนที่เป็นเหยื่อหรือว่าที่ถูกรังแกค่ะมักจะชอบโทษว่าเป็นความผิดของเขาคือเขาต้องทำอะไรบางอย่างผิดไม่ว่าจะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้หรือว่าสมมติบางคนอาจจะทุพพลภาพหรือว่าอาจจะทำอะไรก็ตามจะโทษว่าต้องเป็นความผิดของเขาแน่เพราะทีเพื่อนคนอื่นยังไม่โดนเลยแต่สิ่งที่คุณหมอสอนคือทำให้เขารู้จักเคารพตัวเองแล้วก็เคารพว่าความแตกต่างไม่ได้เท่ากับความผิดปกติหรือไม่ได้เท่ากับว่าเป็นความอ่อนแอทีนี้จะถามค่ะว่าข้อแนะนำข้อที่สำหรับ บูลลี่มีแล้วเหยื่อมีแล้วแล้วผู้สังเกตการล่ะคะ
0: ก่อนจะตอบคำถามนี้หมอขอย้อนกลับไปนิดนึงนะวันนะว่าถ้าตัวใหญ่กว่าก็หาทางรอดน
1: ะ
0: ถ้าตัวเท่ากันเนี่ยให้บอกตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขาเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่ได้น่ากลัวแต่เราไปกลัวเขาเองฉะนั้นถ้าเขามาตัวไล่ๆกับเราไม่ได้มีอะไรเหนือกว่าเราไม่ต้องกลัวแล้วเราจะไม่ถูกบูลลี่แต่คราวนี้ถ้าเขามากันเป็นโขลง แล้วก็ ไม่ใช่บูลลี่มีคนบูลลี่เราแค่คนเดียวแต่ที่เหลือเป็น สมุน หรืออาจจะมีคนที่ไม่ได้เป็นสมุนแต่ดูเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรถามเนี่ยเป็นคำถามที่เป็นประเด็นที่จะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้มากที่สุดคือคนที่อยู่ในเหตุการณ์จะต้องทำอะไรผมคิดว่าคนอยู่ในเหตุการณ์ต้องไม่คิดว่าบูลลี่เป็นเรื่องปกติต้องคิดว่าการรังแกข่มเหงเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมเราต้องให้ค่านิยมของการไม่รังแกข่มเหงนั่นแปลว่าถ้าเขาอยู่ในโรงเรียนคุณครูในโรงเรียนเชื่อว่าโรงเรียนเราไม่มีวัฒนธรรมการรังแกข่มเหงคุณครูใหญ่คิดแบบนี้ครูน้อยก็จะต้องคิดตามนะคะเพราะครูใหญ่คิดแบบนี้แล้วว
1: ิสัยทัศน์ของผู้ใหญ่ส
0: ั่
1: งลงมา
0: ส่งต่อไปครูใหญ่ส่งให้ครูเล็กครูเล็กส่งเข้าไปในชั้นเรียนว่าห้องเรียนเราจะไม่มีการรังแกข่มเหงกันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมานะคะครูเล็กอาจจะไม่ถึงตั้งกฎแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ไม่มีการรังแกกันวันนั้นห้องเราได้ดาวทั้งห้องเลยถ้าเมื่อไหร่สร้างวัฒนธรรมสิ่งนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคนที่บูลลี่จะไม่ได้รางวัลอะไรเลยจากการบูลลี่คนอื่นเพราะเมื่อไหร่ที่ตัวเองไปรังแกเขาสังคมจะรู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ค่อยดี
1: มันมีผลกระทบแล้วรู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม
0: ใช่เดิม
1: จะไม่ค่อยอยากบูลลี่เมื่อก่อนรู้สึกมีอำนาจ
0: ใช
1: ่ตอนนี้คือตรงกันข้ามเลย
0: ใช่คนที่ถูกบูลลี่ก็จะรู้สึกว่าฉันไม่ได้ผิดวัฒนธรรมเรากำหนดแล้วว่าคนรังแกเป็นสิ่งที่ผิดงั้นฉันไม่ผิดคนที่ถูกกระทำเหยื่อก็จะไม่รู้สึกผิดแล้วคนที่สังเกตการก็จะกล้าที่จะขึ้นมายืนยันว่าสิ่งนี้ผิดฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมขององค์กรตั้งแต่ในบ้านตั้งแต่ในห้องเรียนตั้งแต่โรงเรียนและสังคมเราจะช่วยได้มากแต่ว่าเราคงไปเปลี่ยนสังคมทั้งหมดคงไม่ง่ายเราเปลี่ยนเล็กๆที่กลุ่มที่เราทำได้ก่อนเช่นในองค์กรของเราไม่มีการรังแกข่มเหงกันแต่การรังแกข่มเหงบางทีไม่ได้เป็นร่างกายนะคะ เป็นคำพูดเอาเราไปนินทา
1: หรือว่าจิตวิทยาบางอย่างสงครามจิตวิทยา
0: ไม่รับเราเข้ากลุ่ม หรือว่าตำหนิติเตียนเรารุนแรงให้เราขายหน้า เหมือนที่หมอบอกนะคะถ้าวัฒนธรรมขององค์กรไม่มีคนอื่นก็จะมองว่าเขาแปลก อันที่สองถ้าเป็นมวยสูสีกันคนที่เป็นก็ให้เตือนตัวเองว่าไม่ต้องกลัวเขา
1: เราก็จะทำเหมือนกับส่งสารออกไปว่าเราไม่ใช่ไก่อ่อนนะอย่ามารังแกเรา
0: พูดให้เราได้ยินนะคะ
1: ค่ะ
0: ปัญหาคือเราพยายามบอกคนอื่นแต่เราไม่ได้ยิน
1: ฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
0: ใช่ก็สั่นเราก็ต้องบอกตัวเองว่าฉันไม่ใช่ไก่อ่อน
1: รังแกฉันไม่ได้ตรงนี้บางทีเขาเรียกมันก็จะออกมาจาก
0: ถ้าเราเชื่อทุกอย่างจะออกมาหมดเลย
1: เขาก็จะโอ๊ะ
0: มาใหม่มาใหม่
1: ไม่ได้วันนี้ยังไงเนี่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: คะ
1: แต่หลังจากนั้นก็พยายามอย่าเอาตัวเองไปอยู่ไปเสี่ยงอยู่ในภาวะที่กับเขา2ต่อ2
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม
0: ใช่ค่ะ
1: หลีกเลี่ยงการปะทะกันไปเลย
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
0: เราจะไม่ให้คุณค่ากับคนที่รังแกกัน
1: ตั้งแต่วัฒนธรรมองค์กรที่ย่อยที่สุดคือครอบครัว
0: ใช่ค่ะ
1: โรงเรียนสถานที่ทำงานหรือว่าในกลุ่มเพื่อนฝูงต่างๆเราจะไม่ยอมให้มีการรังแกกันเกิดขึ้นนะคะนี่ก็จะเป็นวัฒนธรรมที่ดี
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ยินดีค่ะ
1: รายการปลดชนวนป่วนใจยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยนะคะแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในคราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ

ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่งดงามซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติยั่งยืนสืบมาถึงปัจจุบันทั้งนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ดังที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม

งานบ่ผิดมีพระมหากรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสืบทอดฟื้นฟูวัฒนธรรมพระราชพิธีบางอย่างที่ขาดหายไปหรือทรงริเริ่มพระราชพิธีขึ้นใหม่เพื่อเป็นเกียรติยศและสิริ

0: 100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมือง
1: เฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ชนกาธิเบศรดำริตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2512ค่ะต่อมาปรับเปลี่ยนเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2535ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า50ปีจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงและพัฒนาศักยภาพให้เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้การพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนและขยายผลไปสู่ระดับสากลอีกทั้งมีพระบรมราชวินิจฉัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงขึ้นเมื่อปลายปีพุทธศักราช2563พระราชทานชื่อศูนย์แห่งนี้ว่าชนกาธิเบศรดำริค่ะนับตั้งแต่พุทธศักราช2507เป็นต้นมาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ได้เสด็จแปรพระราชฐานไปยังจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือทรงทราบปัญหาความยากจนแร้นแค้นสุขอนามัยและการศึกษาที่ต่ำกว่ามาตรฐานการทำการเกษตรแบบดั้งเดิมและการปลูกฝิ่นของชาวเขาที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูงซึ่งส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศจึงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือชุมชนชาวเขาเหล่านี้ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบการพัฒนาแบบทางเลือกขึ้นในพุทธศักราช2512ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเพื่อดำเนินการทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาวณบ้านม้งดอยปุยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ต่อมาพื้นที่แห่งนี้ได้ชื่อว่าสวน 200,000 และจัดตั้งสถานีเกษตรหลวงอ่างค้างขึ้นณตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานีวิจัยพืชเขตหนาวแห่งแรกของโครงการหลวงจัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงและจดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิโครงการหลวงในเวลาต่อมาพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานของโครงการหลวงอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติโดยรวมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงชุดใหม่และทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์
2: ในฐานะที่ท่านองคมนตรีดูแลในเรื่องโครงการหลวงสนองพระบรมราโชบายโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะพระองค์ท่านมีพระราชประสงค์หรือว่ามีเรียกว่ามีพระบรมราโชบายอะไรที่กำชับบุคลากรคนทำงานให้กับมูลนิธิโครงการหลวงบ้างคะ
3: ผมอยากจะเล่าให้กับทุกท่านทราบว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับทราบนะทรงรู้เรื่องงานโครงการหลวงมานานมากแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เคยรู้นะครับผมเรียนว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จตามพระราชบิดานะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

0: รมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไปติดตามงานโครงการหลวงน
1: ะ
0: ไปเยี่ยมประชาชนในพื้นที่สูงตั้งแต่พระองค์ท่านดำรงพระอิสยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชทยามกุฎราชวงศ์ตั้งแต่ปี2513นะครับ
1: ค
0: ่ะพระองค์ท่านรับทราบอย่างละเอียดครับพอพระองค์ท่านขึ้นทรงราชนะครับองค์ท่านก็ประทานพระบรมราชบายให้กับพวกเรานำมาเยี่ยมการหลวงนะครับเรื่องที่หนึ่งพระองค์ท่านพระราชทานนโยบายคือว่าให้สืบสานรักษาและต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ต่อเนื่องพัฒนาให้ดีขึ้นนี่คือเรื่องที่หนึ่งนะครับแต่เรื่องที่สองทำให้ประชาชนบนพื้นที่สูงเขามีความสุขเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีเรื่องที่สามทำให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวไทยและประเทศชาติโดยรวมและประการที่สี่คือพระองค์ท่านบอกให้พัฒนามูลที่โครงการหลวงให้เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับทั้งจากภายในประเทศและนานาชาติจะเห็นว่านี่คือพระบรมราชบายแล้วก็ความลึกซึ้งที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งบุคลากรในโครงการหลวงซึ่งพวกเราก็รับใส่ก้าวแล้วก็มาปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถนะครับเพื่อสนองพระบรมราชบายสนองพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านครับ
1: ณวันนี้เนี่ยมีความคืบหน้าของโครงการอะไรที่ท่านรัฐมนตรีอยากจะเล่าให้พวกเราฟังบ้างไหมคะ
0: ในปัจจุบันมูลนิธิโครงการหลวงมีความก้าวหน้าในเรื่องการทำงานเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่มีศูนย์แห่งนี้ขึ้นมาเนี่ยมันทำให้เรามีสถานที่มีเครื่องมือในการทำงานอย่างชัดเจนที่งานโครงการหลวงเนี่ยผมอยากจะสรุปว่าเรามีงานหลักๆอยู่สามเรื่องนะซึ่งมันขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ได้เลยนะครับคือเรื่องงานบุกเบิกวิจัยอันที่สองคืองานส่งเสริมและพัฒนาอันที่สามก็คือเรื่องงานการตลาดนะครับเพราะนั้นทั้งสามเรื่องเนี่ยมันมีความก้าวหน้ามากนะครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องงานวิจัยเนี่ยอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยและเป็นหัวใจด้วยเพราะว่าพื้นที่โครงการหลวงไปทำงานเนี่ยส่วนใหญ่และเป็นพื้นที่ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลเส้นทางคมนาคมจำกัดเข้าออกลำบากมากและที่สำคัญเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราไม่คุ้นเคยนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องวิจัยตึ้งเรื่องนี้ในหลวงรัชกาลที่ 9พระองค์ท่านพระราชทานนะรับสั่งไว้เลยนะว่าเมื่อเราจะเข้าไปในพื้นที่ที่เราไม่รู้เราก็ต้องวิจัยนี่คือหัวใจเลยนะครับหัวใจที่เป็นหัวใจในการทำงานของมูลนิธิโครงการหลวงเพราะนั้นงานวิจัยจะเป็นเรื่องของการวิจัยพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์รวมทั้งวิจัยต่างๆที่เป็นความจำเป็นก่อนที่เราจะลงไปทำงานในพื้นที่เราต้องรู้ก่อนพูดง่ายคือเราต้องรู้ข้อมูลพื้นที่ว่าไอ้พืชชนิดนี้มันปลูกได้ไหมปลูกแล้วมันโตไหมปลูกแล้วมันออกลูกไหมต้องวิจัยให้ได้ก่อนนะครับจนได้สายพันธุ์ที่มันนิ่งนะพองานที่สองคืองานส่งเสริมและวิจัยมันเป็นการนำผลสำเร็จจากงานวิจัยเอาไปใช้ในพื้นที
1: ่
0: ทุรกันดารพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนเดือดร้อนเราก็จะไปส่งเสริมให้เขานั่นแหละคือการที่เราเรียกว่าการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนก
1: ็
0: คือเราไปปรับทัศนคติเขาว่าจากเกษตรดั้งเดิมเนี่ยแล้วการปลูกฝิ่นเขาก็ต้องปลูกฝิ่นเพื่ออะไรเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวนั้นเราก็บอกว่าเขาปลูกฝิ่นได้เท่าไหร่แต่ถ้าเขาทำแบบเราน่ะได้รายได้มากกว่าปลูกฝิ่นอีกแล้วถูกกฎหมายด้วยเขาไม่เดือดร้อนด้วยเน
1: ี่
0: ยนั่นนี่คืองานการส่งเสริมและพัฒนาน
1: ั่นคือหยิบยื่นทางเลือกเอาเชิงวิชาการเอางานวิจัยที่เราคิดค้นให้แล้วแต่ว่าไปให้เขาตัดสินใจที
0: ่
1: จะเปลี่ยนวิถีชีวิต
0: ใช่ครับแล้วงานสุดท้ายที่มันขาดไม่ได้เลยเรื่องการตลาดเพราะอาจารย์หมูบอกว่างานตลาดมันสำคัญเพราะว่าอะไรเพราะไอ้พืชผักไม้ผลพืชไร่ที่เราไปส่งเสริมเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเขาจะไปขายให้ใคร
1: ค่ะ
0: แล้วคนไทยจะกล้ากินไหม
1: ค่ะ
0: เพราะนั้นต้องมีเรื่องการตลาด
1: ค่ะ
0: นะครับเพราะนั้นถ้าบอกว่าการตลาดถึงสำคัญ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะอันที่สองคือทำให้ประชาชนที่เราไปส่งเสริมเขามั่นใจว่าถ้าเขาทำแบบเราแล้วเนี่ยมีคนรับซื้อแน
1: ่ขายได้แน่
0: มีตา

ลาดรองรับเนี่ยนั้นมูลที่การหลวงก็ไปนะครับซึ่งเราอาจจะขาดทุนแต่พระเจ้าหัวท่านประธานเมื่อไรอยู่บ่ายคือขาดทุนคือกำไรนี่แหละครับคือที่เราทำเพราะนั้นมูลที่การหลวงก็คือเป็นเหมือนกับเป็นการเอาผลผลิตของประชาชนพื้นที่สูงเอามากระจายนะครับไปในตลาดนะครับและที่สำคัญบอกว่าพงษ์ท่านบอกว่าเรารู้เรื่องการตลาดอย่างเดียวไม่ได้ต้องให้ชาวบ้านเขารู้ด้วยเรื่องการตลาดเราก็ไปแนะนำให้เขาว่าการตลาดมันคืออะไรให้เขารวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจตามพระราชประสงค์ซึ่งการทำงานเริ่มต้นเนี่ยใช้พระราชทรัพย์ตรวจพระองค์ในการดำเนินการนะครับแล้วก็ทำงานอย่างต่อเนื่องมาเรื่อยนะครับจนกระทั่งที่เรามาเป็นมูลที่คือในปี2535พงษ์ท่านก็บอกว่าเราได้พัฒนามาพอสมควรแล้วนะควรจะต้องเป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับและให้เกิดความยั่งยืนนั่นก็คือเป็นที่มาของมูลที่องค์การหลวงแล้วเราก็ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกนะครับจนนั่งเรามีผลงานวิจัยและผลงานการส่งเสริมจนทั้งมีผลิตผลมากมายนะครับและที่สำคัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงให้ความสำคัญกับงานของการหลวงมากนะครับเราท่านจะเห็นว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงแห่งนี้พงษ์ท่านพระราชทานชื่อชาตินาการที่เบสดำริความหมายก็คือนะสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูเบศรมหาพรหมาภิษนะครับนั่นนี่คือพระหมายคุณของพระองค์ท่านนะครับแล้วให้ความสำคัญและที่สำคัญคือพระองค์ท่านเสด็จนะมาที่นี่นะครับมาพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อมาทำพิธีเปิดนะอย่างเป็นทางการด้วยพระองค์เองเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมานะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยก็คืออยากจะให้นะพวกเราได้เห็นว่าการที่องค์การหลวงทำงานมา55ปีแล้วก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองราชการจริงๆและเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์ต่อประชาชนบนพื้นที่สูงและที่สำคัญงานโครงการหลวงเนี่ยถือว่าเป็นงานที่ช่วยประเทศเราทำมาต่อเนื่องเรามีองค์ความรู้มากมายนะเราถึงจะต้องถ่ายทอดไปตามพระบรมราชบายพระองค์ท่านมาว่าเราจะต้องเดินหน้าไปนะครับซึ่งแต่ผมเรียนเพิ่มเติมคือว่าเป้าหมายที่ศูนย์วิจัยแห่งนี้กำหนดไว้เนี่ยนะก็คือพระองค์ท่านบอกว่าประการแรกที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกส่วนงานที่เข้าทำมาทำงานในพื้นที่ซึ่งถ้าเราทำเรื่องนี้ได้เนี่ยมันจะลดความซ้ำซ้อนช่วยประหยัดงบประมาณของประเทศชาตินะครับในเรื่องที่สองที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในเรื่องของงานวิจัยบนพื้นที่สูงเพราะปัจจุบันเนี่ยงบมาในเรื่องการวิจัยนะครับมันใช้กันแบบไม่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแต่ที่นี่จะเป็นศูนย์กลางว่าเราควรจะวิจัยเรื่องอะไรเป้าหมายที่3ก็คือที่นี่จะเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนความรู้อุปกรณ์เครื่องมือเพราะอะไรมีห้องแลบที่ทันสมัยเรามีเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยอาจจะกล่าวได้ว่าศูนย์วิจัยแห่งนี้มีเครื่องมือในเรื่องของการเกษตรบนพื้นที่สูงที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับแล้วก็อันสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายที่พระองค์ท่านประทานก็คือนะเราจะเป็นสถาบันการเรียนรู้มูลที่โครงการหลวงก็คือเป็นองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าจากประสบการณ์เนี่ยองค์ความรู้เราก็ตามประสบการณ์เราก็ตามเราอยากให้ภาคประชาชนก็ตามภาคสังคมต่างๆก็ตามนี่เรียนนักศึกษาได้มาเรียนรู้แล้วเอาไปขยายผลให้มากๆถ้าเราทำสำเร็จเนี่ยประเทศเรา

0: จะลดการใช้สารเคมีจะลดการเผาป่าจะลด PM 2.5
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจากตัวเลขที่เราดูเนี่ยท่านถ้าท่านไปดูตัวเลขการเผาป่าเนี่ยนะครับหมู่ที่ทำการหลวงแทบไม่มีเลยนะถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอก
1: ค่ะ
0: นะครับนี่คือผลสำเร็จของงานโครงการหลวงนะครับเพราะนั้นจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะให้พวกเราได้เนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณท่านได้พระราชทานให้ทั้งไม่ใช่เฉพาะกรรมการหรือบุคลากรที่โครงการหลวงแต่ให้กับประสบกรณิกรทุกผู้เรา
2: ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนกาธิเบศรดำริก่อตั้งขึ้นโดยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในบริเวณพื้นที่กว่า21ไร่ของมูลนิธิโครงการหลวงณตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่ประกอบไปด้วยอาคารต่างๆจำนวน7อาคารได้แก่อาคารอำนวยการอาคารปฏิบัติการ1และ2อาคารอารักขาพืชอาคารเมล็ดพันธุ์และแปรรูปสมุนไพรอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางด้านพืชและอาคาร Data Center มีห้องปฏิบัติการในด้านต่างๆที่ทันสมัยเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนางานบนพื้นที่สูงอย่างครบวงจรได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเริ่มสร้างเมื่อพุทธศักราช2563แล้วเสร็จเมื่อพุทธศักราช2565พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดศูนย์แห่งนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการบุคลากรของโครงการหลวงสมาชิกของโครงการหลวงและประชาชนทั่วไปอย่างหาที่สุดมิได้
3: ห้องนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของห้องปฏิบัติการพอลิเนเยื่อพืชนะคะห้องนี้เป็นจุดเริ่มต้นก็คือจะเป็นห้องเตรียมอาหารนะคะโดยที่การพอลิเนเยื่อของเราเนี่ยนะคะปัจจัยหลักๆของเขาเนี่ย1คืออาหารที่เราจะเพาะเลี้ยง2ก็คือเราจำลองห้องปฏิบัติการข้างในนะคะให้เหมือนกับธรรมชาติข้างนอกเลยค่ะค่ะอย่างพืชต้องการแสงใช่ไหมคะแสงแดดปกติพืชได้รับแสงจากแสงพระอาทิตย์แต่ว่าในห้องปฏิบัติการเราก็ต้องมีแสงให้เขาดังนั้นเราก็จะใช้หลอดไฟค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้หลอดไฟเป็นหลอด LED อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะเป็นแหล่งให้แสงกับพืชส่วนพอเราให้แสงกับพืชปุ๊บหลอดไฟทำให้เกิดความร้อนดังนั้นเนี่ยพืชเนี่ยจะต้องไปอยู่ในที่ที่ปรับอุณหภูมิเพราะเวลาเราให้ไฟเขาเยอะๆนะคะความร้อนมันก็จะเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆที่ควบคุมอุณหภูมิด้วยแอร์คอนดิชเนอร์อย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพื่อลดอุณหภูมิของห้องปฏิบัติการลงโดยอุณหภูมิที่เราใช้เลี้ยงพืชปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25องศานะคะเพื่อที่มันเป็นค่าเฉลี่ยในทุกพืชที่เราเพาะเลี้ยงอยู่แล้วค่ะแล้วก็ส่วนเนี้ยที่น้องเขากำลังทำอยู่เนี่ยนะคะจะเป็นส่วนของการขยายพันธุ์พืชค่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปเพาะเลี้ยงในห้องเนี้ยนะคะพอเราได้พืชมาเนี่ยก็ไม่ได้ง่ายนะคะบางส่วนเนี่ยคือพืชเนี่ยถ้าติดโรคมาแต่ลักษณะดีผลผลิตดีรูปทรงดีต่างๆดีมีลักษณะที่ดีมาเนี่ยเราก็จะมีวิธีการในการกำจัดเชื้ออย่างเงี้ยค่ะจะมีผลผลิตที่ของมูลนิธิโครงการหลวงหลายชนิดอยู่
1: ค่ะ
3: ทั้งกลุ่มของไม้ดอกไม้ผลผักที่เราผลิตเพื่อสร้างต้นแม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเพื่อนำไปให้ศูนย์สถานีใช้ส่งเสริมเกษตรกรโดยที่การที่เราใช้แม่พันธุ์ที่แข็งแรงและปลอดโรคเนี่ยเริ่มต้นในการปลูกมันจะเป็นการลดการใช้สารเคมี
4: แผนกอารักขาพืชเรามีภารกิจที่สำคัญนะคะในการพัฒนาเรื่ององค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เป็นเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะเพื่อให้เกษตรกรของโครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถผลิตพืชที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยนะคะสำหรับผู้บริโภคค่ะ

0: เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าผลิตผลของโครงการหลวงเนี่ยค่ะมีความปลอดภัยซึ่งเราได้นำวิธีการหลายๆอย่างมาใช้ในการจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูงของเราค่ะซึ่งปัจจุบันเราได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะทางด้านการจัดการศัตรูพืชบนที่สูงนะคะให้กับเกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลวิชาการได้เร็วขึ้นแล้วก็เอาไปตัดสินใจในการจัดการได้ทันท่วงทีค่ะสำหรับแอปพลิเคชันนะคะเรื่องการจัดการศัตรูพืชนะคะของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยค่ะเราได้พัฒนาขึ้นนะคะแล้วก็เกษตรกรหรือว่าเจ้าหน้าที่โครงการหลวงเนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งใน Apple นะคะหรือว่าเป็น Android ก็ได้สมาร์ทโฟนทุกระบบสามารถรองรับนะคะแล้วก็ซึ่งแอปพลิเคชันนี้มีข้อดีนะคะมีจุดเด่นหลายๆข้อนะคะก็คือว่าเกษตรกรสามารถมาสืบค้นข้อมูลที่ว่าเมื่อปลูกพืชชนิดนี้จะเจอศัตรูพืชอะไรชื่อศัตรูอะไรหน้าตาอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการยังไงนะคะนอกจากนั้นในการจัดการเนี่ยเรามีการแนะนำเรื่องการใช้สารกำจัดศัตรูพืชซึ่งสารกำจัดศัตรูพืชเนี่ยค่ะเขาจะมีระยะปลอดภัยในพืชแต่ละชนิดไม่เท่ากันดังนั้นเกษตรกรเขาสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อนับระยะปลอดภัยที่ถูกต้องได้และเขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างปลอดภัยนะคะรวมถึงแอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถที่จะรายงานสถานการณ์การเกิดโรคแล้วส่วนกลางจะมีการประมวลผลแล้วก็แจ้งเตือนการระบาดให้กับศูนย์สถานีทั้ง39ศูนย์สถานีได้รับทราบอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าต่างจากอาคารอื่นๆตรงที่ต้องมีมาตรการอะไรต่างๆในการที่จะเดินเข้ามาตรงนี้ได้เนี่ยนี่เพราะอะไรคะ
2: เพราะว่าเราต้องลงชีวพันธุ์เราผลิตชีวพันธุ์ที่หลากหลายค่ะมีทั้งเชื้อราแบคทีเรียนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะคะเราจึงต้องผ่านมาตรการที่ขั้นต้นที่เราเข้ามาค่ะห้องนี้ก็คือห้องที่เราใช้ผลิตหัวเชื้อในการผลิตชีวพันธุ์แบคทีเรียของโครงการหลวงค่ะแล้วก็เครื่องนี้นะคะเราจะผลิตหัวเชื้อแบคทีเรียตั้งต้นนะคะจากที่10ลิตรเราก็จะนำไปขยายเป็น100ลิตรนะคะจากลายผลิตแบคทีเรียต่อไปหลังจากนั้นเราก็จะนำมาผสมอบแล้วก็ทำให้มันแห้งค่ะแล้วก็แพ็คบรรจุก่อนส่งถึงมือเกษตรกรค่ะเดิมเราผลิตแบบสเกลแลบค่ะก็จะเป็นผลิตเพื่อให้ได้ในปริมาณที่เท่าที่เกษตรกรต้องการแต่ตอนนี้ความต้องการของเกษตรกรมีมากขึ้นเราก็เลยจะต้องเพิ่มกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเราก็จึงเกิดมาเป็นโรงเชียวพันธุ์นี้ค่ะดั้งเดิมก็คือเราไม่สามารถวัดค่าเชื้อว่าเชื้อมีออกซิเจนในเชื้อเท่าไหร่หรือว่าอุณหภูมิที่เชื้อต้องการเราไม่สามารถควบคุมได้เลยถ้าเกิดว่าเรานำมาขยายในเครื่องนี้ค่ะมันก็จะทราบว่ามีอุณหภูมิความชื้นเท่าไหร่ที่เราสามารถกำหนดที่เชื้อสามารถเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
1: ซึ่งสารชีวพันธุ์โดยส่วนใหญ่ก็คือป้อนให้กับเกษตรกรซึ่งเป็นสมาชิกโครงการหลวงใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่
2: ค่ะ
1: เกษตรกรอื่นๆหรือว่าคนที่อยากจะทำการเกษตรแต่ว่าเป็นคนที่ประชาชนทั่วไปโดยที่ไม่ใช่สมาชิกโครงการหลวงเราจะเรียนรู้หรือว่าได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ไหมคะ
2: เราจะมีผลิตภัณฑ์อยู่5ตัวค่ะที่เราขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับกรมวิชาการเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถจำหน่ายให้แก่เกษตรกรภายนอกได
1: ้ค่ะอ๋อค่ะดังนั้นก็เกิดประโยชน์ทั้งกับสมาชิกโครงการหลวงแล้วก็เกษตรกรทั่วไปด้วยโดยการจำหน่ายสามารถที่จะมาซื้อไปใช้ได้เลยได้มาตรฐานสูงสุดแน่นอน
2: ค่ะ
1: แผนกคัดบรรจุนี่มีหน้าที่อะไรบ้างคะ
3: ในส่วนของศูนย์ผลิตผลโครงการหลวงหรือว่าแผนกคัดบรรจุเนี่ยนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจรับผลผลิตนะครับจากศูนย์สถานีเมื่อตรวจรับมาแล้วเราก็ทำการตรวจสอบคุณภาพนะครับทำการคัดแยกแล้วก็มีการตัดแต่งนำมาจัดสินค้านะครับตามความต้องการของลูกค้านะครับนอกจากนี้นะครับเราก็มีการจัดส่งให้กับลูกค้ารวมถึงการแก้ไขปัญหาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเนี่ยเมื่อเกษตรกรผลิตออกมาแล้วนะครับถ้าสมมุติเกิดปัญหารายได้ของเขาก็จะลดลงครับ ดังนั้นเราจะมีขบวนการที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อให้สามารถส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ
1: ค่ะ
3: รถจัดส่งสินค้าเนี่ยเราจัดเป็นรถห้องเย็นเพื่อรักษาคุณภาพเน
1: ื่อง
3: จากว่าสินค้าของโครงการหลวงเป็นสินค้าสดนะครับผลผลิตสดเราก็ต้องรักษาคุณภาพอุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการรักษาคุณภาพของผลิตผลสดนะครับดังนั้นรถที่เราใช้จะเป็นรถห้องเย็นในการจัดส่งสินค้าทั้งหมดรถเล็กจะใช้วิ่งจัดส่งในพื้นที่เชียงใหม่ระยะทางใกล้นะครับส่วนรถห้องเย็นใหญ่เนี่ยเราจัดส่งในส่วนของกรุงเทพร้านโครงการหลวงกรุงเทพแล้วก็ลูกค้าตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนะครับเช่นแมคโครโลตัสนะครับบิ๊กซีเดอะมอลล์นะครับ
1: ค่ะค่ะเราจะเห็นรถเข้าออกอย่างเงี้ยทุกวันเลยเพราะว่ามีจัดส่งทุกวันเลยใช่ไหมคะมีวันหยุดไหมคะ
3: ที่นี่จะมีการปฏิบัติงานทั้งหมด6วันต่อสัปดาห์นะครับมีวันหยุดในส่วนของวันเสาร์1วันแต่ในวันเสาร์การจัดส่งสินค้าก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะครับโดยเราจะจัดเตรียมสินค้าตั้งแต่เย็นวันศุกร์นะครับแล้วก็จัดส่งให้กับลูกค้าในเช้าวันเสาร์ครับเราซึ่งเป็นบุคลากรของโครงการหลวงเราพยายามเต็มที่ในเรื่องของการรักษาคุณภาพของสินค้าสินค้าที่มีปัญหานะครับเราจะคัดกรองคัดแยกออกก่อนนะครับแต่หากสินค้าลูกค้ารับไปแล้วพบปัญหาสินค้าทุกตัวนะครับสามารถทวนสอบถึงกระบวนการผลิตถึงแหล่งผลิตได้ซึ่งตรงนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทุกรายนะครับก็ขอให้ลูกค้าทุกรายให้ความมั่นใจแล้วก็ใช้สินค้าของโครงการต่อไปครับ
4: ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่พระราชทานศาสตร์แห่งพระราชาอันมีจุดเริ่มต้นจากการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแร้นแค้นพืชเสพติดและการทำลายสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนารวมทั้งวิธีการระเบิดจากข้างในเกิดเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานของโครงการหลวงที่ประสบความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างครบวงจรทั้งในมิติเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและชุมชนส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและระดับนานาชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งสืบสานรักษาและต่อยอดการพัฒนาโครงการหลวงและขยายผลการดำเนินงานพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงของโครงการหลวงโมเดลให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขสามารถพึ่งพาตนเองมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน
1: ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พอดูข่าวในพระราชสำนักมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เห็นว่าในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยทรงงานหนักแค่ไหนพอวันนี้ปอรู้ว่าปอต้องมาเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังปอกลับไปค้นคว้าค่ะไปอ่านเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9อ่านวิธีคิดของพระองค์ท่านอ่านโครงการต่างๆที่เราเคยคุ้นเคยกันแต่วันนี้เมื่อคนลึกไปเริ่มเข้าใจเลยว่าแต่ละโครงการนั้นท่านทำเพื่ออะไรแล้วก็ทำเพื่อใครวันนี้เป็นเกียรติมากที่ปอจะมาเล่าให้ทุกคนฟัง

เรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังเรื่องแรกนะคะกับปัญหาที่ดินเสื่อมโทรมค่ะที่น่าสนใจคือวิธีคิดของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะเวลาคนเราเจอปัญหามักจะหันหลังหนีใช่ไหมคะแต่พระองค์ท่านเมื่อเจอปัญหาที่คนทั่วไปเจอแล้วท่านพุ่งเข้าชนค่ะดินเสื่อมโทรมที่เล่าเนี่ยนะคะพระองค์ท่านเรียกว่า Badland ค่ะเป็นคำพูดหนึ่งจากคนในกรมพัฒนาที่ดินซึ่งมักได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ทรงตรัสเสมอเวลามีคนนำที่ดินมาถวายค่ะเพราะบ่อยครั้งนะคะที่มีคนนำที่ดินมาถวายจะเป็นที่ดินซึ่งใช้ประโยชน์ไม่ได้และหวังว่าพระองค์ท่านจะนำไปสร้างพระตำหนักและก็จะส่งผลดีกับพวกเขาค่ะเพราะว่าถ้าทรงนำไปสร้างพระตำหนักบริเวณโดยรอบก็จะมีการพัฒนาให้สวยงามยิ่งขึ้นด้วยเช่นพื้นที่เขาหินซ้อนค่ะที่อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรามีการนำมาถวายเมื่อปี2520พระองค์ท่านทรงใช้เวลาคิดอยู่2ปีเต็มค่ะจึงถามผู้ที่มาถวายที่ดินว่าหากไม่สร้างเป็นพระตำหนักแต่จะสร้างสถานที่สำหรับศึกษาการเกษตรได้ไหมปรากฏว่าเขาก็ยินดีค่ะพระองค์ท่านจึงโปรดให้สร้างศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเขาหินซ้อนก็ถือว่าเป็นศูนย์การศึกษาแห่งแรกที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ค่ะ

0: สำหรับพื้นที่เขาหินซ้อนนะคะผู้รับผิดชอบหลักก็คือกรมพัฒนาที่ดินเพราะว่ามีปัญหาสำคัญที่พื้นที่นั้นเป็นดินจืดและเป็นดินทรายค่ะซึ่งทั้งหมดก็เกิดมาจากการทำลายป่าเพื่อปลูกพืชไร่อย่างเช่นพวกข้าวโพดมันสำปะหลังหรือว่าการปลูกซ้ำไปซ้ำมาจนดินเสื่อมสภาพสุดท้ายดินก็แทบไม่เหลือแร่ธาตุเลยซึ่งเหตุผลนี้เองค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งให้แก้ปัญหาด้วยการใส่ปุ๋ยแล้วก็ปลูกหญ้าตามแนวระดับเพื่อยึดดินค่ะจากนั้นก็รับสั่งให้กรมชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วก็ยึดหลักว่าที่ดินนั้นต่อให้ไม่ดีสักแค่ไหนเราย่อมแก้ไขได้ด้วยน้ำค่ะตามมาด้วยการหากิจกรรมที่เหมาะสมกับสภาพดินเช่นการเลี้ยงปศุสัตว์การปลูกไม้ผลการปลูกหญ้าซึ่งแม้ว่าจะต้องใช้เวลานานนะคะแต่ก็ต้องทำเพราะเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้พื้นที่กลับมาสมบูรณ์ค่ะ
1: หนักใจกันมากก็คือเรื่องภัยแล้งที่ท่านนายกได้กล่าวถึงภัยแล้งนี้ก็เช่นเดียวกับภัยของการชะงักของจราจรต้องแก้ไขและแก้ไขมาตลอดมาเรื่อยแต่ไม่ทันกับเหตุการณ์ถึงทำให้เดี๋ยวนี้ทุกคนชักจะนิตกอย่างมากแล้วก็นึกว่าเราแย่แน่เราตายแน่ๆคือว่าเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าแก้ไม่แก้ไขเฉพาะหน้าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขในระยะไกลในระยะยาวฉะนั้นก็ต้องแก้ไขในระยะสั้นก่อนการที่ทางราชการได้วางแผนการแก้ไขระยะสั้นนี้ก็เข้าใจว่าจะพอที่จะประทังและพอที่จะผ่านพ้นไปเป็นวันๆหรือเป็นปีๆแต่ว่าโครงการระยะยาวที่ได้วางเอาไว้มานานแล้วและที่จะวางต่อไปนั้นก็จะต้องดำเนิน
0: ในขณะที่ทรงพัฒนาที่ดินนะคะก็มีเจ้าหน้าที่คัดค้านการดำเนินงานของพระองค์เพราะค้านว่าไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนแต่สิ่งที่พระองค์ท่านตรัสกลับมาทำให้ทุกคนตระหนักถึงการมองทุกอย่างรอบด้านของพระองค์ท่านเรื่องมีอยู่ว่าในระหว่างที่ทรงพัฒนาที่ดินก็มีผู้กราบบังคมทูลค่ะว่าการลงทุนครั้งนี้อาจจะไม่คุ้มทุนแต่ก็ทรงคัดค้านค่ะแล้วก็ให้แนวคิดว่าฝ่ายกรมต่างๆที่บอกว่าแถวนี้ดินไม่ดีใช้ไม่ได้ไม่ควรจะทำโครงการไม่คุ้มแต่ว่าพระองค์พูดว่าดินไม่ดีมีเยอะแยะในประเทศไทยถ้าหากบอกว่าดินที่นั่นก็ไม่ดีที่นี่ก็ไม่ดีสุดท้ายก็ไม่ช่วยไม่ทำลงท้ายประเทศทั้งประเทศอาจจะกลายเป็นทะเลทรายทั้งหมดในที่สุดค่ะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายก็เข้าใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการก็เลยพยายามที่จะหาวิธีในการฟื้นฟูดินให้เป็นที่ดินที่ใช้การได้ค่ะหลังจากทรงทดลองอยู่นานนะคะที่ดินก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูสามารถปลูกข้าวได้ปลูกพืชต่างๆได้และนับว่าเขาหินซ้อนคือตัวอย่างของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตค่ะที่สามารถพลิกฟื้นความสมบูรณ์กลับมาได้อย่างแท้จริงนอกจากเขาหินซ้อนแล้วนะคะยังมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยอีก5แห่งด้วยกันค่ะที่แรกนะคะพิกุลทองจังหวัดนราธิวาสค่ะทำเรื่องดินพลุในภาคใต้ห้วยห้องไคร้จังหวัดเชียงใหม่ทำเรื่องต้นน้ำค่ะภูพานจังหวัดสกลนครทำเรื่องดินแล้วก็น้ำในภาคอีสานคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีทำเรื่องประมงชายฝั่งค่ะและห้วยทรายที่เพชรบุรีนะคะทำเรื่องฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมโดยแต่ละแห่งเนี้ยค่ะเปิดโอกาสให้กับประชาชนเข้ามาศึกษาดูงานและก็นำไปใช้ในพื้นที่ของตัวเองเพื่อแก้ปัญหาสภาพแวดล้อมให้ยั่งยืนค่ะ

นอกจากเรื่องกินอยู่แล้วนะคะเรื่องการศึกษาพระองค์ก็ทรงใส่ใจค่ะเพราะว่าจำนวนครูมีจำนวนจำกัดแต่เด็กที่อยากเรียนหนังสือมีอยู่มากค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงทรงห่วงใยการศึกษาของเยาวชนมากเป็นพิเศษจึงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน50ล้านบาทเพื่อเริ่มโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมตั้งแต่ปี2538นะคะหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินชื่อว่าครูตู้ค่ะโครงการครูตู้นะคะใช้โรงเรียนวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับวังไกลกังวลเป็นต้นทางนะคะเพื่อจะถ่ายทอดสัญญาณไปยังโรงเรียนทั่วประเทศอีกหลายพันโรงเรียนเลยซึ่งเนื้อหาช่วงแรกเนี่ยก็จะมุ่งไปยังระดับมัธยมศึกษาก่อนเนื่องจากเป็นสาขาที่ขาดแคลนที่สุดและต้องอาศัยครูที่มีความรู้เฉพาะทางนะคะก่อนจะขยายไปยังระดับประถมศึกษาแล้วก็ระดับอาชีวศึกษาตามมาค่ะในหลวงรัชกาลที่9นะคะทรงให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้วก็เห็นจริงจึงทรงเริ่มทำรายการที่ชื่อว่าศึกษาทัศน์หรือว่า Quest for Knowledge ค่ะโดยนักเรียนไปศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนเรียนรู้จากของจริงแล้วก็สถานที่จริงค่ะยกตัวอย่างครั้งหนึ่งค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงพานักเรียนไปศึกษาเรื่องฝนหลวงที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงค่ะและสอนว่าน้ำหนึ่งหยดนั้นใช้ประโยชน์ได้4อย่าง1. ประโยชน์ต่อป่าไม้ 2. ประโยชน์ต่อการเกษตร 3. ประโยชน์ต่อการอุปโภคบริโภคและสุดท้ายค่ะการนำมาบำบัดเพื่อกลับมาใช้รวมทั้งทรงอธิบายเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆที่ใช้ในการทำฝนหลวงซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยมีการนำน้ำแข็งแห้งหรือว่า dry ice มาใช้ประกอบค่ะแล้วก็ทรงมีความห่วงใยทรงเตือนเด็กๆว่า dry ice อันตรายอย่าเอานิ้วไปเล่นนะเดี๋ยวนิ้วขาดนอกจากนั้นยังทรงแสดงตำราฝนหลวงซึ่งเขียนจากคอมพิวเตอร์ด้วยพระองค์เองด้วยค่ะพระองค์ทรงดำเนินการสอนด้วยพระองค์เองทั้งหมด4ครั้งนะคะซึ่งการสอนครั้งสุดท้ายค่ะขณะที่นักเรียนกำลังยืนรอทรงเสด็จกลับสมเด็จพระเทพทูลในหลวงรัชกาลที่9ว่าเด็กกลุ่มนี้จะจบม.6กันแล้วคงไม่ได้มาตามเสด็จอีกพระองค์ทรงหันมาตรัสกับนักเรียนค่ะว่างั้นก็ปลอมตัวมาใส่ชุดนักเรียนตามเสด็จอีกสิแล้วก็ทรงค่อยๆพระดำเนินถอยหลังหยิบกล้องมาถ่ายรูปถ่ายนักเรียนในที่นั้นด้วยสร้างความปิติยินดีแก่นักเรียนที่ตามเสด็จเป็นยิ่งนักค่ะ

0: น้ำที่อยู่ในบิ๊กเกอร์นี่สมมุติว่าเป็นห้องนี้หรือเป็นอากาศสมมุติว่าน้ำเป็นอากาศแล้วก็สมมุติว่าเกลือที่จะใส่เป็นน้ำมันเข้าใจไหมมันกลับนะเราจะใส่เกลือในสองอันนี้นี่น้ำเย็นนะนี่น้ำร้อนนี่คนก็เกือบละลายหมดนะอันนี้คนเท่าไรก็ไม่ละลายเพราะนี่มันอิ่มตัวไอ้น้ำคืออากาศมันอิ่มตัวด้วยเกลือในนี้มีน้ำเราจับไม่ได้แต่ว่าถ้าทำให้อะไรนี้ให้เย็นลงมันก็จะค่อยๆเห็นเราก็เคยนะเห็นถ้วยแล้วใส่น้ำเสร็จแล้วเราใส่น้ำแข็งวางเอาไว้น้ำไม่มีเชิญมาเกาะข้างนอกเคยเห็นนะนู่นน้ำเย็นๆน้ำมาเกาะข้างนอกน้ำนั่นน่ะไม่ใช่น้ำที่อยู่ข้างในตายออกมาเป็นน้ำที่อยู่ในอากาศมาเกาะเพราะจะให้นี่เย็นเนี่ยทำฝนเตรียมวางถ้วยน้ำวางไว้บนฐานสักพักสูงอย่างนี้แล้วก็มีความเย็นในถ้วยข้างนอกไม่เย็นความเย็นในถ้วยข้างนอกนี่อากาศธรรมดามีความชื้นจะเข้ามาเกาะถ้วยแล้วก็เมื่อเกาะถ้วยแล้วมันก็หยดลงไปในถาดน้ำนั่นน่ะเป็นน้ำเท่ากับน้ำฝนที่เราเอามาจากอากาศมาลง
1: อีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยถูกพัฒนาก็ริเริ่มจากภาคกลางค่ะก่อนจะถูกนำไปใช้ตามภาคต่างๆจนกระทั่งทั่วโลกสิ่งนั้นก็คือหญ้าแฝกนะคะหญ้าแฝกเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นพืชมหัศจรรย์ค่ะและในหลวงรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งให้ศึกษาและพัฒนาโดยไอเดียที่น่าสนใจในเรื่องนี้คือในหลวงสนใจและให้ความสำคัญกับหญ้าแฝกมากเพราะหญ้าแฝกเป็นสิ่งที่ใช้แก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและเป็นการทำน้อยแต่ได้มากค่ะทดลองครั้งแรกนะคะเริ่มต้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบุรีค่ะซึ่งเดิมทีตรงนั้นเนี่ยเป็นป่าโปร่งนะคะแต่ภายหลังเนี่ยมีการทำไร่มีการปลูกสับปะรดจนดินจืดกลายเป็นดินทรายแล้วก็ถูกลมถูกน้ำชะล้างไปหมดจนเหลือแต่ดินดานนะคะซึ่งเป็นดินที่แข็งตัวเมื่อถูกกับอากาศค่ะนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังเป็นเขตอับฝนด้วยค่ะฝนตกเฉลี่ยปีละประมาณ800มิลลิเมตรต่อปีดินที่นี่จะเป็นดินแข็งชนิดที่ว่ารถแบ็คโฮก็ขุดไม่เข้าที่สำคัญในดินก็ไม่เหลือแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์แล้วในหลวงรัชกาลที่9จึงรับสั่งว่าสภาพดินที่นี่เป็นแม่รังค่ะคือเลวร้ายกว่าดินลูกรังอีกจึงกลายเป็นแม่รังนะคะจึงโปรดให้ลองใช้หญ้าแฝกแก้ปัญหาดูค่ะปรากฏว่ารากของหญ้าแฝกเนี่ยสามารถทะลุดินดานบริเวณห้วยทรายได้ทำให้ดินบริเวณนั้นมีคุณภาพที่ดีขึ้นมากนะคะและรากเนี่ยก็จะไปยึดดินช่วยชะลอความเร็วของน้ำทำให้น้ำเนี่ยซึมลงดินได้ลึกขึ้นเกิดความชุ่มชื้นขึ้นต้นไม้สามารถเจริญเติบโตได้ดีแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าหญ้าแฝกจะทะลุดินดานได้ทุกประเภทนะคะถ้าดินเป็นชั้นหินรากหญ้าแฝกก็จะทะลุไปไม่ได้หลังจากปลูกหญ้าแฝกเสร็จก็ทรงปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตัวเองค่ะตามหลักแนวคิดปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนอกจากแก้ปัญหาดินแล้วนะคะหญ้าแฝกยังช่วยทำให้พระพลานามัยของสมเด็จย่าแข็งแรงขึ้นเพราะในหลวงทรงนำหญ้าแฝกไปให้สมเด็จย่าทอดพระเนตรที่ดอยตุงค่ะเพราะดอยตุงก็มีปัญหาดินพังทลายถ้านำหญ้าแฝกไปปลูกก็จะช่วยได้ครั้งนั้นสมเด็จย่าถามในหลวงรัชกาลที่9ว่าโตเร็วไหมทรงตอบว่า6

เดือนก็โตแล้วพอครบกำหนดสมเด็จย่าทรงทอดพระเนตรย่าแฝกที่ทรงปลูกก็พบว่าย่าแฝกโตดีขึ้นมากค่ะสูงเกือบท่วมหัวทรงชอบพระทัยเลยรับสั่งให้ปลูกทั่วดอยตุงค่ะในหลวงรัชกาลที่9จึงมีพระราชดำรัสภายหลังว่าย่าแฝกช่วยยืดอายุสมเด็จย่าเพราะสมเด็จย่าต้องการมีชีวิตอยู่เพื่อรอดูว่าย่าแฝกที่ปลูกจะโตขึ้นเร็วจริงหรือเปล่าและมีกำลังใจอยู่ต่อไปค่ะ

0: พูดถึงย่าแฝกแล้วจะไม่พูดถึงแก้มลิงก็คงไม่ได้นะคะซึ่งถึงแม้จะเคยได้ยินเรื่องโครงการแก้มลิงมากันอย่างมากมายก็ไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะเข้าใจไหมว่าจริงๆแล้วแก้มลิงมาจากอะไรจริงๆแล้วนะคะแก้มลิงคือแผนจัดการน้ำที่พระองค์ได้ไอเดียมาจากการสังเกตลิงทรงเลี้ยงเมื่อพระองค์ยังทรงพระเยาว์ค่ะเวลาลิงกินกล้วยเยอะๆเนี่ยก็จะเอาไปเก็บไว้ที่กระพุ้งแก้มแล้วก็ค่อยๆเคี้ยวกลืนทีละนิด
1: เราจำได้เมื่ออายุ5ขวบมีลิงเอากล้วยไปให้มันก็เคี้ยวๆๆๆแล้วใส่ในแก้มลิงตรงโครงการแก้มลิงนี้มีที่เกิดเมื่อเราอายุ5ขวบเมื่ออายุ5ขวบก็มีเป็นเวลา63ปีแล้วลิงเนี่ยสมัยโน้นลิงโบราณเขามีแก้มลิงเขาเคี้ยวกันไปคราวนี้น้ำท่วมลงมาถ้าไม่ทำโครงการแก้มลิงท่วมน้ำท่วมนี้จะเปรอะไปหมดอย่างที่เปรอะปีนี้เปรอะไปทั่วภาคกลางแต่ว่าจะต้องทำแก้มลิงให้เพื่อที่จะเอาน้ำเนี่ยไปเก็บไว้เวลาน้ำทะเลขึ้นไม่สามารถที่จะระบายออก
0: ซึ่งจากไอเดียเท่านี้ค่ะทรงนำมาต่อยอดกับการบริหารจัดการน้ำด้วยการจัดหาพื้นที่โล่งๆให้เป็นเหมือนกระพุ้งแก้มลิงไว้สำหรับพักน้ำยามฉุกเฉินยามเกิดอุทกภัยและพอถึงช่วงน้ำขาดก็จะค่อยๆระบายน้ำออกมาแก้ปัญหาภัยแล้งที่หลังค่ะหรือเวลามีปัญหาเรื่องน้ำเสียก็จะปล่อยน้ำออกมาเพื่อเจือจางให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีซึ่งทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นอยู่ที่ทุ่งมะขามหย่องจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผลจากการเปลี่ยนทุ่งมะขามหย่องเป็นแก้มลิงค่ะทำให้จังหวัดในภาคกลางรอดน้ำท่วมแบบหวุดหวิดและสามารถช่วยบ้านเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่นะคะความเสียหายซึ่งมีมูลค่านับหมื่นล้านบาทนอกจากนี้ในช่วงฤดูแล้งนะคะชาวบ้านยังสามารถทำนาปรังได้ผลดีเป็นปีแรกคือสูงถึง80ถังต่อไร่ค่ะบางบ้านนี่มีการต่อยอดทำบ่อเลี้ยงปลาสร้างรายได้แบบยั่งยืนด้วยจากได้เข้าไปศึกษานะคะทั้งโครงการคูตู้แล้วก็โครงการแก้มลิงทำให้คิดอะไรได้เยอะเลยค่ะจริงๆแล้วโครงการคูตู้เนี่ยเป็นเรื่องของรายละเอียดปลีกย่อยมากๆซึ่งพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นจริงๆเรารู้ว่าปัญหาการศึกษาเป็นปัญหายิ่งใหญ่ของประเทศเรามากในพื้นที่ห่างไกลคุณครูขาดแคลนโรงเรียนขาดแคลนพระองค์ท่านทรงเล็งเห็นแล้วก็แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมให้เราเห็นว่าเราสามารถแก้ไขอะไรได้บ้างพระองค์ท่านเปลี่ยนพูดง่ายๆบ้านของท่านเป็นสถานีโทรทัศน์แล้วแพร่ภาพความรู้เข้าถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างน้อยช่วยทำให้เราตระหนักถึงว่ามันมีปัญหานี้เกิดขึ้นจริงพระองค์ท่านพยายามแก้ไขและเราตอนนี้ทำอะไรกันอยู่การแก้ไขนี้สานต่อไปจนเสร็จสิ้นมีผลสำเร็จถูกต้องหรือยังถ้ายังไม่มีเราทำอะไรได้บ้างอันนั้นคือเรื่องแรกที่ปอคิด

0: ได้นะคะส่วนเรื่องแก้มลิงถือว่าเป็นพระอัจฉริยภาพเราใช้ชีวิตไปทุกวันโดยไม่ได้รู้เลยว่าเราทำอะไรอยู่แต่พระองค์ท่านสามารถจุดประกายสร้างไอเดียจากสิ่งเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นลิงที่ทรงเลี้ยงจากเมื่อทรงพระเยาว์ได้การเคี้ยวของลิงทำไมท่านสามารถมาต่อยอดเป็นการจัดการน้ำได้นี่คือพระอัจฉริยภาพและทำให้เรารู้ว่าเราสามารถสร้างสิ่งใหญ่จากสิ่งเล็กๆรอบตัวเราถ้าเราใส่ใจรายละเอียดและมองเห็นค่ะอีกเรื่องนึงที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือเรื่องเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะเป็นโครงการใหญ่เพื่อแก้ปัญหาความแห้งแล้งแล้วก็เรื่องน้ำท่วมในภาคกลางค่ะไม่บ่อยนะคะที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยจะโปรดให้สร้างโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณนับหมื่นล้านบาทแต่เมื่อมันเป็นความจำเป็นค่ะจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องดำเนินการถึงแม้ในโครงการนี้นะคะจะต้องใช้เงินมหาศาลแล้วก็มีหลายเสียงมองว่าเป็นการลงทุนที่หนักเกินไปแต่พระองค์ท่านก็ทรงอธิบายให้เห็นภาพค่ะว่าท่ามกลางราคาที่ดูเหมือนแพงเนี่ยแต่ความจริงแล้วคุ้มค่าเพราะถ้าปล่อยให้น้ำท่วมพื้นที่การเกษตรก็จะเสียหายชาวบ้านก็จะเดือดร้อนและเมื่อน้ำไหลท่วมเข้ากรุงเทพปัญหาที่ตามมามากมายเหลือเกินค่ะทั้งการจราจรธุรกิจต่างๆที่จะต้องหยุดชะงักรัฐบาลก็จะต้องจ่ายเงินช่วยเหลือซึ่งไปมาๆเนี่ยต้องใช้งบประมาณในการสูบน้ำออกคิดรวมๆแล้วรวมเป็นหมื่นล้านบาทก็คือราวครึ่งหนึ่งของค่าสร้างเขื่อนด้วยซ้ำนอกจากนี้ยังทรงคิดถึงว่าถ้าจะต้องสูบน้ำก็จะต้องใช้น้ำมันในการใส่เครื่องสูบซึ่งก็จะเกิดปัญหามลภาวะเพิ่มขึ้นอีกค่ะและในทางกลับกันนะคะถ้าน้ำไม่ท่วมนอกจากจะไม่เสียเงินเป็นหมื่นล้านกับเรื่องเหล่านี้แล้วเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรก็จะไม่เสียหายและที่สำคัญก็สามารถขายทำเงินได้อีกดังนั้นภายในปีเดียวค่ะเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็จะคุ้มทุนในการก่อสร้างแล้วว
1: ันนี้ก็ขอพูดก็ขออนุญาตที่จะพูดเพราะว่าอั้นมาหลายปีแล้วเคยพูดมาเมื่อหลายปี ในวิธีที่จะปฏิบัติเพื่อที่จะให้มีทรัพยากรน้ำพอเพียงและเหมาะสมคำว่าพอเพียงก็หมายความว่าให้มีพอในการบริโภคในการใช้ทั้งในด้านการใช้บริโภคในบ้านทั้งในการใช้เพื่อการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต้องมีพอถ้าไม่มีพอทุกสิ่งทุกอย่างก็ชะงักลงแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเราภูมิใจว่าประเทศเราก้าวหน้าเจริญก็ชะงักไม่มีทางที่จะมีความเจริญถ้าไม่มีน้ำ

ในฐานะประชาชนชาวไทยนะคะในชาตินี้ปอถือว่าปอเกิดมาเป็นข้ารองบาทในหลวงรัชกาลที่9เป็นยิ่งกว่าแรงบันดาลใจเป็นยิ่งกว่าศูนย์รวมจิตใจเป็นยิ่งกว่าใดๆในชีวิตปอทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดมาเนี่ยเพื่อเกิดมาเป็นข้ารองพระบาทเพื่อเกิดมาเป็นประสบนิกรชาวไทยที่จงรักภักดีกับในหลวงรัชกาลที่9เหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะคนเล่าเรื่องวันนี้นอกจากความจงรักภักดีที่เราเต็มล้นในใจของเราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือเราได้เรียนรู้ถึงแนวคิดเหตุผลแล้วก็วิธีในการทำงานวิธีในการทำเพื่อคนอื่นของในหลวงมากยิ่งขึ้นสิ่งหนึ่งที่นำกลับไปใช้ได้แน่ๆก็คือทุกวันนี้เราคิดแล้วว่าเราทำงานหนักเหลือเกินเรามีภาระหนักเหลือเกินกลับไปดูทุกโครงการที่ในหลวงทำค่ะกี่ร้อยโครงการที่พระองค์ทรงทำขึ้นมาและเป็นการทำมาจากความรู้จริงการมองอย่างรอบด้านแล้วก็การทำโดยที่รู้ว่าปัญหาข้างหน้าคืออะไรและจะแก้ไขปัญหาข้างหน้าได้ยังไงและจะไม่ยอมแพ้กับปัญหาใดเลยเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทุกคนนำไปใช้ต่อนะคะถ้าในฐานะประชาชนชาวไทยอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9บ้างสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะถ้าคุณทำได้ก็เหมือนกับสานต่อในสิ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำมาทั้งหมดล่ะค่ะ

าสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
1: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
2: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
3: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
1: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟังยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
2: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
3: การปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
0: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
2: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
3: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

0: ิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียงเพื่อบอกต่อเรื่องราวเหล่านั้นเพียงปรารถนาจะเห็นความงอกงามเกิดขึ้นในบ้านของเราที่นี่บ้านเราที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่งคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผม
2: อดช่วยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้ขนมปังแถวนี้ซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
3: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยแล้วที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบ

0: ครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
2: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่ไปปิ๊งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
1: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
3: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงเอ๊ะมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอถึงปอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะนะที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายเออแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองเอ้ยมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีมั้ยเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเออเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
1: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
2: จะเริ่มต้นยังไงอันนี้เราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็พอได้พอมันตั้งได้มันตั้งไข่ได้อะมันจะเดินได้เลย

0: วางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกๆวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนโตไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักๆเรื่องโรคพืชแมลงเนี่ยก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น

0: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักว่าเออนะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเออนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
1: มะเขือพวงอะไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นแล้วก็เอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
0: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพื่อจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่าเออนี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเออเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าเออตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
2: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
3: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่าเออมันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
4: แต่นี่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
5: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
4: เอ้ยมันของจริงแล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
2: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
6: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำซุกี้เนี่ยก็อร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกหั่นทำพริกน้ำปลากันเลยเนี่ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายคอ
3: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยแล้วก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
5: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สะระแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
4: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยตัวไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเต่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่จะสัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้ กินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
5: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
2: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
7: ได้เห็ดได้สลัดผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
3: รู้สึกดีมากเลยอะไรอย่างเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
2: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
8: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
2: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นสักของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักมาครับ
9: ภายในชุมชนออนไลน์เนี่ยที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
10: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกมั้ยฮะไม่ต้องเอาถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
9: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยลดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยมันความสนใจจริงๆจากเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
11: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
10: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
9: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ

0: ายุเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยเอ๊ะอยากกลับมานั่งทักว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
1: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
2: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันนี่คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกให้มากขึ้น
3: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
2: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงมันก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยมันยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบบไม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
1: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
4: มีความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอมาสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
5: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เบลบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
4: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
6: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลังๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความ ความกลมเกลียวกันนะคะมันเกิดมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งนึงที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันเนี้ยมันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
7: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่ามันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
1: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
0: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2

0: อะไรที่เข้ามากๆแล้วยิ่งโจ๊กสาคูด้วยแล้วครับคุณผู้ชมบอกเลย
1: ร้อนหรือว่าอร่อยคะ
2: อร่อยครับแม่น้ำซุปต้องเข้มข้นเนาะ
1: ค่ะใช่
2: โหแล้วผมชอบมากตรงที่ไอเดียคือแม่ทำไข่เหมือนไข่หวานแบบยามาตูมอ่ะปกติเราไปกินไข่ลวกบางทีเอาช้อนไปโดนแตกหมดไม่ทันได้กินโจ๊กสาคูก็เพิ่งกินครั้งแรกโจ๊กใส่ตะไคร้ก็เพิ่งเจอครั้งแรกทำไมมันเข้ากันอย่างเงี้ยแม่วันนี้ได้สูตรอาหารเพียบเลยอร่อยด้วยได้เห็นหน้าตาของแป้งสาคูกันไปแล้วคุณผู้ชมนึกออกกันไหมครับว่ามันทำจากอะไรเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกับคุณพ่อสมนึกกันครับรับประกันเลยครับว่าพอรู้แล้วจะต้องแปลกใจกันอย่างแน่นอนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: เขากำลังทำอะไรกันอยู่เสียงดังตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างในครับ
3: กำลังจะโค่นต้นสาคูอยู่ครับ
2: ต้นสาคูมันคือชื่อของต้นไม
3: ้ต้นไม้
2: ที่ผมไปกินมาเมื่อกี้เขาบอกว่ามันทำมาจากแป้งสาคู
3: ครับครับครับ
2: คือมันทำมาจากต้นไม้หรอ
3: ต้นไม้ครับ
2: เอ้าผมนึกว่ามันเป็นลูกหรือเป็นผลเป็นอะไรงี้ไม่ใช่
3: ไม่ใช่ครับอยู่ในต้นเลย
2: ทั้งต้นเลย
3: ต้นเลย
2: แปลว่าจะกินทีต้องโค่นทั้งต้น
3: ต้องโค่น
2: แล้วต่อไปมันก็หมดแล้วจะเอาที่ไหนกินนะพ่อเราไปโค่นหมด
3: ไม่ไม่หมดครับมีกระแหน่งแตกขึ้นมาใหม่ครับ
2: อ๋อเวลาตัดไปแล้วมันไม่ตาย
3: ไม่ตาย
2: มันจะงอกเอง
3: ใช่ครับติโคนมันเป็นเง่าเหมือนกับพวกสิงพวกขานั่นแหละ
2: มันก็จะแตกไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีวันหมด
3: ไม่มีวันหมด
2: สาคูนั้นเป็นพืชตระกูลปาล์มมีลำต้นที่สูงอาจจะเทียบได้กับต้นมะพร้าวเลยทีเดียวครับมีอายุยืนนานหลายสิบปีอีกทั้งยังเติบโตได้เฉพาะในเขตร้อนใกล้ป่าพุหรือป่าชายเลนซึ่งพบมากในภาคใต้ของประเทศไทยครับเดี๋ยวก่อนต้นสาคูต้นไม้นี่มันใหญ่นะนี่ที่ผมเห็นนี่คือต้นสาคูใช่ไหมใหญ่ๆ
3: คร
2: ับ
3: ครับ
2: ต้นนึงโอ้โหมันทำแป้งได้กี่กิโลเนี่ยน่าจะเยอะแยะ
3: ได้ได้เยอะครับได
2: ้เป็นร้อยกิโลอันนี้เป็นสวนของเราหรือมันคือป่าธรรมชาติ
3: เป็นพื้นที่ของเราเองครับ
2: สาคูนี่เราปลูกไว้เองเหรอหรือว่ามันขึ้นเองหรือยังไงอ
3: ันนี้บรรพบุรุษปลูกเอาไว
2: ้สักกี่ปีแล้วพ่อบรรพบุรุษ
3: ปลูกก็70-80ปีแล้วเมื่อก่อนนี้ก็จะให้ใบสาคูไปมุงจากมุงหลังคาบ้าน
2: หลังคากันแล้วทำไมเขาเดี๋ยวนี้เขาไม่นิยมปลูกกันแล้วล่ะ
3: คือเทคโนโลยีใหม่ๆก็มาเช่นกระเบื้องเป็นเหล็กสังกะสีก็มาแทนที
2: ่สาคูที่มันมีอายุไหมว่าต้นต้องโตแค่ไหนถึงจะได้แป้งอะไรอย่างเงี้ย
3: ประมาณ20กว่าปีครับ
2: โอ้โหแล้วมันจะโตทันเหรอพ่อ20กว่าปี
3: เพราะว่ามันขึ้นตามลำดับ
2: คือเราก็จะตัดไล่ๆไปต่อไล่ไปเรื่อย
3: ครับ
2: ปกติต้นสาคูเนี่ยถ้าพ่อไม่ตัดเนี่ยหลังจาก20ปีเนี่ยมันก็จะโตขึ้นไปอีกเหรอ
3: โตแค่นี้แหละ
2: อ๋อโตแค่นี้แล้วถ้าเกิดเราไม่ตัดเราทิ้งไว้นานๆมันมีผลกับแป้งกับรสชาติมั้ย
3: มันก็เปลี่ยนหมดแป้งก็หมดต้นสาคูในช่วงที่มันจะมีแป้งก็คือช่วงที่มันจะออกดอก
2: อ๋อที่เป็นกิ่งๆนั่นแหละ
3: ใช่ๆมันกําลังออกดอก
2: อ๋อ
3: ถ้าที่มันออกดอกมันจะสะสมแป้งไว้ที่ต้นเยอะ
2: แปลว่าแล้วมันออกทั้งปีไม่ดอกอ
3: ่
2: ะ
3: ไม่มันออกพอถึงอายุที่มันกําหนดมันก็ออก
2: ไม่แต่ว่ามันต้องฤดูอะไรมั้ยถึงจะมีดอกหรือมีได้ทุกฤดู
3: มีทุกฤดูต้นสาคูนะที่มันขึ้นอยู่ตามริมน้ำนะเป็นการรักษาระบบนิเวศนะทำให้พวกสัตว์น้ำต่างๆนะเป็นที่มาหลบซ่อนแล้วก็วางไข่
2: เหมือนลมปากกลางๆอะไรอย่างนั้นเนาะคุณพ่อครับมันก็คือจะมีพ่อไข่เนี่ยเป็นคนเหมือนกับเขาเรียกเป็นคนฟันแล้วผมเห็นยืนรอตรงนี้อีก2คนคืออ๋
3: อเขาต้องการดึงให้ต้นสาคูล้มไปในทิศทางที่ต้องการ
2: อ๋อต้องมีคนดึงต้องมีเชือกระหว่างที่รอพ่อไข่ตัดต้นสาคูอยู่ตั้งนานและแล้วก็เฮ้ยเอากล้วยก้อยไปหมดเลยกล้วยพ่อกล้วยพ่อต้นไม้คนแล้วสุดยอดอุ้ยคนเดียวอะคนแล้วคนเดียวเลยอะ
3: คนเดียวคนเดียว
2: ยอดฝีมือตัวจริงโอ้แล้วเดินมาทางเท่เดินมาอย่างเท่เลยดูสิและอันนี้คือเอาไปทำสาคูได้ทั้งต้นเลย
3: ทั้งต้นเลยตั้งแต่นู่น
2: แล้วพวกยอดยอดใบใบนี้ไปทำอะไร
3: อันนี้ก็ไม่มีแล้วขอทิ้งไปเลย
2: เดี๋ยวขอนั่งแบบโชว์ว่าโชว์เหมือนว่าตัวเองเป็นคนตัดหน่อยต้องอย่างนี้นะคุณผู้ชมอย่าไปบอกคนอื่นนะผมไม่ได้ตัดเลยแล้วเราจะเอากลับยังไงล่ะพ่อต้นขนาดนี
3: ้เดี๋ยวตัดเป็นท่อนเลยเอาเลื่อยยนต์มาแล
2: ้
3: ว
2: โอ้โหเหมือนเราดูสารคดีที่เขาแบบเลื่อยไม้ในต่างประเทศเลยอ่ะ
3: ครับครับ
2: อันนี้คือที่จะไปทำแป้งหน้าตาเหมือนเผือกมากเลยพ่อ
3: ก็ในส่วนที่เป็นแป้งก็คือส่วนตรงกลางนะ
2: ครับเนี่ยเหมือนเผือกมากเลยอ่ะ
3: มันเป็นเปลือกที่แข็งมันไม่สามารถทำแป้งได
2: ้อันนี้เขามีเทคนิคเลยครับเอาไม้ไผ่เสียบไม้ไผ่กับอันนี้ก็คือเหมือนสายพานแอร
3: ์สายพานรถไถ
2: นะครับพ่อ แล้วงานง่ายๆเนี่ยงานง่ายๆเนี่ยให้ผม

0: ผมพ่อไงง่ายเนี่ยมามันง่ายกว่ายกเยอะเลยอ่ะผมลากได้คุณผู้ชมทำไมไม่ไปอ่ะอ๋อมีคนช่วยเข็นผมว่าทำไมมันลากง่ายโหพ่อช่วยเข็นอยู่อันนี้คือจะให้ผมชิมเหรอ
1: ลองดู
0: มันชิมได้จริงเหรอพ่อสดๆแบบนี
1: ้ลองชิมได
0: ้จริงหรือเปล่าพ่อชิมให้ดูก่อน
1: ได้ครับได้ครับ
0: ใครเขาบอกว่าคนกรุงเทพหลอกเก่งคนต่างจังหวัดผมโดนมาเยอะแล้ว
1: รสชาติมันออกมัน
0: ตกลงมันสาคูหรือไม่เป็นมันเนี่ย
1: มันเป็นสาคู
0: แต่ตกลงมันสาคูแต่รสชาติเหมือนมัน
1: เหมือน
0: พ่อไม่ปลูกมันพ่อปลูกสาคูทำไมอ่ะ
1: สาคูมันได้ผลผลิตมากกว่า
0: พ่อไปได้ผมยอม
1: มันเป็นแป้งไงเป็นแป้ง
0: เอาตรงๆนะพ่อ
1: โรเกียวแล้วก็ขายทิ้งเลยเสร็จ
0: มันไม่อร่อยอ่ะ
1: ไม่อร่อยแต่เราต้องไปแปรรูปก่อน
0: แล้วชิมทำไมอ่ะชิมเพื่ออะไรอ่ะ
1: เพื่อการได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไง
0: ถามผมไหมว่าผมอยากรู้หรือเปล่า
1: อยากรู้ไม่อยากรู้แต่ต้องการได้รู
0: ้ก็ชิมก็แปลกดีพ่อแต่ว่าพอกัดเข้าไปมันผิดกับที่เห็นที่ตาเห็นเนี่ยคิดว่าเหมือนเผือกแต่พอกัดไปจริงเนื้อเหมือนมะพร้าวคุณผู้ชม
1: ฝาด
0: พอได้ต้นสาคูมาเป็นท่อนแบบนี้แล้วทำยังไงต่อครับคุณพ่อ
1: ก็เอามาปอกเปลือกส่วนที่แข็งๆออก
0: โอ้ยไปเรื่อยๆเยอะกว่าจะหมดเหรอ
1: คืออันนี้ทำแบบวิธีดั้งเดิม
0: ดั้งเดิม
1: แต่ถ้าให้รวดเร็วก็ต้องใช้เยอะ
0: พ่อสมนึกบอกว่าเปลือกของต้นสาคูนั้นมีความแข็งมากจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะสามารถเลาะเปลือกออกมาได้แต่ผมไม่ยอมแพ้หรอกครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าผมจะสามารถทำได้หรือเปล่าโอ้โห
1: แรงแรงแรงแรง
0: โอ้โห
1: แรงกว่านี
0: ้ได้กินไหมเนี่ยวันนี้ฮะโอ้โหคืนยากคุณผู้ชมลงไปแล้วก็ติดพอปอกเปลือกเสร็จแล้วทำอะไรต่อครับ
1: ปลานะทำเป็นชิ้นเพื่อที่จะเข้าไปในเครื่องบดได้ง่าย
0: โอ้สองทีสามทีสี่ทีเรียบร้อยหนึ่งท่อนไหนพ่อผมขอลองบ้างผมขอลองบ้าง
1: นี่
0: คุณผู้ชมดูนะเฮ้ดูรอยนะดูรอยนะแล้วดูของจริงนะ
1: เอาแรงแรงแรงแรงรอยหนึ่งอ๋อแตกไปเลย
0: รอยอยู่ดิขอจริงอยู่ดิไม่ได้ตรงเลยผ่านพอผ่าได้เป็นท่อนๆแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการบดกันเลยดีกว่าครับอันนี้เรียกว่าเครื่องอะไรครับผม
1: เป็นเครื่องบดแป้งสาคูครับก็นี่พ่อไก่เป็นผู้ผลิตขึ้นมา
0: คิดค้นประดิษฐ์ขึ้นมาเองมันจะมีตัวใบที่เขาทำมาจากเอาไม้ต่อกับตะปูนี่ก็มอเตอร์สายพานทั่วไปเลยก็เอามาประกอบกันเป็นเหมือนที่ขูดมะพร้าวแต่เราใส่เฟืองเข้าไป
1: ใช่
0: ก็คือเราไม่ต้องมานั่งขูดถ้าเป็นสมัยโบราณก็คือมาขูดด้วยมือทีละอันสบายมากไม่ต้องออกแรงเลยโอ้พอได้ต้นสาคูที่ละเอียดแบบนี้แล้วทำอะไรต่อครับพ่อ
1: ก็เอามาคั้นในถัง
0: น้ำเปล่าเลยนะครับกับผ้าขาวบางใส่ลงไปเลยครับแป้งมันจะลอดผ้าขาวบางลงไปม
1: ัน
0: จะเหลือแต่กากอยู่ข้างบนเหมือนคั้นกะทิเลยนะครับ
1: เหมือนเลยครับเหมือนเลยครับ
0: แล้วทำไมต้องมี2ถังนะครับพ่อ
1: ก็คั้นแบบ2ครั้ง
0: แล้วเราจะรู้ได้ไงมันพอแล้วครับต้องคั้นแค่ไหนฮะ
1: ดูน้ำของมันดูเลี้ยงมัน
0: ถ้ามันเริ่มแบบบีบแล้วมันไม่ขุ่นใช่ไหม
1: ไม่ขุ่นได้
0: เลยตอนนี้เวลาพ่อบีบแล้วมันจะขุ่นออกมาแล้วเวลาได้แป้งมาในถังแรกกับถังที่2มันจะต่างคุณภาพกันไหม
1: ถังแรกจะมีปริมาณแป้งมากกว่า
0: แต่ว่าเวลาไปใช้ทำอาหารก็ได้เหมือนกัน
1: เหมือนกันมารวมกัน
0: อ๋อมารวมกันอ๋อไม่ได้แยกนะไม่เหมือนกะทิที่แยกเป็นหัวกับหาง
1: ไม่
0: แล้วพวกกากเราไปทำอะไรอะครับพ่อ
1: เอาไปทำปุ๋ยหรือว่าเอาไปให้ไก่ก็ได
0: ้พอเราคั้นเสร็จเราก็ทิ้งเอาไว้ให้ตกตะกอน
1: ครับ
0: แล้วพอไข่เขาก็เลยทำอะไรอยู่ครับตอนนี
1: ้ตักเอาน้ำออกแล้วก็ให้เหลือเฉพาะแป้งอยู่ที่ก้นถัง
0: อ๋อมันก็เหมือนการทำปูนแดงเลยปูนมันก็จะไปอยู่ก้นถัง
1: ครับ
0: ข้างบนก็เป็นน้ำแล้วน้ำเราไปทำอะไรได้บ้างพ่อ
1: น้ำนี้ก็ถ้าเข้มข้นก็ไปย้อมผ้าได้นะครับเอาไปทำสีย้อมผ้าได้
0: เอาไปทำสีย้อมผ้าได้เลย
1: ยกตัวอย่างผ้าผืนน
0: ู้นอ๋อเนี่ยผ้าที่เขาบอกว่าใช้วางอยู่บนรองแป้งนั่นคือผ้าที่ย้อมมาจากสีอันนี้แล้วพ่อไข่ต้องอันนี้ไปทำอะไรครับไปกรองหรือครับหรือไงครับ
1: เดี๋ยวเอาไปใส่ผ้าแล้วก็แขวนไว้ให้มันเสด็จน้ำก่อน
0: ผมอยู่กับพ่อมาตั้งแต่เช้าเนี่ยทุกขั้นตอนเนี่ยจะมียอดฝีมือหมดเลยตั้งแต่ขั้นตอน การตัดก็จะเป็นพวกไข่มาถึงการโม่การทำแป้งเป็น

0: พาะไข่
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวพอขั้นตอนการแปรรูปเป็นอาหารเนี่ยมียอดฝีมืออีกไหมหรือยังเป็นพ่อไข่
1: ยังมีแม่บ้านก็คือแม่ละเมียด
0: อ๋อถ้าเป็นการทำแปรรูปต้องแม่ละเมียดแล้วแล้วพ่อสมมุติจะไปไหนอ่ะเพราะพ่อไข่ใจเย็นพ่อไข่ใจเย็นแต่โอ้โหถือไม้เด้อแต่ใจเย็นโกรธอะไรผมหรือเปล่าเอาไม้มาทำไมพ่อผมอยากรู้ทำยังไงแต่พ่อทำไม่ดี
1: มาทุบมาตี
0: อ๋อตีให้มันเสด็จอย่างนี้เหรอนี่แน่
1: ตักหลวงไกลมากก็มาตีได้ตีระบายอารมณ
0: ์แสดงว่าอันนี้เป็นมุมโปรดของเมียของพ่อวันนี้ทำไมมันไม่กลับป่านี้มันยังไม่กลับอีกมันอยู่ร้านไหนอย่าให้เจอผมไม่เห็นมันจะหยดเลยพ่อผมตีเนี่ยตียังไงอะพ่อตีให้ดูหน่อยผมตีไม่เห็นมันจะหยดเลยเนี่ยพ่อไม่เน้นแรงแต่เขาเน้นหนักฟังเสียงดูแล้วรู้เลยว่าหนักหน่วงมากเนื่องจากพ่อสมนึกและพ่อไข่นะครับจะต้องไปตัดต้นสาคูกันต่อเลยฝากให้ผมเฝ้าแป้งสาคูเอาไว้รอแม่ละเมียดมาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: แม่ละเมียดหรือเปล่าครับผม
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหนี่ผมเฝ้าไว้อย่างดีพ่อสมนึกบอกว่าให้เฝ้าเอาไว้เลยเดี๋ยวใครจะมาขโมยไปไอ้ผมรอทั้งนานขนาดนี้ตกลงมันได้ยังแม่เนี่ย
2: ได้ค่ะได
0: ้อันนี้คืออะไรอ่ะแม่
2: แป้งสาคูผม
0: เอาแป้งสาคูมาโรยก่อน
2: ค่ะ
0: อ๋อถ้าไม่โรยแล้วมันจะติดเหรอ
2: ใช่ค่ะจะติดกระด้ง
0: โ
2: อ้นี่แหละแป้งที่จัดเมื่อเช้า
0: แล้วทำยังไงครับใส่ลงไปในนี้เหรอแม่
2: ไม่
0: พลาดเลยผมพลาดเลยแม่บอกไม่ใช่แต่ไปโยนใส่ของแม่ซะงั้น
2: นี่เราเป็นการแบ่งเม็ดนะคะแบ่งเม็ดมันจะลงไปข้างล่าง
0: อ๋อคือถ้ามันใหญ่ไปมันก็จะไม่ลง
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้ทำไมตัวต้องสั่นด้วยล่ะแม่แต่มันสั่นทั้งตัวเลยนะคุณผู้ชมอันนี้มันคือเครื่องสลายไขมันนี่นะ
2: ใช่
0: เฮ้ยแล้วมันก็กลมจริงๆด้วยอ่ะ
2: ไม่มันจะไม่กลมต้องร่อนแบบนี้
0: อ๋อแม่ต้องไปทำให้กลมมันนู้นคือการที่เม็ดสาคูมันกลมคือการเขาต้องทำแบบนี้เหรอแม่
2: ใ
0: ช่ได้ไหมแม่อย่างนี
2: ้ได้ก็ได้แต่จะทำยังไง
0: แม่ยังไม่มองเลยแม่บอก
2: นะไม่ก็ดูอยู่
0: แล้วมันจะไปแยกระหว่างเม็ดใหญ่กับที่เป็นผงๆยังไงอะแม่เพราะเมื่อเช้าที่ผมกินโจ๊กอะมันจะเป็นเม็ดใหญ่ๆถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ผมเคยเห็นแป้งสาคูเขามีเป็นผงละเอียดด้วย
2: ถ้าเราทำแท่งผงแล้วก็นี่สามารถเอาไปตากได้เลยไม่ต้องร้อน
0: อ๋อไปตากแล้วป่นเลยไม่ต้องร้อนอ๋อร้อนนี่คือทำเป็นเม็ดเท่านั้น
2: ทำเป็นเม็ด
0: โอเคเข้าใจแล้วครับ
2: แต่ถ้าเป็นผงตากแห้งแล้วเราขายโลละ120
0: อ๋อจะง่ายกว่าอันนี้โลละ150พอร่อนได้เป็นเม็ดกลมๆแล้วต้องทำยังไงต่อคะแม่
2: ถ้าตากเลยค่ะ
0: ตากไว้นานไหมครับ
2: ถ้าแดดออกดีก็ประมาณ2แดดก็ได้
0: เรียนรู้วิธีการทำแป้งสาคูไปแล้วทั้งแบบเม็ดและแบบผมตอนนี้อยากจะเรียนรู้วิธีการกินแล้วครับคุณแม่เราไปทำอะไรกินกันดีไหมครับ
2: ไปเลย
0: ไปเลยครับผมงั้นเราพักตรงนี้ไว้ก่อนนะครับไปเลยดีกว่าครับแม่ละเมียดครับต่อไปเราได้แป้งมาแล้วเราจะมาทำอะไรอร่อยๆกินกันดีครับวันนี้
2: ทำขนมขี้มันค่ะ
0: มันเป็นยังไงไม่รู้จักแล้วก็นึกภาพไม่ออกแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้แม่โชว์ฝีมือเลยดีกว่าครับ
2: เริ่มจากแป้งค่ะแป้งสาคู
0: แป้งสาคูที่เราทำเมื่อกี้แล้วป่นเรียบร้อยละเอียดมา
2: ตอนนี้ร้อนแล้วนะคะ
0: อันนี้คือกะทิ
2: ค่ะนี่ใช้อัชชาชวนนะคะแป้งสาคู300กรัมค่ะ
0: แป้งสาคู300กรัมกับกะทิ
2: 1,500กรัมค่ะเกลือเล็กน้อยนะคะ
0: เกลือ1ช้อนชาครับคุณผู้ชม
2: น้ำตาล1ประมาณ400กรัมอะค
0: ่
2: ะ
0: ขนมโบราณจะใช้มือนะคุณผู้ชมเพราะเวลาเขาสัมผัสเดี๋ยวเขาจะสัมผัสดูว่าแป้งอะมันละเอียดหมดหรือยังเนื้อมันเนียนหรือยังนะครับถ้าเกิดใช้ทับพีหรือใช้ไม้พายไม่รู้ครับบางทีแป้งเป็นเม็ดมันต้องใช้มือบี
2: ้ใช่ค่ะ
0: ใช้พายคนมันไม่ออกครับแล้วก็นำมากรองลงหม้อนะครับกวนไปเรื่อยๆจนกว่าแป้งมันจะเซตตัวปกติเขาจะทำกินกันช่วงไหนครับขนมขี้มันเนี่ยแบบเวลามีงานมงคลทำบุญหรือว่าก็แล้วแต่หิวก็กิน
2: ทุกงานเลยค่ะทุกงานเลยค่ะงานบวชอันยำมโนรางาน
0: อ๋อแสดงว่าถ้าเกิดมีเทศกาลพิเศษนี่มีแน่นอนขนมขี้มัน
2: มี
0: แล้วปกติอย่างถ้านักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่วิสาหกิจชุมชนของคุณแม่จะได้ชิมไหม
2: ได้ชิมค่ะบางครั้งก็มีคนสั่งกรุงเทพก
0: ็โอ้ส่งถึงกรุงเทพได้ด้วย
2: ขี้มันค่ะขี้มัน
0: แม่บอกว่าขี้มันอันนี้เหรอมันคือขี้มันมันมาจากอะไรอะแม่
2: กะทิอะค่ะกันกะทิสดแล้วก็เอามาเคี่ยวตั้งไฟเคี่ยวจนแตก

0: มันแล้วก็ที่มันจะเหลืองอะค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อคือให้กะทิแตกมันแล้วก็ให้น้ำมันที่ได้จากกะทิมันทอดไอตัวขี้มันจนเหลืองกรอบหอมอ๋อนี่คือเห็ดพองขนมขี้มันโอ้โหนี่มันต้องเป็นหัวกะทิเท่านั้นนะไม่งั้นมันจะไม่มีมันขนาดนี้หรอก
0: สาคูนี่มันเป็นแท่งมาจัดจันนะคะทำได้ทุกขนมเลยเมื่อก่อนก็แม่ก็ทำเป็นเช่นก๋วยเตี๋ยวเช่น
1: ขนมจีนสาคูก็ทำได้เส้นขนมจีนก็ทำได้เปียกปูนบัวลอยทำได้หมดขนมต้มขนมเหนียว
0: ทำได้เมื่อก่อนก็ทำขนมคุกกี้ทำ
1: ขนมฝรั่งก็ได้ทำขนมปังได้คุกกี้ได้กวนจะได้ที่แล้วก็เอามาใส่ในถาดเมื่อกี้ระหว่างที่กวนอยู่นะครับแม่ก็เติมขี้มันลงไปแค่ช้อนเดียวทั้งน้ำมันทั้งขี้มันโรยไปหมดเลยความอร่อยมันคือตัวนี้แหละเนาะถึงตาผมออกมาแสดงฝีมือแล้วครับวันนี้เราจะทำอาหารจีนจากสาคูกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับวันนี้นะครับผมนึกถึงสาคูลื่นๆหนึบๆที่เป็นเอกลักษณ์แล้วผมก็เลยนึกถึงอาหารจานหนึ่งนั่นก็คืออ่อส่วนนั่นเองครับอันดับแรกนะครับเคล็ดลับการทำอ่อส่วนนะครับคุณควรจะเอาหอยนางรมไปลวกซะก่อนนะครับผมลวกแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมลวกแค่พอผิวด้านนอกสุดถ้าไม่ลวกเนี่ยเวลาเอาไปทอดเอาไปผัดอะไรก็ตามหอยนางรมจะออกน้ำเยอะนะครับจะทำให้อาหารของคุณนั้นแฉะแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะครับซีอิ๊วขาวนะครับเกลือเล็กน้อยนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับเพิ่มกลิ่นหอมๆลงไปหน่อยผมใส่น้ำตาลอีกประมาณครึ่งช้อนครับเตรียมเครื่องแบบนี้จะได้ผัดได้ง่ายและเร็วนะครับเพราะว่าหอยนางรมนั้นจะหดเยอะเวลาที่ผัดนานผมเลยอยากให้ปรุงไว้ก่อนนะครับตอนนี้น้ำเราก็เดือดได้ที่พอดีนะครับจะมาทำสาคูกันครับคุณผู้ชมสาคูตามที่คุณแม่แนะนำผมมาคือว่าให้ใส่ลงไปในน้ำเดือดๆถ้าไม่เดือดเม็ดมันจะละลายนะครับผมหลังจากนั้นตั้งนะครับด้วยไฟปานกลางแล้วหมั่นคนไปเรื่อยนะครับประมาณ 5-10 นาทีนะครับจนเม็ดสาคูเริ่มใสและสุกนะครับพอสุกได้ที่แล้วก็พักไว้นะครับผมเราจะมาทำอ่อส่วนกันนะครับคุณผู้ชมหลังจากนั้นก็เริ่มจากตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันร้อนให้น้ำมันร้อนก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้กระเทียมเจียวหอมเลยหลังจากนั้นใส่ไข่ลงไปครับร้อยไข่แห้งก่อนนะครับอย่าเพิ่งใส่แป้งลงไปนะครับไม่งั้นอ่อส่วนคุณจะแฉะเกินไปนะครับหลังจากนั้นนี่เลยครับหอยที่เราปรุงรสไปเรียบร้อยแล้วกับแป้งสาคูที่สุกแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ไฟแรงๆเทลงไปในกระทะได้เลยครับผัดให้เหนียวแบบนี้นะครับเราปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็เพียงแค่ใส่ถั่วงอกกับต้นหอมลงไปครับเพื่อให้สวยนะครับแล้วเดี๋ยวมีสดๆไว้กินเคียงอีกนิดนึงโรยหน้าด้วยต้นหอมเล็กน้อยนะครับเพิ่มสีสันสวยงามครับผมแล้วก็หยอดพริกไทยนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูน้ำจิ้มกันนะครับผมมีสูตรน้ำจิ้มแบบง่ายๆนั่นก็คือใช้น้ำจิ้มไก่ในแบบที่คุณหาซื้อได้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับ1ช้อนโต๊ะผสมกับซอสพริกอีก1ช้อนโต๊ะแล้วคนให้เข้ากันรับรองว่าคุณจะได้สูตรน้ำจิ้มหอยทอดหรือน้ำจิ้มอ่อส่วนที่รับรองไม่เหมือนใครแน่นอนเป็นไงบ้างครับแม่ผมว่าแล้วว่าสาคูต้องทำของคาวได้เพราะว่าเช้านี้กินโจ๊กฝีมือแม่ละไม้ไปแล้วอร่อยก็เลยต้องเอาแบบสาคูลองมาทำเป็นของคาวบ้างคุณผู้ชมอร่อยอะแม่คือเวลาเรากินอ่อส่วนปกติอะมันจะเป็นแป้งหนืดๆเฉยๆแต่อันนี้มันเป็นแบบหนืดๆแล้วมันมีกรุบๆด้วยอะ
0: มีเม็ดๆด้วย
1: ใช่มันไม่เหมือนกันอะอุ้ยอร่อยอะถ้าผมอยู่ที่นี่นะผมจะเปิดร้านขายเลยคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวทุกคนมาต้องกินอะอร่อยมาก
0: อยู่ที่นั่นมาขายเลย
1: ที่กรุงเทพเหรอแม่เดี๋ยวแม่ส่งแป้งสาคูให้ผมนะ
0: ได้
1: สุดยอดแม่แม่นอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วแม่ขายของเก่งด้วยนะเนี่ย แม่ขายอะไรมาบ้างไหนผมถามหน่อยเคยขายอะไรมาบ้างแล้วในชีวิต
0: ข้าวสารข้าวต้มเมอขนมลัดช่องขนมควนกิมันขนมเปียกปูนขนมสาคูธัญพืช
1: แม่ชอบค้าขายเหรอ
0: ไม่ชอบอะไรแต่มันจำเป็นนะคะ
1: แล้วแม่ชอบแล้วจริงๆแล้วแม่ชอบแต่แม่ชอบเพาะปลูกมากกว่าเหรออ
0: าชีพที่รักที่สุดก็ทำนา
1: อ๋อแม่ชอบทำนาปู่น่ารักอ่ะ
0: เป็นทำนาก็นอกจากคนที่บ้านนะรักนาแล้วก็อันดับหนึ่งนาแล้วก็ที่สองเขาสาคูเขาทำไมรักสาคูแม่บอกว่าสาคูนี่ก็เปรียบบรรพบุรุษของเรา
1: เพราะมันปลูกอยู่มาตั้งแต่บรรพบุรุษนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ถามเพิ่มอีกนิดนึงครับแม่แม่มีลูกไหมครับ
0: มีค่ะ
1: แล้วลูกแม่ชอบต้นสาคูเหมือนแม่ไหมครับ
0: ชอบอ่ะเขาลูกนี่แหละที่ได้เป็นแรงบันดาลใจ
1: ทำไมอ่ะทำไมลูกถึงเป็นแรงบันดาลใจให้แม่มาทำแป้งสาคูอ่ะ
0: เขาถามแม่ทำไมเราทำนาไม่ได้ข้าวในนาแห้งหมด
1: ปีนั้นน้ำแห้งข้าวตายหมด
0: แ
1: ล้วมันไปเกี่ยวกับสาคูยังไงอ่ะแม
0: ่อ๋อถ้ามีสาคูอยู่เพราะมีน้ำอ่ะถ้ามีสาคูที่ไหนน้ำจะไม่แห้งเลยแม่ยังเคย
1: บอก
0: ให้คนภาคกลางยังไปปลูกเลยสาคูถ้าปลูกได้อ่ะถ้ามีสาคูอยู
1: ่มันก็เลยเป็นเหตุผลให้แม่พยายามอนุรักษ์สาคู
0: ใช่อ่ะ
1: เพื่อจะได้มีน้ำไปทำการเกษตรอย่างอื่นได้และอีก2อันที่มานี่คืออะไรครับผม
0: เราจ้องสาคูค่ะเราจ้องสาคูนี่ครอบแม่ก็เป็นคนแรกที่ทำด้วย20กว่าปีแล้วนะ
1: อ๋อแม่เป็นคนแรกเลยเจ้าของสูตรและอันนี้คือสาคูเปียกพอมันแห้งๆมันก็หนึบๆแต่ว่าอันนี้ที่อร่อยเพราะมันมีขนุนมาด้วยมันหอมกินขนุนกับกินสาคูไปกันได้แม่เข้ากันดีดีมาลองลอดช่องบ้างอันนี้ทำจากแป้งที่ป่นละเอียดเนาะผมว่าคุณผู้ชมเห็นตัวใสๆอย่างนี้ต้องนึกว่าเหมือนลอดช่องสิงคโปร์ไม่ใช่เหมือนลอดช่องใบเตยคือมันนุ่มมันลื่นแล้วจุดเด่นของมันคือว่าม
0: ันแบบมันมีกลิ่น
1: มันกลิ่นหอมแล้วมันสวยทีนี้มาถึงสุดยอดของขนมที่เขาบอกว่าถ้ามาที่นี่แล้วไม่ได้กินเนี่ยเสียใจเลยขนมขี้มันทำจากแป้งสาคูกับกะทิเข้มข้นสุดยอดเลยแม่มันหอมมากคือมันหอมเพราะตัวขี้มันที่มันเป็นกลิ่นของมะพร้าวที่มันเคี่ยวจนได้ที่มันเป็นแบบมันเหมือนกลิ่นมะพร้าวเผาอ่ะคุณผู้ชมมันอร่อยมากเลยแล้วมันนะมันไม่เลี่ยนเลยแต่ที่สำคัญตัวแป้งสาคูมันลื่นเหมือนที่แม่บอกอ่ะตอนแรกผมนึกภาพมันจะเหมือนกะลอจี๋ที่แบบหนึบๆแต่ไม่ใช่ครับพอเข้าปากแล้วละลายเลยอ่ะมันเหมือนพวกแบบเยลลี่หรือว่าแบบว่าคัสตาร์ดแบบฝรั่งที่เข้าปากไปแล้วมันละลายแล้วก็มีเนื้อของตัวขี้มันที่แบบมีความหอมความกรุบกรอบเล็กน้อยให้เคี้ยวสาคูทำอะไรก็อร่อยจริงคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานต้องบอกว่าวันนี้นะครับรู้สึกประทับใจมากทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแล้วก็ได้ความรู้มากมายเลยกับบ้านทุ่งแกเชยถูกไหมครับ
0: ทุ่งแกเชย
1: ผมฝึกออกเสียงอยู่ประมาณ5รอบก็จะพูดประโยคนี้ได้บ้านทุ่งแกเชยอำเภอนายงจังหวัดตรังอย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับวันนี้ขอบคุณแม่ละเมียดมากครับผมขอบคุณผู้ชมมากครับผมถ้าเราจะลาเป็นภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไร
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณนะคะเต็มมา
1: สวัสดีค่ะขอบคุณนะครับที่ดูบ๊ายบาย

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวนึงครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อนี่น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิ
0: ครับน้องภูมิครับกับน้อง
2: ภูริ
1: ครับสวัสดีครับภูริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษาอุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
0: มีเตรียมเวลาใส่ไข่มาเอง
1: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
0: ่
1: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
0: เรามีหลายไซส์
1: ใช่
0: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
1: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็จะตักใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
0: กล้าจ่ายตลาด
1: ใช่
0: นะครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
2: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
1: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
0: ทุกครั้งเลย
1: ใช่
0: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ันนี้ก็มาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็น100รอบ

0: อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พออ
1: ๋ออีกนิดนึง
2: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยก็ติดเก็บความเย็นนะครับมีคลายน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บไว้ในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
2: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
2: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
1: สามพลาสติกสามชิ้นแล้ว
2: ทำไมล่ะครับ
1: เพราะเราชวนมาแพ็กเกจไว้อย่างเงี้ยคร
2: ับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
1: ถุงโพลีเอสเตอร์
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
1: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราให้เขาก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
2: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
2: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาก็จะไม่ขยันขยอเรา
2: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
2: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องแยกมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
2: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว
0: ้ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องและมีฝาด้วย
2: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
2: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
2: มันมีผลต่อ
0: ใช่ใช่
2: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
2: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเนี่ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวหน้าปลาแห้ง40กล่องนึง
2: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับใช่ใช่
2: เอาละครับวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตตามไปดูที่บ้านไหมครับ
1: ได้คร
2: ับ ว่าครอบครัวบูมเพเนี่ยนะครับมีวิธีการจัดการขยะยังไงบ้างที่บ้านนะครับตอนนี้ฮะหลังจากที่กลับจากตลาดแล้วนะครับตอนนี้ผมก็เดินทางตามมาอยู่ที่บ้านของครอบครัวภูมิเพแล้วนะครับพอได้ยิ้มหน่อยนี่มาถึงบ้านเลยนะครับเพื่อที่จะมาดูว่าบ้านนี้เนี่ยเขามีการจัดการขยะอย่างไรนะครับปกตินี่บ้านนี้มีขยะนะครับ
1: ตอนก่อนเนี่ยมีเป็นตันเลยฮะถุงพลาสติกได้มาตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยฮะ
2: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
1: ครับตรงนี้เลย
2: ตรงนี้เหรอครับ
1: จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
2: ครับ
1: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เราไม่ใช้แล้ว
2: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
1: บลาบลาบลาอันที่สองก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
2: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
1: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
3: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
2: พี่เขาให้น้ำเราเนาะ
1: ใช่เป็นบริการ
2: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
1: ครับ
2: แล้วมันไม่มีชะลงฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
1: เราถอดลงหมดแล้ว
2: ถอดด้วยเหรอครับ
1: ครับประหยัดอีโคบิคครับ
2: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
1: ขวดค่ะขวดแก้ว
2: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
1: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
2: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
1: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
0: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราประนีโควิดเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได
4: ้
0: กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
4: ค่
0: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
4: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับอันนี้เป็นส่วนที่เราแยกไปฉายไว
1: ้ครับ
4: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ถั่วใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
4: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
1: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
4: ้
1: ไอ้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
4: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
0: ีทุกที่เพราะว่าเวลาเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุง
4: ครับ
0: ขนมตะกี้ขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาถ
4: ุ
0: งอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆเขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
4: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
1: We can save the world together ครับ
4: นี่
1: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
0: ้ใช่เวลาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ไปก็มาเขียนไว้คือเวลาที่เราเห็นตัวเลขพวกนี้มันก็ทำให้เราเห็นว่าเราลดไปได้ในปริมาณเท่าไหร่เป็นตัวเลขอะมันเป็นส
4: ิ่
0: งมันก็ดีกว่าที่เราจะทำโดยไม่มีตัวเลขดูพอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเนี่ยน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
4: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
1: 2ปี
4: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
1: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
5: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
4: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
1: ่ครับ
4: ตอนนั้นบอกว่าอะไร
1: บอกว่าเราควรจะลดขยะอันนั้นแม่ก็สปอร์ตด้วย
6: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
4: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเร
6: ื่อง
4: ของ
6: เรื่องใช่ใช
4: ่อย่างเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับมันเรามีวิธีการยังไงให้เขาทำตามในกับเรา
6: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
4: ก ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมเพย์แบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะห่อเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างที่เห็นเลยนะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆนี่นะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
4: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
7: is an alternative to plastic wrapIt's completely natural. We use organic fabric and beeswax. Mm-hmm. And you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher. And mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
4: How did you come up with this idea?
7: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things. Uh-huh. And in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet andMm-hmm. a long life on this earth so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax mm-hmm. And then I started to give it to my friends yeah. and people really like them and mm-hmm. they're easy to use and mm-hmm. They are biodegradable as well.
4: Uh-huh. How can we use it? What is it good for? Like food or anything?
7: Mm-hmm. For example, if mm-hmm. you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge. Mm-hmm. So most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it anymore. You can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
4: Yeah. can you show us what is covering here?
7: Okay. Do you like watermelon?
4: Yes, my favorite fruit.
7: Oh, tangmo. Tangmo chow.
4: Tangmo chow.
7: There you go.
4: Nee, oh.
7: Would you like some?
4: ครับ Can I try this one?
7: Sure.
4: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
7: Yes, it's really good for fruit. So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
4: Mm-hmm. อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
7: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. Uh-huh. So you cannot put like really hot things in there.
4: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
7: Actually not.
4: Mm-hmm.
7: Yeah.
4: Because it's natural.
7: It's natural.
5: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรก
8: ในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเธเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายของเราข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
4: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า bee wax wrap เนี่ยนะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
9: สวัสดีค่ะ
4: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
9: ใช
4: ่แล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
9: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
4: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
9: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยอะไรเงี้ยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
4: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
9: ถูกต้อง
4: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
9: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
4: ครับ
9: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุ่ยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
4: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
9: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
4: ครับ
9: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผัดด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค
4: ่
9: ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเรา
4: อ๋อ
9: ใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
4: ขายขี้ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆอย่างงี้เอาไปทำเองได
9: ้ถูกต้อง
4: ขี้ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
9: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไปแล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารไหม
9: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่าไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแรปที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
4: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อมแค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้าบีแว็กซ์แรปเนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
9: ถูกต้อง
4: คิดเป็นระบบจริงฮะแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า bee wax wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
9: ใช่
4: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
9: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่า เราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
4: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
9: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
4: า
9: ะ
4: อย่าร้อนเกินไป
9: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
4: ครับ
9: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
4: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
9: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็น

0: แบบฝอยขัดหม้ออะไรอย่างงี้นะไม่ได้จะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างงี
1: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
0: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างงี้ได้ใช่ค่ะ
1: ผืนผืนนึงนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
0: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
1: 2ปี
0: ใช
1: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้กับทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
0: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ลักลอกด้วย
1: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่นี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับBeeWax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the Beeswax Wrap can help our society?
2: I think the Beeswax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
1: Yeah.
2: You know, you can't see it.
1: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
1: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
1: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years, it's 12 rolls, and this is around 0.5 kilometer of plastic per family. Mm-hmm. Yeah.
1: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
1: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับแรป
3: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ

0: เอ้ยช่วยด้วย
1: ตะขาบ
2: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
4: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะวันนี้เราจะตามชาวบ้านไปดูการหาปลาด้วยเบ็ดราวกันค่ะเบ็ดราวที่เราจะออกไปวางนั้นจะเป็นการจับปลาใหญ่นะคะซึ่งก็จะต้องออกไปไกลพอสมควรเลยล่ะค่ะเรือที่เราจะไปหาปลาด้วยการวางเบ็ดราวนะคะจะเป็นเรือของป๊านี่แหละลำนี้แหละแต่ว่าในเรือก็จะมีอวนด้วยเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาปลาเหยื่อก่อนเน
1: า
0: ะ
1: เบ็ดราว
0: เบ็ดราวอยู่ตรงโน้นเนาะโอเคไปหนูขออนุญาตหนูขึ้นเลยนะ

0: ดราวเราต้องเอาเหยื่อก่อน
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งก็ต้องเป็นแบบสดๆเลยคือเราต้องวางเองใหม่ๆเลยเหรอคะโอ้ทำไมเราถึงไม่เอาเหยื่อแบบว่าหาไว้แล้วอะคะ
2: เพราะผมทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำบินซี
0: จ้ะ
2: ต้องปลอดสารพิษถ้าปลาที่ผมมอมจากตลาดกว่าจะดองยาน้ำยาแล้วก็มาติดที่ปลาที่ผมจะไปวางมันจะกินเหยื่อ
0: คือเราเป็นกลุ่ม
2: ครับ
0: เราเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่หาปลาแบบอินทรีย์เพราะฉะนั้นตัวเหยื่อที่จะหามาเราก็ต้องมั่นใจว่าปลอดภัยเราก็เลยหาเองถ
2: ู
0: กไหมคะแล้วที่แล้วเราเอาเหยื่อที่เราหาไว้เมื่อวานมาเกี่ยวไม่ได้หรอปะ
2: ได้ถ้าว่าเรือลำไหนที่เข้ากลุ่มที่ว่าพ่อผมจะซื้อปลาในกลุ่มของผมอย่างเดียวนอกจากกลุ่มผมจะไม่รับรองเพราะผมจะว่าย้อนที่มาที่ไปได
0: ้
2: สมมติว่าปลาผมมีปัญหาสักหนึ่งตัวสามารถที่จะย้อนกลับมาได้ว่าคนไหนคนหา
0: คือ
2: ใครคนเก็บปลาตัวนี
0: ้ได้กินปลาของเรือจากลำของป้านี่คือกับในกลุ่มนี่คือปลอดภัยแน่นอน
2: ครับผม
3: มันเองและสมาชิกคนอื่นๆในพื้นที่ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะมีการรวมกลุ่มในเรื่องของการทำประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ค่ะซึ่งข้อกำหนดของกลุ่มก็คือจะต้องจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและจะต้องเป็นสัตว์น้ำที่ปลอดภัยไม่มีการแช่ยาค่ะเฉพาะที่ตำบลแหลมสักนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายครอบครัวที่เป็นสมาชิกค่ะรวมไปถึงชาวประมงที่เป็นเครือข่ายสัตว์น้ำอินทรีย์ที่กระจายกันอยู่ในอีกหลายๆจังหวัดด้วยค่ะปลาและสัตว์ทะเลที่ได้นั้นนอกจากคนที่ซื้อไปจะมั่นใจได้ว่าได้ของสดปลอดภัยชาวประมงเองนะคะก็สามารถที่จะขายปลาขายอาหารทะเลได้ในราคาที่เป็นธรรมด้วยค่ะซึ่งอาหารทะเลที่ปลอดภัยนี้นะคะก็เริ่มจากความใส่ใจตั้งแต่ต้นทางก็คือปลาที่จะใช้เป็นปลาเหยื่อนั้นชาวประมงก็เลือกที่จะหาเองค่ะ
0: อย่างวางปลาเหยื่อมีช่วงเวลาไหมคะ
2: มันมีครับแต่ว่าถ้าว่าบางครั้งก็วางกลางวันก็ได
0: ้ค่ะ
2: แต่ส่วนมากผมจะใช้ปลาทูเป็นเหยื่อ
0: จ
2: ้
0: ะ
2: เพราะปลาทูเป็นเหยื่อนี่ปลาถ้าวางปลานี่ในทะเลที่ผมผ่านประสบการณ์มาคือปลาทูจะกินดีกว่าเพื่อน
0: ปลาทูนี่ติดดีเลย
2: ดีกว่าเพื่อน

0: ผมออกประจำอยู่ที่ทำอยู่ประจำเพื่อผมจะวางตีเจ็ดดวงอาทิตย์จะตกบางครั้งก็ตีหกกว่ากว่า
1: แสดงว่ามันต้องเป็นช่วงที่แบบพร้อมเพลย์นิดนึงนะแสงแดงเหลืองเหลืองหน่อยอะไรอย่างนี้จะติดดีแล้วก็อาจจะเป็นประตูด้วย
0: ประตูจะไปขึ้นก็ประมาณใกล้จะแปดจะตีแปดนะใช่ไหมผมว่าตีแปดแต่ประมาณตีเจ็ดครึ่งนี้ก็ได้แล้ว
1: ค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะวางควรเพื่อทำเหยื่อนะคะเพื่อที่จะเอาตัวเหยื่อที่จะมาใช้เกี่ยวเบ็ดราวก่อนซึ่งฟ้าบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูแต่เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นปลาอะไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอให้พระอาทิตย์ตกกว่านี้อีกนิดนึงเนาะ

0: ามาจอดแล้วนะคะน้ำตรงนี้คือนิ่งกริบต่างจากที่เราแล่นมาเมื่อกี้นี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหลังเขาเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอพระอาทิตย์ลงอีกนิดนึงพระอาทิตย์ตกอีกนิดนึงก็จะเริ่มปล่อยอวนและเพื่อเอาเหยื่อเนี่ยเริ่มจะเปิดไฟแล้ว
1: ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังลับขอบฟ้านั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการลงอวนค่ะเพราะเป็นช่วงที่แสงกำลังเปลี่ยนนะคะปลาเองก็จะมองไม่ค่อยเห็นอวนที่เราปล่อยลงไปทำให้ถือว่าเป็นช่วงที่มีโอกาสจะได้ปลามากที่สุดค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะจอดรอเวลาให้แสงนั้นมืดลงอีกสักหน่อยช่วงหน้าเราจะกลับมาเตรียมลงอวนปลาทูกันสักครู่เดียวค่ะ

0: สากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะบนเรือตอนนี้นะคะเริ่มมีการเตรียมอวนกันแล้วและหลังจากที่รอให้พระอาทิตย์นั้นค่อยๆลับขอบฟ้าก็ได้เวลาที่จะปล่อยอวนปลาทูแล้วค่ะอวนของเราตอนนี้เริ่มที่จะปล่อยลงไปแล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างจะยาวพอสมควรซึ่งจะเห็นว่าพระอาทิตย์เนี่ยยังตกไม่หมดยังพอมีแสงสว่างบ้างฟ้าบอกว่านี่แหละช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาที่ดีในการที่เราจะปล่อยอวนนะคะโอกาสที่เหยื่อจะติดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยแล้วก็เดี๋ยวต้องมาลองดูว่าอวนเราเนี่ยจะติดเป็นปลาทูไหมหรือว่าจะติดเยอะขนาดไหนนะคะไปแล้ววนปลาทูที่ปล่อยลงไปนั้นนะคะจะทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งเราจะวนเรือกลับไปกู้ยังจุดแรกที่เราปล่อยอวนเอาไว้แล้วค่อยๆสาวกลับมาค่ะนอกจากป้ามาเหน่งและมาเจี๊ยบแล้วนะคะยังมีบางอีก2คนที่มาช่วยกันค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นจะต้องมีหน้าที่ประจำนะคะทั้งคนปลดปลาทั้งคนขับเรือซึ่งทุกอย่างนั้นจะเกิดขึ้นไปพร้อมๆกับการบังคับเรือให้ค่อยๆไหลไปค่ะตอนนี้ทุกคนประจำที่แล้วนะคะและเราก็เริ่มที่จะสาวอวนปลาทูขึ้นมาแล้วค่ะอันนี้ก็ต้องใช้ความเร็วเหมือนกันเพราะว่าเรือก็จะแล่นไปเรื่อยๆนะคะคนสาววนก็จะสาวสาวสาวสาวแล้วก็ปลดเลย
1: ไม่ต้องจักเร็วไม่ต้องจักเร็วไปเรื่อย
0: แต่เรือก็จะไม่ค่อยแบบขับเร็วมากฟุตนี่อันนี้ปลาดาบเหรอคะปะปลาดาบนี่ยาวมากแต่ตัวนี้ตายแล้วดาบแข็งโป๊กเลยโอ้เยอะมากอันนี้มาแบบว่าเรืองแสงมาหนูช่วยบางตัวนี่คือยังเป็นๆอยู่เลยนะคะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็ยังเป็นอยู่มันยังดึกๆอยู่เลย okay. ขนาดเท่าๆกันหมดเลยเพราะเหมือนมันเป็นปลาฝูงเนาะใช่ไหมคะปะเหมือนมันเข้าเป็นฝูงเนาะ
2: ปะบอกเอาไว้ตอนแรกนะคะว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าเราวางอวนนั้นปลาที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทูค่ะและปลาที่ติดมาจำนวนมากเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่เป็นปลาทูจริงๆด้วยนะคะลักษณะของปลาทูที่ได้นั้นจะเป็นปลาทูตัวอ้วนสั้นมีขนาดกำลังดีและเป็นปลาทูที่สดมากๆค่ะ

0: ซึ่งนี่แหละค่ะที่เหมาะมากในการที่จะนำไปทำเหยื่อเพื่อเกี่ยวเบ็ดราวตกปลาใหญ่ค่ะมีปลาทูมีปลาหลังเขียวมีอินทรีแล้วก็มีพวกปลาดาบนอกจากปลาทูแล้วนะคะก็จะมีปลาอื่นๆติดมาด้วยเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะคัดปลาทูบางส่วนไปทำอาหารกันค่ะเพราะว่าปลาทูไทยตัวอ้วนๆสั้นๆแบบนี้นะคะไม่ได้หากินกันได้ง่ายๆช่วงหน้าเราจะกลับมาทำอาหารจากปลาทูกันติดตามได้สักครู่เดียวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่อาหารจานอร่อยของเราวันนี้เป็นปลาทูสดๆตัวอ้วนๆป้อมๆแบบนี้เราจะนำมาทำต้มส้มกันค่ะโดยเราจะเริ่มจากการเตรียมปลาทูกันก่อนค่ะ
1: คือฝักไส้ปลาทูก็ดึงออกทางปากนี่เลยฮะ
2: ปาก
1: อย่างพุงปลาทูนี่เราทำไตปลาได้ไหม
2: ทำไตปลาได้ค่ะ
1: ได้เนาะ
2: เอาไปทำไตปลาได
1: ้ดูดิเหงือกแดง
2: แดงนี่มันสดเลยสดมากมาก
1: สดมากเมื่อวานตอนสาวขึ้นมานะคะยังแบบไม่ใช่เมื่อวานหรอกเมื่อคืนนี่เองตอนสาวขึ้นมายังดิ้นอยู่เลยหลายตัวเลยแล้วคือเหมือนเขามาเป็นฝูงเนาะ
2: ใช่
1: แต่ว่าไม่ได้มีให้กินตลอด
2: มันไม่มีให้กินตลอดค่ะ
1: นี่แหละ
2: มันขึ้นเป็นฤดู
1: เลยต้องขอป้าแบ่งมากินซะก่อน
0: ปลาทูน้ำเป็นปลาที่มีเกล็ดขนาดเล็กตามตัวเวลาทำกับข้าวบ้างก็จะขอดเกล็ดออกนะคะหรือถ้าหากว่าเราได้มาแล้วจะไม่ขอดเกล็ดก็ได้เช่นกันเพราะว่าปลาทูนั้นเกล็ดค่อนข้างจะเล็กแล้วก็บางมากๆค่ะ
1: อย
0: ่
1: างนี้เราต้องมาขอดเกล็ดอะไรมันออกนิดนึงไหมคะหรือไม่ต้องเลย
2: ไม่ต้องก็ได้
1: ไม่ต้องเลยเนาะ
2: ใช่ค่ะ
1: ต้มส้มของที่นี่นะคะเครื่องจะมีตะไคร้หอมแดงกระเทียมขมิ้น
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็น้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลกับเกลือหน่อย
2: อาหารจานด่วนของคนทะเลคนอกทะเลค่ะ
1: คือเหมือนกับมีของแห้งอยู่ในเรือนี่แหละ
2: ใช่
1: พอได้ปลามาก็ทุบๆๆ
2: ใส่ไว้
1: เพิ่มหอมอะไรอย่างนี้นะ
2: แบบให้ๆ
1: ง่ายๆ
2: ใช่
1: ง
2: ่
1: ายน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่พวกเครื่องไปก่อนก็คือตะไคร้หอมแดงอะไรแบบนี้เนาะปึ๊บไปแล้วหอมแดงก็จะแค่แบบตีให้เขา
2: บุก
1: แตกๆเนาะบุกพอแตก
2: บุกพอแตกนิ่มก็ตำเลย
1: นิ่มก็ใส่ไปเลยนะจ๊ะ
2: เอ๊ะมันจะเดือด
1: น้ำนี่ก็คือแบบว่าเดือดแล้วนะคะ
2: แม่เขาใส
1: ่เขาใส่ขมิ้นไปน้ำนี่ออกสีเลย
2: สีเหลืองเลย
0: หลังจากใส่ตะไคร้หอมกระเทียมแล้วก็ขมิ้นลงไปแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเกลือและน้ำตาลปี๊บค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บหน่อยนึงนะคะเกลือป่นนะคะจ้าชิมได้นะ
2: ชิมได้เลย
1: ได้เดี๋ยวให้จ้าชิมว่ามันโอเคไหมรสนี้อะไรเงี้ยระวังร้อนนะคะ
2: ค่ะเติมส้ม
1: มะขามเหรอ
2: ใช่ค่ะมะขาม ไม่ค่อยเปรี้ยวแล้วก็เกลืออีกนิด
1: เค็มอีกไหมคะ
2: เค็มอีกนิดนึง
1: คือชิมมันจะต้องออกเปรี้ยว
2: เปรี้ยว
1: เปรี้ยว
2: เปรี้ยวเป็น
1: เค็มชิมจนกว่าเราจะชอบอะเนาะว่ามันจะเปรี้ยวหวานเค็มแค่ไหนก็พอใจแล้วก็ใส่ปลาเลยนะคะ
2: ใส่ปลา
1: น้ำกำลังเดือดๆเลยไปแล้วจ้าปลาทูของเรา
2: ปลาทูสดๆ
1: สดๆจากอ่าวบ้านเราเอง
2: เด้งดึ๋ง
1: เด้งดึ๋งเลยนะหนูก็เด้งดึ๋งอยู่หัวเรือน่ะ
2: สุกแล้วค่ะ
1: สุกแล้วนะคะปลาทูต้มส้มของเราปลาทูมันอร่อยอร่อยเลย
2: หอม
1: หอมมาก
2: มากหอมมากเลย
1: ตักเสิร์ฟเลยจ้ะเรียบร้อยหอมกินแล้วนะคะปลาทูต้มส้มเด้งมาก

0: นึ่งอย่างที่พอจะติดอวนมาบ้างก็คือปลาอินทรีค่ะปลาอินทรีนั้นเราจะล้างทำความสะอาดนำเครื่องในออกแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้เพื่อนำมาผัดพริกปลาอินทรีใส่ใบยี่หร่าค่ะอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เราได้มาจากปลาที่ติดอวนก็คือเป็นปลาอินทรีนะคะเดี๋ยวมาดาจะเป็นคนมาทำปลาอินทรีผัดพริกให้ได้ชิม
1: จ้า
0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีจ้า
0: จ้าปากแดงเลยนะจ้า มาบอกว่าปลาอินทรีเนี่ยอันเนี้ยไอผัดพริกเนี่ยเป็นเมนูแบบว่าคนประมง
1: ใช่บนเรือค่ะ
0: เหมือนกันอารมณ์ต้มส้มเหมือนกันเนาะแบบเน้นง่ายๆหน่อย
1: ใช่ไวสะดวกทันใจ
0: สะดวกแต่ว่าเวลาออกไปเราก็จะทำเอาพริกแกงเอาอะไรเตรียมไปด้วย
1: ใช่ไหมคะ
0: พริกแกงที่จะใช้จะเป็นพริกแกงกะทิใต้นะคะเครื่องพริกแกงก็จะนำมาโขลกให้ละเอียดซึ่งถ้าหากว่าเราซื้อพริกกะทิสำเร็จนะคะก็อย่าลืมที่จะเติมกะปิลงไปด้วยเพื่อความอร่อยเวลาที่นำมาผัดค่ะ

0: ้แรงพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผัดพริกกันนี่ปลาอินทรงอินทรีเตรียมไว้เรียบร้อยเริ่มเลยจ้ะแม
1: ่ตั้งกระทะเลยนะคะ
0: ครับผม
1: เอาตอนนี้ใส่เครื่องเลยนะคะเครื่องแกงแล้ว
0: แกงเอาใส่ลงไปแล้ว
1: ใส่ลงไปแล้วปลาใส่เลย
0: ปลาเดี๋ยวจะใส่ไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะมาก
1: ตอนนี้ใส่ปลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราหยดน้ำไปจากนิดกันเครื่องมีกลิ่นไหม
0: ้เป็นผัดพริกแต่ว่าจะมีความคลุกคลิกหน่อยเนาะ
1: จ้ะคลุกคลิกค่ะ
0: ปรุงรสนะคะนี่ค่ะ
1: ตอนนี้ใส่น้ำปลาค่ะให้รสเข้มข้นขึ้น
0: คือผัดพริกอันนี้จะไม่ออกไม่ค่อยหวานจะออกเป็นเผ็ด
1: คือก็ไม่แน่นหวานค่ะ
0: เผ็ดเค็มเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะไอ้นี่คือเอารสชาตินิดๆหน่อย
0: ใส่พอเอาสังคม
1: จ้ะ
0: อันนี้เราเหลือให้ปลาสุกอีกนิดนึงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็
1: ให้น้ำแห้งกว่านี้อีกให้หอม
0: จ้ะพอปลาสุกนะคะน้ำงวดลงนิดนึงก็จะใส่ใบมะกรูดซอยแล้วก็ยี่หร่าหรือว่าใบรา

0: มาจะพูด
1: ไม่ชอบฟัง
0: เอ๊ะเข้ากันได
1: ้เสร็จแล้วนะคะปลาผัดพริกของเราแต่ว่ามีใบยี่หร่าเสริมเข้ามาด้วยหอมมากรสชาตินี่คือเผ็ดร้อนแน่นอน

0: ลุย
1: ลุยเลยค่ะ
0: ขอน้ำต้มส้มก่อนเลยอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานค่ะหนูขอยกตัวเลยนะปาทู
2: ใช่ยกไปเลยลูก
0: ยกไปเลย
2: อุ้ยขาวจัง
0: มันจังเลยนี่คือปลาทูมันเลยเนาะปึ๊บแล้วเจอขมิ้นไปนี่ค่ะหนังเหลืองยิ่งน่ากินเข้าไปใหญ่อ่ะ
2: มันไม่ให้หวานอย่างเงี้ยนะคะมันหวานแล้วมันเหนียว
0: มันหนึบด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ปลามันสดแล้วเน
0: า
2: ะ
0: มันหวานในเนื้อใช่ค่ะอร่อยมากอันนี้คือต้มกับเกลือก็อร่อยนะแค่เปล่าๆก็อร่อยเพราะปลามันสดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วยิ่งเรามาทำเป็นแบบต้มให้มันเปรี้ยวๆเค็มๆหวานๆโหอร่อยมาก
2: อร
0: ่
2: อยมาก
0: ๆ
2: ต้มในเกลือก็อร่อยสดนี่ดู

0: đi, nước khổ lắm đi.
1: ส่วนนี้นะคะจะเป็นปลาอินทรีผัดพริกใส่ใบยี่หร่านะคะหอมมากหอมใบยี่หร่ามาก
2: เผ็ดมาก
3: เซฟไหมอ่ะเซฟไหมอ่ะ
0: โอ้ต้องเซฟเนาะ
2: เซฟโอ้โหดีเลยนะ
0: ภาษาเกาเซฟอีหลี
2: เอ๊ะคนที่ไหนเนี่ยคนใต้หรือคนอีสาน
3: คนใต้ค่ะ
1: คือมันเผ็ดค่ะเผ็ดร้อนแล้วก็อร่อยมากแล้วเนื้อปลามันคือมันหวานนะคือก็ต้องบอกเพราะว่าเนื้อปลามันสดจริงเนาะมันสดมันก็เลยหวานแล้วแบบชิ้นเดียวนี่คือกินข้าวได้ทั้งจานนี่คือเผ็ดร้อนมากอร่อยมากอร่อยมากโหอย่างนี้นะคือรู้แล้วทำไมคนทะเลถึงอ้วน
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่ว่าเขากินปลาแล้วมันอ้วนนะเพราะมันกินข้าวเยอะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่
1: เพราะแบบเนี่ยหนูกินนะมันคือแบบเจริญอาหารเลยค่ะ
0: ของสดทุกอย่าง
1: ใช่ของสดแล้วเจอแบบกับข้าวทำแล้วแบบจัดจ้านนี้นะคะสุดยอด

0: ือพอวัตถุดิบสดเนี่ยเอามาทำอะไรก็อร่อยนะคะใครที่ดูแล้วนะคะรู้สึกว่าอยากที่จะได้ปลาทะเลสดสดเป็นปลาที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนะคะสามารถเข้าไปที่ Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลได้เขามีการจำหน่ายปลารวมไปถึงอาหารทะเลต่างๆเนี่ยจากชาวประมงในจังหวัดต่างๆที่เป็นเครือข่ายกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารทะเลอินทรีย์นะคะที่หาโดยชาวประมงพื้นบ้านนี่แหละก็สามารถที่จะสอบถามเข้าไปทาง Facebook ได้นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอบคุณแม่ครัวทั้ง2ก่อนนะคะทั้งจ๊ะแอดแล้วก็มาดาด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะร้อยมาร์กนะคะแล้วก็วันนี้นะคะตามเพจเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ TV HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจ้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค
1: ่ะ
0: โอ้โหหมดเหลือแต่ก้างเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หิวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใบลาภาษา
1: ภาคใต้ใบลาค่ะ
0: ใบลาถ้าออฟฟิศหนูยื่นใบลานี่ไม่ได้นะ
1: โอ
0: ้ห้ามลาไว้ทำงาน
1: โอ้ถูกต้องอร่อยแล้วจะมาใส่ใบอีราดี
0: แม่ครัวที่นี่ทำไมฝีมือเป๊ะกันทุกคนเลยชิมปุ๊บอร่อยปั๊บทุกคนเลยน้ำปลาอะไรไม่ต้องแล้ว
1: ใส่แล้วเมื่อกี้
0: ใส่แล้วไม่ใช่หมายถึงไม่ต้องเพิ่มแล้วเนาะ
1: ใช่กินเค็มจัดก็ไม่ดีลูกเดี๋ยวเป็นโรคไตตามมา
0: ใช่ๆๆอมรินทร์ทีวี

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่แสดงถึงความเป็นไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2503สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับนานาประเทศทรงเตรียมพระองค์โดยทรงศึกษาและคิดค้นชุดไทยแบบต่างๆขึ้นใหม่ทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกมาตัดเย็บเป็นฉลองพระองค์ทั้งในแบบไทยและแบบสากลทรงได้รับการยกย่องจากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีในทวีปยุโรปว่าทรงเป็นสตรีที่แต่งกายได้ยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยได้มีการเชิญฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์ชุดไทยไปเป็นปกนิตยสารชั้นนำของประเทศเยอรมนีทำให้งานหัตถกรรมผ้าไทยเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายซึ่งต่อมาทรงก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรผู้ยากไร้ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพดูแลครอบครัวและเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยที่มีความงดงามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาทรงคัดเลือกสมาชิกจากครอบครัวราษฎรที่ยากจนทั่วประเทศมารับการฝึกอบรมศิลปาชีพโดยครูผู้ชำนาญในงานฝีมือแขนงต่างๆพัฒนาผลงานประณีตศิลป์ชั้นสูงที่มีความวิจิตรงดงามถึงระดับฝีมือช่างหลวงได้แก่ช่างถมทองช่างเครื่องเงินเครื่องทองช่างคร่ำช่างลงยาสีช่างปักผ้าช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนลายช่างทอผ้าและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานศิลป์แผ่นดินขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าชมศิลปะวัตถุของแผ่นดินไทยอันเป็นความภาคภูมิใจของคนในชาติ
1: สำหรับงานศิลปชีพเป็นงานที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากเพราะว่าเป็นงานที่ทำให้ข้าพเจ้าทราบว่าคนไทยของเราเก่งมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่หรือมีอาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยเรามีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขามีโอกาสได้เรียนรู้และฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็นได้ดังผลงานปรากฏเป็นที่ประจักษ์ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้นำมาจัดแสดงไว้ให้ประชาชนและชาวต่างชาติชมณพระที่นั่งอนันตสมาคมผลงานเหล่านี้เป็นผลงานชั้นเลิศที่ถือได้ว่าเป็นสมบัติของแผ่นดินชาวต่างชาติต่างๆซึ่งเป็นแขกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมต่างก็แสดงความคิดเห็นว่าผลงานทุกชิ้นที่แสดงอยู่ที่พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นฝีมือของศิลปินชั้นเอกของโลก
0: ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำผลงานศิลปาชีพไปเผยแพร่สู่สายตาชาวต่างชาติเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะหัตถกรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนางแบรนาเดตซิรักภรรยาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสทรงเป็นประธานเปิดนิทรรศการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจัดแสดงผลงานศิลปาชีพณหอไอเฟลหนึ่งในสถาปัตยกรรมระดับโลกและในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียในโอกาสที่รัฐบาลรัสเซียจัดงานฉลองครบรอบ110ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียทรงนำผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพไปจัดแสดงที่พระราชวังเครมลินให้ประธานาธิบดีรัสเซียและแขกที่ได้รับเชิญมางานเลี้ยงได้ชื่นชมความวิจิตรงดงามในผลงานศิลปะหัตถกรรมของไทยด้วยฝีมืออันประณีตของลูกหลานชาวนาซึ่งเป็นสมาชิกศิลปาชีพซึ่งสมเด็จพระเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการเพื่อส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมของไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในหมู่คนไทยและชาวต่างชาติ ด้วยพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือราษฎรขจัดปัญหาความยากจนสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนเกิดความภาคภูมิใจในการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมงานช่างฝีมือของไทยให้คู่แผ่นดินสืบไป

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่ว

0: เรียนที่ดีไม่ได้แค่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่งเท่านั้นนะคะแต่ที่สำคัญผู้เรียนต้องมีความสุขและพร้อมที่จะเรียนรู้ตัวชี้วัดของการเรียนไม่ใช่แค่เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนในแต่ละรายวิชาอีกต่อไปเพราะการเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตและการทำงานในโลกซึ่งเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเด็กไทยจำเป็นต้องได้รับทักษะแห่งศตวรรษที่21เพื่อพัฒนาตนเองให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเหมือนที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองถือเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบค่ะที่ทางรายการมีโอกาสเดินทางไปถ่ายทำทำให้เราได้เห็นนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีทักษะรอบด้านทั้งทักษะชีวิตทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรวมถึงทักษะด้านเทคโนโลยีที่สำคัญค่ะยังปลูกฝังคุณธรรมและค่านิยมที่ดีงามตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งถือเป็นกลไกหลักขับเคลื่อนให้นักเรียนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นนักเรียนที่มีคุณภาพได้อย่างน่าชื่นชมค่ะ
1: วันนี้เรามาโรงเรียนวังจันทร์เพราะว่าคุณธงชัยมั่นคงผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบจ.จังหวัดระยองซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาของจังหวัดระยองเนี่ยได้แนะนำเข้ามาว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยสามารถบาลานซ์ระหว่างอาชีพของนักเรียนและการเรียนรู้ระดับภาคปกติได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นการมีปวช.พิเศษที่ทำงานคู่กับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาหรือว่าการทำงานเรื่องเกษตรนวัตกับปตท.นะคะซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยซึ่งเราทำให้เห็นว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีศักยภาพแล้วก็มีความน่าสนใจที่จะเข้ามาถ่ายทำในวันนี้วิสัยทัศน์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะคะคือเป็นเลิศทางวิชาการสืบสานความเป็นไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเราเห็นวิสัยทัศน์นี้เนี่ยเข้าไปอยู่ในการทำกิจกรรมทุกภาคส่วนของโรงเรียนวังจันทร์วิทยานักเรียนเอาปรัชญาของโรงเรียนเนี่ยไปทำให้เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นการอย่างที่กล่าวมาแล้วเกษตรนวัตร่วมกับโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดากับปตท.นะคะที่โรงเรียนเนี่ยสอนให้นักเรียนเนี่ยเป็นนักเรียนปวช.และได้รับวุฒิบัตรจากโรงเรียนเทคโนโลยีจิตรดาซึ่งเกษตรนวัตรเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ทำให้เกษตรสมัยใหม่เกษตรที่รู้จักเทคโนโลยีเกษตรที่รู้จักการใช้น้ำเกษตรที่รู้จักการใช้ดินเป็นกิจกรรมที่จำลองของจริงขึ้นมาแล้วก็เป็นการสร้างเกษตรในอนาคตให้พอให้นักเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรนะคะเราก็เห็นว่าการนำปรัชญาของโรงเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเนี่ยมันน่าสนใจมากแล้วก็นอกจากนั้นไม่พอโรงเรียนเนี่ยนำความฝันของการเป็น EEC หรือว่า Eastern Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะคะมาเป็นตัวขับเคลื่อนให้กับการพัฒนากิจกรรมต่างๆของโรงเรียนซึ่งโรงเรียนเนี่ยนำสิ่งของที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงมาทำมะม่วงพิวเร่ทุเรียนมาทำโมเดลทุเรียนเราเห็นว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะน่าสนใจและน่าชื่นชมที่พยายามจะปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นหรือว่าการทำนำขวดพลาสติกมาทำเป็นถังขยะหรือว่าการทำนำสับปะรดมาทำเป็นสารเพื่อหยุดยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียในผลไม้กิจกรรมเหล่านี้เนี่ยค่ะทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำกล้าลองสิ่งใหม่ๆอาจารย์ของโรงเรียนวังจันทร์วิทยากล่าวว่าโรงเรียนของวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความท้าทายคือต้องรับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในขอบเขตเพราะว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเป็นโรงเรียนมัธยมโรงเรียนเดียวในอำเภอวังจันทร์การไม่ได้สามารถคัดเลือกนักเรียนเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้โรงเรียนเนี่ยมีความหลากหลายสูงมากคือมันมีทั้งข้อดีและข้อที่ท้าทายเพราะว่าข้อที่ท้าทายคือโรงเรียนไม่สามารถเลือกนักเรียนที่เก่งๆอย่างเดียวเข้ามาในโรงเรียนได้แต่ข้อดีคือการอยู่ด้วยกันอย่างเป็นสุขอยู่ด้วยกันอย่างแบ่งปันอยู่ด้วยกันอย่างเรียนรู้ร่วมกันเราก็ทำได้เห็นว่ากิจกรรมต่างๆได้มันหลอมรวมนักเรียนในโรงเรียนให้มีการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตตาซึ่งกันและกันและทำกิจกรรมไปด้วยกันอย่างสงบสุข
2: ส่วนของนโยบายการจัดการศึกษาโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยเราไม่ได้มุ่งเฉพาะความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงด้านเดียวนะครับแต่เราพยายามที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียนเพราะนั้นกิจกรรมในโรงเรียนเราจึงมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายนะครับตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียนแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยเพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนตามความถนัดในด้านการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

0: เนี่ยมันเป็นภาระและหน้าที่หลักของโรงเรียนอยู่แล้วนะครับซึ่งทางผู้ฝ่ายบริหารเนี่ยก็จะต้องมีการส่งเสริมสนับสนุนนะฮะให้คุณครูได้สอนนักเรียนอย่างเต็มที่ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็ส่งเสริมเรื่องการจัดหาสื่อหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อพัฒนานักเรียนให้ไปสู่ความเป็นเลิศนะครับซึ่งโรงเรียนเราก็ทำเต็มที่ทำที่เราสามารถที่จะทำได้ส่วนของการสืบสานความเป็นไทยเนี่ยเราจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมประจำก็คือในเรื่องของการเข้าแถวรบธงชาติเพื่อสร้างอะไรความรักในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับเราจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนไทยที่เป็นแบบแผนที่ดีเนี่ยส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งนะครับเราร่วมมือกับชุมชนนะครับในการจัดกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะทางอำเภอวันจันทร์เราจะมีงานสำคัญอย่างเช่นประเพณีวิ่งควายเรื่องของการประเพณีลอยกระทงประเพณีสงกรานต์เข้าพรรษาอะไรเราก็จะร่วมกับชุมชนกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการที่ออกไปร่วมกับชุมชนตลอดนะครับในเรื่องสิ่งแวดล้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราพัฒนาผู้เรียนตั้งแต่นักเรียนมาโรงเรียนตั้งแต่เช้านะครับพอมาเช้าเนี่ยนักเรียนจะต้องถูกแบ่งโซนในการดูแลเขตรับผิดชอบเป็นโรงเรียนมัธยมที่นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดนะฮะที่นี่เราจะแบ่งเลยว่านักเรียนห้องนี้ดูแลเขตรับผิดชอบตรงนี้เช้ามาก็ไปช่วยเพราะโรงเรียนเราร่มรื่นมีต้นไม้เยอะใบไม้เยอะนะฮะเราก็ต้องช่วยกันในการดูแลเขตรับผิดชอบนอกจากนั้นแล้วเราก็มีโครงการ Zero Waste ในเรื่องของการจัดการขยะภายในโรงเรียนที่มันมีอยู่ว่าขยะตรงไหนเราจะทำให้ขยะเป็นศูนย์ให้ได้เนี่ยขยะตรงไหนที่นำเอากลับไปใช้ได้ตรงไหนเอาไปทำปุ๋ยตรงไหนต้องนำเอาไปขายเพื่อนำเอาเงินมาใช้ในการพัฒนากิจการของการทำโครงการนี้นะครับรวมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นสุดท้ายในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนเราจัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนการสอนเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระวิชาทุกระดับชั้นนะครับโดยคุณครูจะต้องมีแผนการเรียนการสอนที่สอนเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทุกคนนะครับอย่างน้อยก็สัก1แผนนะแล้วก็บูรณาการโดยโรงเรียนเรามีศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ด้านหลังโรงเรียนที่เรามีฐานการเรียนรู้ณปัจจุบันเรามีฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงทั้งหมด25ฐานนะฮะมีทั้งการเลี้ยงปลาดุกปลูกผักปลูกเห็ดหรือทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเนี่ยสามารถใช้แนววิถีชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงนะเอามาใช้ในการดำรงชีวิตหรือและก็เอาไปใช้เป็นวิชาชีวิตที่บ้านคือหมายความว่าอาจจะไปปลูกผักกินที่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยในประมาณนี้เราเป็นพื้นที่ EEC นะฮะโรงเรียนจังหวัดระยองชลบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นพื้นที่ EEC เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสอนให้นักเรียนเนี่ยมีความรู้ในเกี่ยวกับอาชีพใน10อุตสาหกรรมเป้าหมาย10อุตสาหกรรมหลักS-curve new S-curve อ่ะที่เราเรียนรู้กันมาคือในกลุ่มหน้าที่โรงเรียนเราสามารถทำได้บางทีถ้าเป็นยานยนต์อัจฉริยะเงี้ยโรงเรียนคงลำบากที่จะสอนแต่เราก็สอนพื้นฐานในการผลิตหุ่นยนต์นะครับมีโคดดิ้งแบบอย่างง่ายไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วเราที่เราพอทำได้อีกก็เป็นพวกอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารในประการแปรรูปผลผลิตทางอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะม่วงเพเวเล่นะฮะแล้วก็เป็นส่งเสริมอาชีพโดยใช้วิชาชีพทางศิลปะที่เราทำกระจกเมื่อกี้เห็นไหมฮะมีที่มีกระจกมีเพ้นท์กระจกนะครับอันนั้นก็เป็นการส่งเสริมการทำอาชีพเพื่อรองรับ EEC เพราะว่านักท่องเที่ยวมาเยอะของพวกนี้เราทำเป็นรูปเป็นสัญลักษณ์แล้วเอาไปวางขายที่นักเรียนเอาไปวางขายตามแหล่งท่องเที่ยวที่บ้านเรามีเนี่ยเขาก็จะได้สร้างรายได้
1: วันที่เรามาถ่ายทำในรายการหนึ่งนะพระจำติวันนั้นเนี่ยเป็นรายการวันที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยจัดรายการ Open House เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในละแวกนั้นเนี่ยสามารถเข้ามาดูกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจที่จะเข้ามาเรียนต่อในวังจันทร์วิทยาได้ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากๆค่ะที่โรงเรียนนักเรียนจะได้เห็นของจริงจะได้รับรู้ว่าโรงเรียนดีใกล้บ้านมีอยู่จริงจะได้รับรู้ว่าเราสามารถมาเรียนหนังสืออย่างเท่าเทียมและเท่าทันในโรงเรียนที่เป็นของรัฐได้อยู่จริงนะคะซึ่งเราก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่าชื่นชมมากๆเราเห็นความแตกความพัฒนาในด้านเทคโนโลยีในด้านภาษาในด้านการใช้เกมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ในด้านการเรียนรู้ร่วมกันกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะทำให้การเรียนเนี่ยมีความสุข

0: นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุขซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเดินออกนอกห้องเรียนแล้วไปหาสิ่งใหม่ต้องไปหาค้นคว้าสิ่งใหม่ๆให้กับตัวเองแล้วเขาจะค้นคว้าสิ่งเหล่านั้นได้เนี่ยต้องเขาต้องมีความสุขในการเรียนรู้ก่อนถ้าเขาไม่มีความตื่นเต้นตื่นตัวที่จะเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นการเรียนรู้ก็ไม่เกิดขึ้นนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะเดินออกมาแล้วจะเสิร์ช Google หรือว่าจะเสิร์ชอะไรก็ตามเพื่อให้เขามีความเข้าใจมากขึ้นได้เรามองว่าการที่โรงเรียนวังจันทร์วิทยาเปิดโอกาส Open House เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสการเรียนรู้ที่ดีมากๆค่ะ
1: วัตถุประสงค์หลักๆของการโอเพนเฮาส์เนี่ยจริงๆคือเราอยากจะให้นักเรียนได้แสดงผลงานผลผลิตของนักเรียนเนี่ยออกมาต่อสาธารณชนคือให้ทั้งเจ้านายก็คือทางเขตพื้นที่นะฮะทั้งชุมชนก็คือคณะกรรมการสถานศึกษาหน่วยงานราชการองค์กรส่วนท้องถิ่นต่างๆซึ่งวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานในอำเภอวังจันทร์รวมทั้งตัวแทนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษานะฮะก็จะมาร่วมกันในการชมผลงานของนักเรียนที่มีอยู่นอกจากนั้นแล้วนะฮะผลที่จะเกิดขึ้นอีกก็คือเราเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนโดยเราให้โรงเรียนน้องๆโรงเรียนประถมศึกษาในเขตอำเภอวังจันทร์และอำเภอเขาชะเมาใกล้เคียงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมนะครับได้มาดูกิจกรรมที่พี่ทำแล้วก็มาร่วมทำกิจกรรมเล่นด้วยกันอะไรด้วยกันปุ๊บเนี่ยเรามีแข่งกีฬาอยู่บนสนามบอลมีแข่งฟุตซอลแข่งวอลเล่ย์มาแข่งประกวดร้องเพลงอยู่ด้านหลังมีแข่งเล่นเกมเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็มาเพื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งในการแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาชั้นประถมที่6นะครับรวมทั้งเราได้เชิญสถาบันการศึกษาต่างๆนะครับที่จะเข้ามาแนะแนวให้กับโรงเรียนเราเนี่ยให้มาจัดบูธเพื่อมาแนะนำสถาบันของเขาว่าใครอยากจะมาเปิดบูธก็เชิญเลยมาเปิดแล้วก็จัดพื้นที่ให้เขาเปิดบูธแล้วนักเรียนเราที่เขาจัดกิจกรรมเสร็จเขาก็เดินชมบูธเขาก็จะได้ไปพูดคุยกันว่าเขาอยากจะไปเรียนต่อศึกษาต่อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเราเนี่ยเราได้ทำความร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาในการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษาโดยเราเรียกการสอนอันนี้ว่าเกษตรนวัตนะครับโดยเราเปิดในระดับชั้นม.4 ม.5 ม.6 นะฮะการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนก็เป็นการจัดกิจกรรมทวิศึกษาร่วมกันระหว่างโรงเรียนวังจันทร์วิทยากับสถาบันเทคโนโลยีจิรดาหลักสูตรเราก็ร่วมกันกำหนดว่าอาจจะเรียนตรงไหนเท่าไหร่ไปเรียนตรงไหนเท่าไหร่แบ่งกันนะครับในปัจจุบันนี้นักเรียนที่เรียนอยู่ในโปรแกรมเกษตรนวัตก็จะได้เรียนวิชาสามัญอยู่กับโรงเรียนวังจันทร์วิทยานะครับ2วันใน1สัปดาห์และอีก3วันนะครับนักเรียนก็จะเดินทางไปเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้เกษตรนวัตของสถาบันเทคโนโลยีจิรดาซึ่งตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของปตท.ตรง EECI ซึ่งก็ห่างจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาไปประมาณสัก10กิโลเมตรซึ่งเราก็จะมีรถไปส่งไปรับนักเรียนตรงนี้ก็จะได้เรียนรู้นะครับถึงเกษตรแบบใหม่เกษตรผสมผสานและเกษตรแบบใหม่แล้วหลังจากเขาจบม.6เขาก็จะได้วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนวังจันทร์วิทยาคือวุฒิม.6กับได้วุฒิปวช.จากสถาบันเทคโนโลยีจิรดานะครับแล้วเขาก็ไปศึกษาต่อกันได้จากจบแล้วจะไปศึกษาต่อมหาลัยไหนๆหรือจะไปศึกษาต่อที่สถาบันเทคโนโลยีจิรดาก็ทำได้ครับผมเป็นครูโรงเรียนมัธยมแล้วก็อยู่19ปีแล้วก็สอบเป็นผู้อำนวยการไปอยู่โรงเรียนประถมที่มีเด็กอยู่80คนสอนอนุบาลถึงป.6อยู่5ปีแล้วก็ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนขยายโอกาสที่มีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงม.3มีเด็ก 2-300 คนอีก4ปีแล้วผมก็ย้ายขึ้นมัธยมไปอยู่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยาเนี่ย2ปีอยู่สุนทรภู่พิทยาเป็นมัธยมโรงเรียนขนาดกลางก็2ปีแล้วก็มาอยู่เนี่ยเป็นโรงเรียนใหญ่พิเศษครับก็ประสบการณ์16ปีแล้วในการเป็นผู้บริหารสิ่งที่ผมนึกอยู่เสมอในการทำงานเนี่ยผมอยากเห็นนักเรียนเนี่ยเป็นคนดีแล้วก็ด้วยความที่ผมเป็นครูปกครองมั้งสมัยเป็นครูฮะเพราะนั้นผมก็จะเป็นคนที่จะต้องเน้นเรื่องนักเรียนต้องดีมาก่อนมีระเบียบวินัยมีอะไรการเรียนรู้เกิดขึ้นได้จะเธอไม่เกเรเราก็คิดอย่างนั้นเราก็เลยพยายามสร้างเด็กให้เป็นคนดีนะครับโดยความดีของเขาเราก็มาคิดถึงตัวเราเองว่าเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วเนี่ย35ปีที่แล้วเนี่ยสมัยเราเรียนบางโอกาสเราขาดมากผมเนี่ยเรียนจบเอกดนตรีนะครับตอนเรียนวิทยาลัยครัวแต่ผมไม่มีเครื่องดนตรีเล่นสักชิ้นเลยเพราะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนนึงมีเครื่องอยู่ไม่ถึง10ชิ้นแล้วเด็กเป็นพันคนเ ราะฉะนั้นเวลาฝึกอะไรก็ไม่มีพอผมมาพัฒนาโรงเรียนเนี่ยเพราะฉะนั้นในเรื่องของความถนัดหรือความสนใจของนักเรียนในทุกด้านเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ชอบส่งเสริมเด็กเพราะฉะนั้นเรื่องความเป็นวิชาการผมถือว่าเป็นเลิศทางวิชาการเป็นหน้าที่หลักของเรียนอยู่แล้วแต่นอกจากนักเรียนจะเป็นเลิศทางวิชาการแล้วนักเรียนจะต้องมีคล้ายๆวิชาชีพหรือวิชาอื่นที่เป็นเสน่ห์ติดตัวของนักเรียนไปไม่ว่าจะเล่นกีฬาเล่นดนตรีมีอาชีพทำอะไรก็แล้วแต่ลำอะไรก็แล้วแต่ที่เขาสามารถทำได้แต่ละบริบทแต่ละไซส์โรงเรียนแต่ละระดับการศึกษามันคนละเรื่องเพราะนั้นเราต้องหาวิธีการที่ว่าเราจะไปจัดการศึกษาตามสไตล์ของเราบริหารการศึกษาตามสไตล์ของเราให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยได้อย่างไรก็จริงๆแล้วก็อยากให้ถ้าผู้บริหารมีความมุ่งมั่นอยากจะพัฒนานะฮะเราก็นำครูปรับ mindset ผู้บริหารปรับ mindset ครูยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วนำมาการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาประยุกต์เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กมีความรู้ที่ทันสมัยและเกิดการพัฒนาทางการศึกษาต่อไป
0: วันนี้เราได้รับการอนุเคราะห์จากท่านผอ.ศักดาสรรเสริญนะคะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวังจันทร์วิทยาให้เข้ามาถ่ายทําท่านมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนากิจกรรมต่างๆของนักเรียนอย่างเต็มที่และนําครูในโรงเรียนโมบิไลซ์ก็คือผลักดันให้ครูในโรงเรียนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กๆเป็นการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูกับนักเรียนวันนั้นน่ะคุณครูหลายท่านมากเลยค่ะเดินแนะนํากิจกรรมต่างๆให้กับเรารู้จักนักเรียนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นนักเรียนเป็นศิษย์กันซึ่งมันอบอุ่นมากค่ะบรรยากาศในโรงเรียนวังจันทร์วิทยาซึ่งเราเห็นได้ว่าโรงเรียนวังจันทร์วิทยาเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อกันระหว่างครูและนักเรียนสูงมากคุณครูเนี่ยรู้จักนักเรียนทุกคนที่ทำกิจกรรมถึงแม้จะเป็นโรงเรียนใหญ่เราก็เห็นได้ว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยสร้างความเป็นมิตรที่ให้เกิดขึ้นในโรงเรียนสิ่งที่อยากจะขอฝากคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนการรู้ในปัจจุบันคือการตั้งโจทย์ที่ถูกต้องให้กับนักเรียนคือการ incentivize หรือการให้แรงบันดาลใจกับเด็กที่จะมาตั้งคำถามในสิ่งที่เขาทำในสิ่งที่เขาเรียนรู้เราเห็นได้ว่าการตั้งโจทย์ว่าโรงเรียนต้องเป็นโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนปลูกผัก25ชนิด25ฐานในโรงเรียนการตั้งโจทย์ที่เป็นประเด็นที่สำคัญของสังคมเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดความไต่ตรองมีความรู้รับรู้และเราคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะคือโรงเรียนทุกโรงเรียนเนี่ยควรจะมีกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้กับนักเรียนตั้งโจทย์ที่ถูกต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมสืบสานความเป็นไทยนะคะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงการตั้งโจทย์แบบนี้เนี่ยทำให้นักเรียนมีแรงกระตุ้นแรงกระตือรือร้นที่จะผลักดันตัวเองให้เรียนรู้ได้อย่างรอบด้าน
2: การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าคิดกล้าลองทำในสิ่งใหม่ๆและค้นพบความถนัดของตัวเองมากขึ้นจากประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปจะส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ริเริ่มสร้างสรรค์กล้าแสดงออกและอยู่ร่วมในสังคมที่ยังมีความสุขเหมือนน้องๆนักเรียนโรงเรียนวังจันทร์วิทยาที่เราได้เห็นตลอดการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: านงามศิลป์งามวรรณกรรมว้าว
1: เอ๊ะคุณเวลาครับนี่เราอยู่ที่ไหนกันนะครับ
0: เมืองนครเขื่อนขันจ้าเมืองนครเขื่อนขันเป็นเมืองหน้าด่านทางทะเลที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรัชกาลที่2ที่โปรดให้สร้างป้อมปราการเพื่อป้องกันศึกสงครามทางทะเล

0: โหป้อมปราการริมฝั่งแม่น้ำเหรอคะ
1: เมืองนครเขื่อนขันต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นพระประแดงจ้าทรงเห็นว่าเมื่อย้ายมาตั้งกรุงใหม่เป็นกรุงรัตนโกสินทร์ยังหาได้มีพระมหาธาตุขนาดใหญ่ให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่อาณาประชาราษฎร์จึงทรงมีพระราชดำริให้สร้างต่อเติมพระปรางวัดมะกอกหรือวัดแจ้งซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาให้งดงามยิ่งใหญ่สมกับเป็นพระมหาธาตุสำหรับพระนครซึ่งก็คือวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารที่พวกจะเห็นนี่แหละในครานั้นพระองค์ทรงปั้นพระพักตร์พระพุทธรูปด้วยฝีพระหัตถ์ของพระองค์เองและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อขึ้นประดิษฐานเป็นพระประธานในพระอุโบสถเพื่อเป็นมิ่งขวัญแก่ประสบนิกรไทย
0: สวยงามจริงๆเลยค่ะแค่มองเห็นก็รู้สึกสุขสงบแล้ว
2: แล้วพอพระสกนิกรมีความสุขก็จึงได้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายได้ร่มพระบารมีใช่ไหมครับคุณเวลา
1: ใช่แล้วล่ะด้วยพระปรีชาสามารถแห่งองค์ปฐมบรมศิลปินในรัชสมัยรัชกาลที่2ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมและศิลปกรรมกำเนิดวรรณคดีที่สำคัญมากมายโดยวรรณกรรมยุคนี้แสดงให้เห็นถึงธรรมเนียมประเพณีนาฏดนตรีรวมถึงวัฒนธรรมการปรุงอาหารอันประณีตงดงามทรงโปรดดนตรีไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานมากซอสามสายคู่พระหัตถ์ทรงพระราชทานนามว่าซอสายฟ้าฟาดนอกจากนั้นวรรณคดีในสมัยของพระองค์ถือเป็นแบบฉบับอันยอดเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นโครงฉันกาบกลอนลิลิตนิราบทเสภาบทละครในละครนอกอาทิบทละครเรื่องอีเหนาเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบทภาคโขนบทละครเรื่องชัยเชษฐ์สังทองคาวีไกลทองหรือมณีพิชัยเคยได้อ่านบ้างไหมล่ะอยู่เย็นเป็นสุข
2: เคยครับบางเรื่องถูกนำมาทำละครด้วยนะครับ
0: น่าภาคภูมิใจจังเลยค่ะ
1: และนี่คือส่วนหนึ่งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองที่สร้างสรรค์เป็นมรดกแผ่นดินให้แก่ประสบนิกรไทยจวบจนถึงปัจจุบัน

0: วันนี้เป็นหนดวันรับผลงานจากสารไม้ไผ่ลายขิดของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำเสนานฤมิตรอำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครเพื่อนำส่งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
1: จากเสียบลงไปนี่หอดนี่เขาเสียบซ้ำใดวัดทั้งสองขางให้มันสมมือกัน
0: ผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของที่นี่เป็นที่กล่าวขานถึงความเล็กบางของเส้นตอกขณะที่ว่าตัวมอดไม่สามารถฝังตัวในเนื้อไม้ได้และยังหลากหลายทั้งรูปแบบลวดลายสีสันทั้งหมดนี้เป็นฝีมือของชาวบ้านกลุ่มนี้ที่ทำจักสานมานานกว่า20ปีโดยมีอนงป้องสุขสมาชิกคนแรกของแผนกและเป็นครูสอนจักสานคอยให้คำแนะนำ
1: พระองค์ท่านเสด็จที่บ้านดอนคำเซนานลมิตรค่ะวันนี้ทางพระองค์ท่านตรัสว่าถ้ามีสมาชิกหรือนักชาวบ้านอยากจะมาเรียนแผนกแต่ละแผนกเราอยู่บ้านนอกแล้วก็อยากมีวิชาความรู้กับตัวเองน้องก็จะเป็นนักเรียนของพระตำหนักภูพานนะคะแผนกจักสานน้องก็ไปเรียนแล้วก็นำวิชาความรู้มาให้กับสมาชิกที่พระองค์ท่านรับสมัครใหม่นะคะ
0: อนงยังพยายามทดลองวิธีการใหม่ๆตามคำแนะนำของกองศิลปาชีพอยู่เสมออย่างการย้อมสีเส้นตอกจากวัตถุดิบธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นมะเกลือครั่งและเปลือกไม้อีกหลายชนิดแม้จะเพิ่งทดลองได้ไม่นานแต่ก็ได้ผลที่น่าพอใจเธอจึงตั้งใจว่าในไม่ช้าผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดของที่นี่จะใช้เส้นตอกย้อมสีธรรมชาติทั้งหมดและด้วยมีประสบการณ์มากกว่าอนงยังช่วยทำชิ้นงานตัวอย่างหากสมาชิกอยากลองทำผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่หรือลวดลายใหม่ๆเพราะเธอเคยออกแบบให้สมาชิกส่งประกวดและได้รับรางวัลที่หนึ่งมาแล้ว
1: คือเราไปเห็นรูปแบบที่ของย่าลิเผาย่าลิเผาทีนี้แล้วก็เป็นลายดอกพิกุลเราก็บอกว่าเราจะทำได้ไหมถ้าเราทำเป็นลายขิดมาเราจะทำแบบของเขาได้ไหมก็นงก็มาคิดค้นว่าเราจะทำแบบไหนให้มันเป็นเหมือนลายดอกพิกุลแต่ว่าเป็นลายขิดแต่ว่าออกมาก็สวยงามมากค่ะคือแปดเหลี่ยมทรงกลมนี้แปดเหลี่ยมทรงกลมที่คุณเตือนใจได้รับรางวัลเนาะค่ะเนาะคือทำมาจากดอกลายดอกพิกุล
0: เตือนใจพิมลีคือสมาชิกคนนั้น
2: ตะกี้ก็เฮ็ดบ่เก่งกับครูน้องละสอนอยากแห้งมือกับโอ้ยจักเสียนจักน้ำจักไหมเนาะค่ะมันจิ่มค่ะเลือดออกก็มีบางทีก็มีดบาดก็มีค่ะต้องใส่ความปานนี้เท่านี้ล่ะค่ะเฮาต้องใส่เส้นน้อยๆละเอียดล่ะค่ะเฮาต้องได้เฮาต้องพยายามบอกตัวเองว่าต้องได้ต้องสู่ค่ะก็มันก็ผลงานเฮาก็ออกมาสวยงามค่ะ
0: เตือนใจใช้เวลาฝึกฝนด้วยความพยายามถึง3ปีจึงได้รับรางวัลแห่งความมานะและหลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง
2: ภูมิใจน้ำตานี้แทบสิไหลพุ่นล่ะค่ะโอ้ยดีใจแห้งดีใจร้ายปื้มใจ
0: ทุกวันนี้แม้ว่าจะไม่มีการประกวดใดๆเตือนใจยังคงมุ่งมั่นรังสรรค์ผลงานจักสานไม้ไผ่ลายขิดอย่างสุดฝีมือโดยมีสามีเป็นผู้ช่วยเช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ผลงานหลากหลายรูปแบบออกมาอยู่เสมออนงเองก็ยังไม่หยุดทดลองย้อมเส้นตอกด้วยสีธรรมชาติเพื่อให้ได้สีที่ดีที่สุดเพราะผลงานทุกชิ้นคือความภาคภูมิใจคือรางวัลของชีวิตที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมอันประณีตนี้ไว้ไม่ให้สูญหาย

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปี

ร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับนอร์เวย์นั้นถือได้ว่าเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศงดงามแตกต่างและหลากหลายเป็นอย่างยิ่งอีกประเทศหนึ่งนะครับและสำหรับเส้นทางเสด็จต่อไปจากนี้ครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลเลือนเพื่อที่จะเสด็จทอดพระเนตรทาน้ำแข็งที่มีความสวยสดงดงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์นะครับแม้กระทั่งการเวลาในทุกวันปัจจุบันนี้ครับการที่นักท่องเที่ยวจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนทาน้ำแข็งแห่งนี้ก็ยังเต็มไปด้วยความยากลำบากอยู่เลยครับ

0: เวลา1ทุ่มของคืนวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากตำบลมินเดรสุนถึงตำบลวิสเนตและประทับที่โรงแรมเซ็นทรัลโรงแรมไม้แบบนอร์วีเจียนซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลด้วยเรืออ่าวเบียนได้มาจอดคอยที่ท่าเรือด้านหน้าโรงแรมโรงแรมวิสเนตสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2439เป็นโรงแรมชั้นหนึ่งซึ่งเดิมเรียกชื่อว่าโรงแรมเซ็นทรัลหลังจากเปิดดำเนินกิจการได้20ปีโรงแรมก็ล้มละลายเคยถูกใช้เป็นโรงเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นโรงงานและโกดังเก็บของก่อนจะถูกทิ้งร้างและโรงแรมวิสเนตซึ่งอยู่ติดกันได้เข้ามาซื้อกิจการในปีพุทธศักราช2542โดยยังอนุรักษ์ตัวอาคารไว้ในรูปแบบเดิม
1: This building this is from my family. I'm sixth generation. It's originally from 1850 and I've been running it for since 1999. And everything is original because in Norway you have a tradition of everything has been torn down or destroyed in the 50s, 60s and 70s. And in the 80s it started to be popular again to have the traditional buildings. So these days it's very popular to go back to the authentic places. And that's what we try to do. We try to make a good experience for our guests. And at that time when your king was here, this was just a small farm. So it was very little building and they had carriages with horses, how it was originally. So first floor is exactly how it was in 1900, 1907 when your king was here. But the bedrooms are not, they have been changed over the years.
0: การเสด็จมาประทับของพระมหากษัตริย์จากสยามเป็นเหตุการณ์ที่โรงแรมในยุคปัจจุบันให้ความสำคัญซึ่งห้องนอนที่หรูหราที่สุดห้องหนึ่งของโรงแรมมีชื่อว่าสยามสวีท
1: We don't know which room he slept in but we have made the CM suite because we have first of all we're very fond of Thailand my family we stay there for 20 years and then we find thatThe history of the building, we have had the King of Thailand, Siam, and then we also had a Norwegian and Swedish King in 1913. So we made one suite, King Oscar suite, which is from the Norwegian-Swedish King, and then we have the King of Siam suite, which is from your

0: ในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ทีมงานเดินทางมาถึงโรงแรมแห่งนี้ตรงกับวันที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จมาเมื่อ100ปีที่แล้วเจ้าของโรงแรมได้เปิดให้ทีมงานเข้าพักในห้องนี้ด้วยความรู้สึกตื่นเต้นและยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในสารคดีชุดนี
1: ้ It's very special. It's an honor and we're all excited about having you here. And we also think it's we know since we're familiar with Thailand and how your king is very popular and doing good things for your country, so we think it's a great honor.
0: ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบันทึกภาพรถม้าที่จอดด้านหน้าโรงแรมไว้หนึ่งภาพนอกจากนั้นการพูดคุยกับเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยังทำให้ทีมงานได้ค้นพบที่มาของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รูปหญิงสาวชาวนอร์วีเจียนอีกหนึ่งภาพซึ่งเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ยืนยันว่าเป็นภาพพนักงานต้อนรับของโรงแรมและถ่ายจากบันไดด้านหลังซึ่งปัจจุบันโรงแรมได้ปิดทางขึ้นดังกล่าวไปแล้ว

วันเสาร์ที่20กรกฎาคมหลังเสวยพระกยาหารเช้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าเลียบไหล่เขาไปตามริมฝั่งฟยอร์ดใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเดินทางมาถึงตำบลเลือดซึ่งตั้งอยู่ในเขตน็อตฟยอร์ดของนอร์เวย์ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงในการท่องเที่ยวตกปลาและชมความงดงามของทาน้ำ

0: เลื่อนเป็นตำบลหนึ่งในเมืองสตรินชายฝั่งของทะเลสาบโลวันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโยดันสเบย์ซึ่งมีพื้นที่กว่า 1,300 ตารางกิโลเมตรมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนทาน้ำแข็งหรือเกรลเซียเกิดจากการที่หิมะตกลงมาแล้วสะสมกันจนหนา 45-60 เมตรแล้วเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าๆมักจะเกิดบริเวณที่ลาดชันหรือตามไหล่เขาทำให้เกิดการสึกกร่อนลึกลงไปเพราะความหนักของหิมะที่สะสมกันจนเป็นน้ำแข็งเมื่อทาน้ำแข็งไหลไปถึงตอนล่างทาน้ำแข็งก็จะค่อยๆแตกออกแล้วก็จะค่อยๆละลายกลายเป็นลำธารซึ่งทาน้ำแข็งที่ถูกตัดขาดและแตกออกไหลลงสู่ทะเลเรียกว่าภูเขาน้ำแข็งสีของทาน้ำแข็งมักจะมีสีเขียวแก่ม่วงหรือแก่มน้ำเงินเมื่อ100ปีก่อนการเดินทางมาชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดานต้องนั่งเรือโดยสารจากท่าเรือโลวันซึ่งดำเนินการโดยเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราโรงแรมอันเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2437
1: Well at that time the roads were not built so it was impossible to travel in the fjords without a boat so everybody came by boat and the old harbor was situatedapproximately 150-200 meters from the hotel. There is still a small harbor on the same place. And the steamers they came into the fjord and they used small boats, rowing boats, to transport our guests from the steamers into the to the land. It was actually a very important point because. It was like a crossroad today, where people met, where people were coming and people were leaving. So my grandfather, he owned it, and we still own it. But today, people are traveling by air, by road. So the meaning of the harbor is not very important anymore.
0: ในครั้งนั้นเจ้าของโรงแรมเป็นผู้จัดการรับเสด็จซึ่งพระองค์ทรงเล่าถึงเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ไว้ด้วยว่า
2: เจ้าของโฮเทลที่จัดการทั้งปวงเล่าให้ฟังว่าพ่อเป็นเจ้าแผ่นดินคนแรกที่ได้ขึ้นมาถึงโครนาเบรนี้ Prince of Wales ได้มาเมื่อครั้งราชาพิเศษเจ้าแผ่นดินนอร์เวย์ในปีนี้เอง Emperor เยอรมันเสด็จว่าจะมาเลี้ยงดินเนอร์ที่หาดตรวจตรงเบนั้นแต่เมื่อครั้นมาถึงก็ขึ้นไม่ได้ค้างอยู่เพียงรีสอร์ทเหตุด้วยฝนตกไม่หยุดพ่อออกยิ้มยิ้มว่าโชคเราอยู่ข้างจะเก่งมากมาเหมาะได้สำเร็จทุกแข่งตลอดลงมา
1: We have photos from the visit and I also remember my grandmotherShe told me about the visit of the King of Siam in 1907. I'm sure my grandmother had heard this story from her husband, Richard. And Richard, he was actually the son of Marcus. And Marcus was the host and hotel manager here when your king visited us 100 years ago. I read in the book right before,that he was describing the nature very in many details about all the rivers, all the water, all the primitive small bridges, the road, the small narrow road, and the nature was, he liked it, but it was very lonely, he said.
0: เมื่อวันที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2550ทีมงานสารคดี100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เดินทางมาถึงท่าเรือแห่งนี้ในวันเดียวกันกับสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง ด้วยการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีจากเจ้าของโรงแรมอเล็กซานดราในยุคปัจจุบันการเดินทางสู่ภูเขาน้ำแข็งเกรนดานหรือจะนำนักท่องเที่ยวล่องไปในทะเลสาบโลวันซึ่งมีความยาวผ่าน20กิโลเมตรตลอด45นาทีของการเดินทางนักท่องเที่ยวจะได้ผ่อนคลายต่อธรรมชาติอันสวยงามและทิวทัศน์ของทะเลสาบซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาน้ำแข็งโดยหุบเขานี้จะไปสิ้นสุดในภูเขาน้ำแข็งเล็กๆ3แห่งในอุทยานแห่งชาติโยดานส์เบย์ได้แก่ภูเขาโบดันเกรนดันและเนสดาร่าวกันว่าภูเขาน้ำแข็งเล็กๆเหล่านี้เปรียบเสมือนแกรนด์แคนยอนขนาดเล็กซึ่งมีแม่น้ำไหลผ่านด้านล่างและภูเขานี้ยังเป็นต้นกำเนิดของน้ำตกหลายสายที่ไหลลงมายังทะเลสา
2: ในห้วงน้ำใหญ่นี้จะเรียกทะเลสาบก็ไม่ได้เพราะมีทางน้ำไหลออกได้แต่เป็นน้ำจืดกว้างและลึกเหมือนทะเลฝั่งห้วงน้ำนี้เป็นภูเขาสูงตั้ง 400-500 วาชันลิ่วรูปร่างมักจะเหมือนน้ำตาลฝรั่งกลมๆ แหลมๆแต่ซับซ้อนกันเข้าไปหลายชั้นในระหว่างที่ซ้อนๆกันนั้นน้ำแข็งหรือสโนว์ขังขาวเป็นเทือกแต่ที่ขังอยู่บนยอดสูงเกินตาเราไม่แลเห็นน้ำแข็งแลสโนว์บนนั้นเป็นที่ตั้งของน้ำพุตกเป็นทางใหญ่บ้างเล็กบ้างตกมาแต่ยอดเขาทอดเดียวจนถึงน้ำบ้างลงมาแยกหลายสายพร่าไปบ้าง

0: ด้านหนึ่งของภูเขามีหน้าผาสูงชันกว่า 2,000 เมตรคืนหนึ่งในเดือนมกราคมพุทธศักราช2448ได้เกิดโศกนาฏกรรมมีก้อนหินใหญ่ขนาดประมาณ500เมตรถล่มลงมาด้านล่างเมื่อหินก้อนนั้นตกลงถึงทะเลสาบได้ทำให้เกิดคลื่นยักษ์และน้ำท่วมสูงกว่า200เมตรทำลายบ้านเรือนที่ตั้งอยู่และมีผู้เสียชีวิต62คน
1: เมื่อจวนจะถึงโครนาเบมีเขาข้างฝั่งซ้ายสูงประมาณสักพันเมตรได้ทลายลงมาตั้งแต่ยอดแฉลบลงมาจนถึงน้ำเมื่อวันที่20เดือนมกราคมรัตนโกสินทร์ศก124เป็นฤดูหนาวแล้วแต่น้ำในทะเลสาบนี้ลึกมากเป็นห้วงใหญ่จึงได้แข็งช้ากว่าที่อื่นเมื่อเขาทลายลงมานั้นน้ำพุ่งขึ้นสูงท่วมฝั่งศิลาที่อยู่ฝั่งขวาตรงกันข้ามสูง300ฟีตชายหญิงใหญ่น้อยตายด้วยเหตุเขาพังนั้น62คนน้ำที่ตรงเขาพังแต่ก่อนลึกร้อยวาเดี๋ยวนี้น้ำลึกอยู่เพียง10วาเท่านั้นการวิบัติใหญ่โตจะเป็นได้ถึงเพียงนี้
0: เมื่อเลยจากจุดที่ภูเขาถล่มจะเริ่มมองเห็นภูเขาน้ำแข็งเกรนดาร์ซึ่งมีลักษณะคล้ายเพชรบนยอดมงกุฎและในบริเวณนี้สีของน้ำจะเริ่มเปลี่ยนไปอันเกิดจากโคลนซึ่งภูเขาน้ำแข็งและน้ำได้ชะล้างให้ไหลลงมาในทะเลสาบ
1: น้ำในท้องทะเลสาบหรือห้วงน้ำนี้สีขาวเหมือนน้ำเกลือดินสะพองเมื่อแรกเข้าใจว่าจะเป็นด้วยท้องฟ้าสลัวแลแสงแดดถูกน้ำแข็งแต่ครั้นดูไปก็น่าจะไม่ใช่เพราะขาวทั่วถึงนักน่าจะมีอะไรอยู่ในใต้น้ำมีเหตุที่น่าสงสัยดังนี
0: ้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งของวันที่20กรกฎาคมเรือท่องเที่ยวในทะเลสาบโลวันก็ได้เดินทางมาถึงท่าเรือของตำบลเกรนดาร์

0: สำหรับนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันนะครับการที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมทานน้ำแข็งแห่งนี้ต้องกล่าวได้ว่าได้รับความสะดวกสบายพอสมควรเลยทีเดียวครับเพราะว่าพอลงเรือแล้วนะครับก็จะมีรถบัสนำไปยังจุดที่ใกล้ที่สุดนะครับและหลังจากนั้นก็จะต้องเดินเท้าต่อไปอีกเพียงประมาณ10นาทีเท่านั้นก็จะถึงบริเวณทานน้ำแข็งดังกล่าวแต่ถ้าพูดย้อนการเวลาไปถึงเมื่อ100ปีที่แล้วแน่นอนครับการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความยากลำบากกว่ากันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเพราะว่ายังไม่ได้มีเส้นทางเกิดขึ้นอย่างแน่ชัดนะครับหลังจากลงเรือแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องประทับเกวียนเทียมม้าเดินทางต่อไปอีกเป็นระยะเวลาถึง1ชั่วโมงเต็มๆเลยทีเดียวจึงจะไปถึงจุดที่สามารถที่จะสัมผัสทานน้ำแข็งแห่งนี้ได้อย่างใกล้ชิดครับ
1: นี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ท่าจอดเรือท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปชมความงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงแวะเสวยพระกยาหารกลางวันที่ร้านอาหารเรือนไม้แห่งนี้หลังจากนั้นเวลาประมาณบ่าย2โมงได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเพื่อเข้าชมภูเขาน้ำแข็งเกรนดา
2: When he was here for 100 years ago, I think it is so different from today. Because it was no road to the boat, it was no road in Chendal, and when he go with the boat, I show you.

0: you there, and when he go with the boat, it was boat number three in this lake. The new time have also come to this district. You saw today, you go with the bus, in the old time it was with horses. And it was no road to this valley, it was no telephone, it was no electric. Today we have everything. And today we have looked 100 years back. 100 years we have looked back. And that is so interesting. It is new for me. And I am so happy. One picture I have got, and this picture shall stand in the new boat. And then I can say, this is a picture 100 years old, and it is the king of Siam that then have taken this picture. That is
1: เส้นทางนับจากนี้เป็นทางเลียบลำธารขึ้นไปในระหว่างเทือกเขาอันสูงใหญ่เมื่อ100ปีก่อนพระองค์ต้องประทับรถม้าเป็นเวลาถึง45นาทีและเป็นเส้นทางที่ยากลำบากเป็นอย่างยิ่ง
2: ระยะนี้ไม่มีหนทางทีเดียวเป็นแต่ทางเกวียนเดินไปบนโขดในลำธารนั้นต้องใช้รถสองล้อแต่หนทางเป็นลูกคลื่นลุ่มดอนขยักขย่อนมากมีก้อนศิลาเกะกะอยู่บ้างน้ำท่วมบ้างเสียงน้ำไหลลั่นคึกคักไปทั้งนั้นทางประมาณสัก45มินิตพอเลี้ยวหัวเขาหน่อยหนึ่งเราก็เห็นเบรซึ่งตกลงมาถึงพื้นท้องทานขาโพลนใสอยู่เบื้องหน้า
1: เส้นทางต่อจากนี้รถม้าไม่สามารถไปต่อได้นั่นหมายถึงพระองค์ต้องทรงม้าต่อขึ้นไปอีกประมาณ15นาทีจึงจะถึงภูเขาน้ำแข็งและบริเวณใกล้กับลานจอดรถจะพบน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีชื่อว่าครูนี่ฟอร์เซนเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ

เกรนดานสเปรย์หรือภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นภูเขาน้ำแข็งที่สวยงามแห่งหนึ่งของนอร์เวย์มีความสูงประมาณ200เมตรสีน้ำแข็งใสเหมือนสีครามด้านล่างภูเขาน้ำแข็งมีลำธารสายใหญ่ไหลพุ่งลงมาเหมือนอยู่ในแก่งเสียงน้ำกระทบก้อนหินดังกึกก้องในระหว่างเขาเป็นความสวยงามทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวทุกคนต่างประทับใจไม่

0: ไปลูบคลำได้ขอให้คิดดูว่าน้ำแข็งก้อนหนึ่งโดยหนาที่เราไปยืนอยู่ถึง20วากว้างประมาณสัก60วาแต่ยาวขึ้นไปจนตลอดถึงยอดเขาประมาณไม่ถูกกันเป็นแท่งเดียวจะประหลาดสักเพียงใดบนน้ำแข็งนั้นมีศิลาลอยๆเลื่อนตกลงมาค้างอยู่บนน้ำแข็งโตเท่าๆก้อนศิลาที่ก่อเขาในสวนแง่เต๋งก็มีไม่ใช่เป็นน้ำแข็งอย่างกำลังละลายที่เหมือนกับเราจะเอาก้อนน้ำแข็งมาตั้งและดูเยิ้มอยู่รอบเช่นนั้นลงมาตั้งหนาเฉยไม่ได้เยิ้มเลยทุบดูก็แข็งเปลืองเหมือนศิลาส่วนที่เป็นน้ำตกลงมาทราบในลำธารนั้นตกมาจากภายในที่อบอุ่นภายนอกไม่ละลายข้างซ้ายมือเราแงนคอตั้งบ่าจึงแลเห็นเบรที่เราแลเห็นในทะเลสาบเป็นแท่งทึบใหญ่ลงมาย้อยอยู่แต่ตอนข้างล่างแห้งไม่มีสายน้ำอาบซึมลงมาเลยถ่ายรูปกันเล่นในที่นี
1: ้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้ทอดพระเนตรความงดงามของภูเขาน้ำแข็งเกรนดานเป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงและทรงบันทึกภาพร่วมกับผู้ตามเสด็จในภูเขาน้ำแข็งแห่งนี้ด้วย

0: จากนั้นพระองค์ได้ทรงม้ากลับมาประทับรถม้าและเสด็จพระราชดำเนินกลับในเส้นทางเดินมายังตำบลเลือนเพื่อประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนที่จอดรอในอ่าวเลือนฟยอดเสด็จพระราชดำเนินสู่เมืองบาห่มต่อไปในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปรียบเทียบความงดงามทางธรรมชาติที่ได้ทอดพระเนตรในวันนั้นไว้ว่าเป็นความงามอย่างที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาจริงๆไม่ใช่ความงามเพราะฝีมือมนุษย์แต่อย่างใด
1: จะว่าด้วยความงามคำที่ชมมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งชมว่าทำดีเหมือนกับจริงอีกอย่างหนึ่งชมว่าดีแลงามเหมือนแกล้งทำอย่างแรกเป็นของที่คนทำด้วยความคิดแต่ทำดีจนเหมือนกับของเป็นเองได้ส่วนดีเหมือนแกล้งทำนั้นสายน้ำกัดซอกไปเองเป็นคุ้งเป็นแหลมเล็กๆเหมือนอย่างกับคนลงบางเวียนเขียนไว้เพื่อจะให้งามเช่นนี้งามเหมือนทำแต่ถ้าจะพูดถึงงามแท้ที่กล่าวมาข้างต้นสองอย่างนั้นแล้วงามที่เป็นเองโดยธรรมดางามกว่าที่คนจะแกล้งทำให้งามงามเช่นนี้เรียกว่า natural ในที่ซึ่งผ่านไปนี้งามจริงเช่นนั้น

บทสรุปของเส้นทางการเดินทางสายนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกเอาไว้ในพระราชนิพนธ์ใครบ้านด้วยครับว่าถึงแม้ว่าจะเป็นการเดินทางที่ยากลำบากนะครับแต่ก็เป็นความลำบากที่สนุกผาดโผนไม่ใช่เป็นการสนุกอย่างสำรวยแต่อย่างใดครับและหลังจากนี้ครับพระองค์ก็ได้ประทับเรือพระที่นั่งอัลเบียนที่บริเวณหน้าโรงแรมอเล็กซานดรานะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองบาวฮมครับ